0: ชอบทีวีโปรแกรมอะไรแล้วเรารู้สึกยังไงระหว่างที่เราดูด้วยนะครับโอเค so now ยังขาดไป1คำถามก็คือเรามีชื่อของเพื่อนแล้วที่ใช้ the type of TV โปรแกรมแล้ว why ความรู้สึกมีแล้วขาดอะไรเอ่ยขาดอะไรเอ่ยขาดอะไรโอเค the name of TV programs so everybody say what is the nameOf that TV program. Okay, so could it have volunteered? Group, okay, group 6 and group 3. You are going to make the answer, okay? นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชื่อของ TV program ของเราได้เลยนะครับ Okay.
1: What is the name of that TV program?
0: Okay, what is the name of that TV program? Get it?
2: Is it the finance
0: answer?
2: Answer.
0: Okay, one more time.
2: Is it the finance answer?
0: All right, very good. So the green one, you can change it into the name of TV.program โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเชิญให้เวลานักเรียนแต่ละคน3นาทีในการคิดถึงคำตอบของเราก่อนหลังจากนั้นหลังจาก3นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนเข้าสู่กิจกรรมคลาสเซอร์เวย์กันโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอีกครั้งนึงนะครับมีทั้งหมดกี่คำถามเอ่ย How many questions do you going to ask your friends 4 The first one asking about your friend's name and the second one asking aboutOkay, favorite TV program and the name. Okay, and the last one asking about. On it. Oh, sorry.
3: Game show.
0: And the last one.
3: Drama.
0: Okay, so they are TV program genres. Okay. นักเรียนต้นทางเรียนปลายทางสามารถเลือกใช้อันนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นคำตอบตัวเองแต่สิ่งที่เราต้องคิดใหม่เลยคือ the name of TV program.Okay, no? All right. So 3 minutes, let's do it.

โอเคครับสำหรับคุณครูปลายทางสามารถใช้บัตรคำศัพท์ที่อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้เลยนะครับซึ่งเราจะทำการตัดแล้วก็เอามาติดในป้ายนิเทศข้างหน้าชั้นเรียนเพื่อที่ว่านักเรียนจะต้องเอาข้อมูลจากที่เขาเซอร์เวย์แล้วมาใส่ลงไปในบัตรคำศัพท์นี้นะครับโอเค all right everybody ส่วนเด็กๆที่อยู่ในห้องสตูดิโอนะครับทีเชอร์จะแจกเป็นกระดาษโพสต์อิทให้เนาะซึ่งในกระดาษโพสต์อิทนั้นอยากให้เด็กใส่ชื่อของเพื่อนและชื่อรายการนั้นๆโอเคเนาะเพราะฉะนั้นกระดาษโพสต์อิท1กระดาษโพสต์อิท1ใบนักเรียนเขียนชื่ออะไรบ้างเอ่ยชื่อเพื่อนและชื่อรายการลงไปหลังจากนั้นให้เราเดินหาว่าข้อมูลที่เราไปสำรวจเพื่อนคนนั้นมาเนี่ยเขาชอบทีวีโปรแกรมอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนห้อง 2/1 นี้จะชื่นชอบทีวีโปรแกรมแบบใดมากที่สุดโอเคเพราะฉะนั้นแล้วรวมถึงเรียนต้นทางและเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเซอร์เวย์ข้อมูลกันตรงนี้ด้วยโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครข้อมูลที่เราได้จากการถามแล้วถ้าใครพร้อมแล้วสามารถนำมาแปะได้เลยครับโอเค let's do it

ใบโพสต์อิทนี้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อน1คนแล้วก็ชื่อรายการของเพื่อน1คนเพราะฉะนั้น1ใบเขียนกี่คนเอ่ยคนเดียวพอเขียนเสร็จแล้วปุ๊บสมมุติว่าชื่อรายการ The Final Answer เกี่ยวกับ documentary โอเค so you need to put it here okay and number 2สมมุติกง you like the fighting okay the fighting okay let's talk about the sport news okay เพราะนั้นเราก็แปะตรงนี้ของกงได้ไหม you got it everybody เอาข้อมูลที่เราจากการที่เราไปสัมภาษณ์แปะตรงนี้โอเคใช่นักเรียนคนไหนเสร็จแล้วมาแปะได้เลย

0: Oh, hey.
1: Hey.
0: What's the weather like outside today?
1: It's cloudy and rainy outside.
0: I can hear thunder too. It rains a lot here in spring.
1: There's lightning too.
0: Oh, that's terrible. I'm going to be late for my class for sure. I don't want to drive in this kind of weather.
1: Don't forget to take an umbrella when you leave.
0: Oh, yeah, I won't. But I think I'll wear a raincoat instead in case it's windy.
1: That's right. A raincoat helps a lot when it's windy.
0: How I miss the summer. You know, I love it when it's warm, sunny, and dry.
1: Me too. The days are longer and we can go do activities outside like swimming, flying a kite, bike riding.
0: Oh, I miss going on a picnic the most. But fall is coming and we could take a trip to see the changing leaves and have a picnic in a park.
1: That's a good idea. Autumn is a good time for that because the weather is colder and it's not too hot, not too cold for a day outside.
0: Yeah. Here it's usually around 65 to 70 degrees Fahrenheit in the fall. It's not too bad except for the windy days.
1: That's right, the windy days do make it harder. By the way, do you have any plans for the winter holiday?
0: Yeah, I'm going to visit my parents for 2 weeks. What about you?
1: I am going on a ski trip with my brother and sister.
0: Oh, that sounds fun. Yeah, I won't see any snow during the holidays since it doesn't snow where my parents live.
1: I guess it won't be a white Christmas for you then.
0: No, it's not. But you be careful on your ski trip. Always check for any storm or blizzard warnings.
1: That's right. Last year I heard that there were a lot of weather-related accidents. I promise I'll be careful.
0: Good. For now, let's hope the rain starts clearing up soon. Okay, I gotta go. Bye.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-10 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตาม

0: valuable tips. You should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
0: เย
1: ้พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอ้าไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้

0: ้านี่แหละลากเอา
1: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
0: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเลยก็จะรู้ข่าวกัน
1: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
0: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
2: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
0: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
0: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
1: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงครับจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุง2การทดลองโดยระบุคำถามตัวแปรที่เกี่ยวข้องสมมติฐานการทดลองและทำการทดลองตามที่ออกแบบได้รวมไปถึงความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรมนะครับสมรรถนะนะครับที่ต้องเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้ก็คือต้องเกิดการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงและตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามนั้นเพื่อนำการทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างและปรับปรุงคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนนะครับในจากหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนแรงพยุงเนี่ยคืออะไรนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงขอพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับว่าแรงพยุงคืออะไรถ้านักเรียนช่วยคุณครูตอบได้หรือว่าช่วยบอกคุณครูได้ไหมครับว่าแรงพยุงคืออะไรทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับอาจจะเปิดจากใบกิจกรรมใบงานหรือ

0: อกได้ไหมครับทบทวนนิดนึงแรงพยุงคืออะไรนักเรียนยังพอจำได้ไหมปลายทางก็เปิดจากใบกิจกรรมแล้วก็เปิดจากใบงานที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้นะครับเจอหรือยังตอบพร้อมกันเลยก็ได้ครับแรงพยุงคืออะไรนักเรียนแรงอะไรนะครับแรงพยุงเนี่ยเราทำกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมมันคืออะไรครับนักเรียนตอบดังๆตอบดังๆ1 2 3คืออะไรครับเร็วเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนก็อาจจะตอบมาแล้วนะครับจริงๆแล้วนักเรียนแรงรับก็คือนะครับขออภัยครับแรงพยุงก็คือแรงรับของแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับที่อยู่ในของเหลวกระทำกับวัตถุนะครับในทิศไหนครับนักเรียนทิศขึ้นในแนวดิ่งเพราะว่าพยุงวัตถุไปใช่ไหมครับถูกต้องไหมต่อไปทีนี้นักเรียนครับเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับแรงพยุงเนี่ยทำไปแล้วถูกต้องไหมครับทีนี้เราอยากจะรู้ว่าแรงพยุงอ่ะนักเรียนเราอ่ะหาขนาดของแรงพยุงได้อย่างไรแล้วนักเรียนอ่ะทราบหรือไม่ว่าขนาดของแรงพยุงมันขึ้นอยู่กับอะไรประเด็นแรกคือเราหาขนาดของแรงพยุงอ่ะได้เราหาได้แล้วใช่ไหมถูกต้องไหมครับเราหาไปเมื่อในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าแรงพยุงเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่จากการทำกิจกรรมถูกต้องไหมครับทีนี้นักเรียนต้องบอกครูได้ว่าเราหาขนาดของแรงพยุงได้อย่างไรลองแล้วเราหาขนาดของแรงพยุงอ่ะหายังไงบอกคุณครูนิดนึงมันเป็นการทบทวนในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนบอกคุณครูได้ไหมลองบอกคุณครูนะครับ
1: หาได้จากการนำค่าของวัตถุจริงไปลบกับแรงที่อ่านได้ค่ะ
0: ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะครับนักเรียนนิดนึงครับขออนุญาตนิดนึงนะนักเรียนทบทวนนิดนึงครับเราหาขนาดของแรงพยุงได้อย่างไรนะครับเปิดจากใบความรู้แล้วก็เปิดจากกิจกรรมที่ทำในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้นักเรียนทบทวนนะครับสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทบทวนนิดนึงนะครับก่อนจะไปประเด็นถัดไปนะครับหาได้จากอะไรนักเรียนขนาดของแรงพยุงจะตอบอีกครั้งได้เลยรอมันหาได้จากอะไรนะครับครับ
1: หาได้จากน้ำหนักของวัตถุเมื่อชั่งในอากาศค่ะลบกับน้ำหนักของวัตถุเมื่อชั่งในของเหลวค่ะ
0: ผลต่างก็คือขนาดของผลต่างของสองประเด็นที่หนูพูดมาคืออะไรลูก
1: คือแรงพยุง
0: ก็คือแรงพยุงคนอื่นมีประเด็นอื่นไหมครับกลุ่มนี้ครับขนาดของแรงพยุงหาได้จากอะไรครับนักเรียนขนาดของแรงพยุงหาได้จากอะไรส่งตัวแทนบอกคุณครูนิดนึงนะครับสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทบทวนกลุ่มที่1 นะครับเชิญครับปลายทางก็ต้องบอกคุณครูนะครับว่าขนาดของแรงพยุงหาได้จากอะไรนะ
1: น้ำหนักของวัตถุเมื่อชั่งวัตถุในอากาศลบกับน้ำหนักของวัตถุเมื่อชั่งวัตถุในของเหลวค่ะ
0: แค่นี้นะครับเอาครับดีมากทีนี้นักเรียนบอกครูได้แล้วว่านักเรียนสามารถหาขนาดของแรงพยุงเนี่ยหาได้อย่างไรนะครับก็มีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วจริงๆแล้วนักเรียนครับเราทราบแล้วว่าแรงพยุงนะครับหาได้อย่างไรทีนี้นักเรียนจะทราบหรือไม่ว่าขนาดของแรงพยุงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันจะมากมันจะน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับเดี๋ยวทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมาดูในใบกิจกรรมที่1เลยเรื่องแรงพยุงของเหลวขึ้นกับ

อะไรก็คือเดี๋ยวเรามาดูใบกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับศึกษาใบกิจกรรมศึกษาจุดประสงค์นะครับของกิจกรรมวัตถุวัสดุและอุปกรณ์

0: ครับนักเรียนครับหลังจากนักเรียนทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างผลการทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางกันเลยครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเชิญครับ
1: น้ำหนักของดินน้ำมันเมื่อชั่งในอากาศนะคะได้3นิวตันค่ะและเมื
0: ่อปรบมือกับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปเลยครับคุณครูจะมีคำถามทบทวนหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วคำถามแรกนะครับปริมาตรของดินน้ำมันที่จมในน้ำแตกต่างกันค่าของแรงพยุงแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรขอเชิญนะครับตัวแทนกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวให้เวลากลุ่มที่2ใช้เวลาให้สมาชิกช่วยกันระดมความคิดทบทวนนะครับคำตอบให้ถูกต้องในคำถามที่ถามว่าปริมาตรของดินน้ำมันที่จมในน้ำเนี่ยแตกต่างกันค่าของแรงพยุงแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรกลุ่มที่2พร้อมไหมเดี๋ยวให้เวลาสักครู่ครับ

0: ครับกลุ่มที่2พร้อมแล้วนะครับเชิญครับ
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าวัตถุจมน้อยแรงพยุงก็จะน้อยวัตถุจมมากแรงพยุงก็จะมากครับ
0: ครับโอเคปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับนะครับก็คืออย่างนี้ครับนักเรียนเมื่อปริมาตรของดินน้ำมันนะครับส่วนที่จมแตกต่างกันค่าของแรงพยุงมันก็จะต่างกันผลก็เป็นไปตามกิจกรรมที่นักเรียนทำนะครับโดยถ้าปริมาตรส่วนที่จมมากขึ้นค่าของแรงพยุงเป็นยังไงครับก็มากขึ้นด้วยตอบกลุ่มที่3ทบทวนคำตอบจากผลการทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
2: เท่ากันครับเพราะมีปริมาตรส่วนที่จมเท่ากันครับ
0: นะครับถูกต้องครับนักเรียนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับนะคำถามถัดไปนะครับนักเรียนคิดว่าปริมาตรของวัตถุมีความสัมพันธ์กับแรงพยุงหรือไม่คำถามฟังนะครับปริมาตรของวัตถุมีความสัมพันธ์ของแรงพยุงหรือไม่กลุ่มที่6นะครับเป็นหน้าที่ของกลุ่มที่6สมาชิกช่วยก็นักเรียนครับถือว่าถูกนะครับแต่ถูกไม่หมดนะครับเดี๋ยวคุณครูอธิบายให้ฟังครับนักเรียนปรบมือเพื่อนด้วยนะครับจริงๆแล้วปริมาตรของวัตถุนะครับนักเรียนเกี่ยวครับแต่ต้องเป็นปริมาตรส่วนที่จมนะครับโอเคไม่ความสัมพันธ์ครับนักเรียนขนาดของแรงพยุงเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลวแต่ปริมาตรเฉยๆคำตอบก็อาจจะถูกไม่หมดต้องเป็นปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมด้วยก็คือจมมากแรงพยุงเป็นยังไงครับมากนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมความรู้ของเรานะครับ

ในใบความรู้ที่1ครับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดใบความรู้มาเดี๋ยวเราไปดูใบความรู้พร้อมกันถ้านักเรียนพร้อมแล้วอ่านใบความรู้ได้เลยครับ

ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูภาพในใบความรู้นะครับภาพที่1ครับเป็นน้ำหนักของวัตถุเมื่อชั่งในอากาศและชั่งในของเหลวปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลวแตกต่างกันนักเรียนก็จะเห็นว่าแรงพยุงก็จะมีค่าแตกต่างกันไปด้วยนะครับโดยวัตถุที่จมมิดทั้งก้อนจะมีแรงพยุงเป็นไงครับนักเรียนมากนะครับเมื่อชั่งวัตถุในของเหลวนะครับที่มีปริมาตรของวัตถุที่จมในของเหลวมากขึ้นค่าน้ำหนักของวัตถุที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงจะมีค่าน้อยลงเนื่องจากขนาดของแรงพยุงจะมีค่ามากขึ้นและเมื่อนะครับวัตถุจมมิดในของเหลวไม่ว่าจะจมลึกจากผิวของเหลวมากเท่าใดแรงพยุงก็ยังคงมีขนาดเท่าเดิมครับเนื่องจากปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลวเท่ากันความแตกต่างของแรงที่กระทำต่อผิวด้านบนของวัตถุและผิวด้านล่างของวัตถุก็มีค่าเท่าเดิมจึงทำให้แรงรับ

ของเหลวที่กระทำต่อวัตถุซึ่งเท่ากับแรงพยุงมีขนาดเท่าเดิมนั่นเองนะครับเมื่อปริมาตรของวัตถุที่จมทั้งก้อนไม่ว่าวัตถุจะอยู่ที่ระดับความลึกเท่าใดก็อ่านน้ำหนักที่ได้เท่ากันกล่าวได้ว่าแรงพยุงไม่ขึ้นอยู่กับระดับความลึกของเหลวแต่ขึ้นอยู่กับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมครับ

0: ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากก็จะมีขนาดของแรงพยุงมากกว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยนะครับขนาดของแรงพยุงก็จะน้อยด้วยก็คือของเหลวที่มีความหนาแน่นมากแรงพยุงเป็นไงนักเรียนมากและของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยแรงพยุงก็จะน้อยทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพภาพที่2เป็นแรงพยุงและน้ำหนักของวัตถุเมื่ออยู่ในน้ำภาพที่3เป็นแรงพยุงและน้ำหนักของวัตถุเมื่ออยู่ในน้ำเกลือนะครับเดี๋ยวเราขอตัวแทน1คนนะครับมาดูกันว่าถ้าวัตถุจมในน้ำกับจมในน้ำเกลือขนาดของแรงพยุงเนี่ยจะเป็นอย่างไรเอาล่ะตัวแทน1คนเชิญที่หน้าห้องเลยครับนักเรียนครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูมาสาธิตพร้อมกันนะครับว่าถ้าหากเราชั่งวัตถุในอากาศจากนั้นเนี่ยเราจะมาหาดูว่าปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงนะครับความหนาแน่นของของเหลวเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงเนี่ยจริงหรือไม่เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนะครับสาธิตให้เราดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนชั่งดินน้ำมันในอากาศเลยครับนักเรียนอ่านค่าเลยได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับ
1: 2.9
0: ค่ะ 2.9 นะครับบันทึกผลเลยครับต่อไปครับนักเรียนช่างดินน้ำมันในไหนครับในน้ำนะครับขวามือของคุณครูคือน้ำเปล่านะครับช่างในน้ำเลยครับลงไปอีกครับโอเคเท่าไหร่ครับนักเรียน
1: 1.2
0: 1.2นะครับเอาขึ้นเลยรอสักครู่จากนั้นซ้ายมือของคุณครูคืออะไรครับด้านนี้คือน้ำเกลือน้ำเกลือ 0.8 ครับโอเคครับจากนั้นนักเรียนช่วยหาแรงพยุงได้ไหมครับแรงพยุงที่อยู่ในของเหลวที่เป็นน้ำนักเรียนต้องนำอะไรลูก
1: ที่ช่างได้ในอากาศ
0: ในอากาศได้เท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้
1: 2.9
0: ต้องเอา 2.9 ลบกับ
1: 1.2
0: แรงพยุงได้เท่าไหร่ครับนักเรียนแรงพยุงของน้ำเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นี
1: ้
0: 1.7 นิวตันนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแรงพยุงของน้ำเมื่อช่างดินน้ำมันนะครับเมื่อสักครู่นี้แรงพยุงได้เท่าไหร่นะครับนักเรียน
1: 1.7
0: และเมื่อช่างดินน้ำมันในน้ำเกลือและโดยขนาดของแรงพยุงขึ้นกับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลวโดยแรงพยุงของเหลวจะมีค่ามากถ้าปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมมีค่ามากนะครับก็คือจมมากแรงพยุงก็มากต่อไปครับก็คือความหนาแน่นของของเหลวครับโดยความหนาแน่นของของเหลวยิ่งมากแรงพยุงที่กระทำต่อวัตถุก็จะยิ่งมีค่ามากเช่นเดียวกันสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเป็นเรื่องแรงพยุงกับการโจมการลอยของวัตถุสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมครับเป็นใบกิจกรรมวัตถุจมหรือลอยในของเหลวได้อย่างไรใบงานวัตถุจมหรือลอยในของเหลวได้อย่างไรใบงานแบบฝึกหัดแรงพยุงของของเหลวกับการจมการลอยรวมไปถึงใบความรู้แรงพยุงกับการจมการลอยครับครับและสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณ

2นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนกันในวิชาประวัติศาสตร์ในเรื่องของวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหารในชั้นปีที่2ครับโดยมีครูนะครับเป็นผู้สอนคือร้อยเอกพลพัฒน์ปลุกอาลามนะครับรับผิดชอบสอนวิชานี้นะครับวิชาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยนะครับโดยปัจจุบันนะครับครูนะครับเป็นครูแผนกวิชาทหารม้ากองการศึกษาโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารครับหลังจากนี้ครูจะพาเราย้อนประวัติศาสตร์เข้าไปนะครับไปศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยกว่าปีที่แล้วก่อนที่จะมีชาติเรานะครับสิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้ซึ่งวีรกรรมที่บรรพบุรุษของไทยเคยสร้างไว้นะครับเพื่อปกป้องอธิปไตยรักษาผืนแผ่นดินนะครับให้กับเราในปัจจุบันโดยจะมีวีรกรรมสำคัญทั้งสิ้นของ8ท่านด้วยกันอันประกอบไปด้วยนะครับวีรกรรมของพระสุริโยไทยซึ่งเราจะเรียนตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์นะครับวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันชาวบ้านบางระจันอยู่จังหวัดอะไรลูกชาวบ้านบางระจันอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดสิงห์บุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียนกันในวีรกรรมสองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหักวีรกรรมของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถนะครับวีรกรรมของท้าวเทพกษัตริย์และท้าวศรีสุนทรและสุดท้ายก็คือวีรกรรมของท้าวสุรนารีนะครับวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนะครับมีความรู้ในเรื่องวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่ได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตจิตวิญญาณเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยเอาไว้เพื่อให้เรามีแผ่นดินอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารในชั้นปีที่2นะครับเพื่อให้มีความรักความหวงแหนในแผ่นดินและการปกป้องสถาบันหลักสำคัญของประเทศเรานะครับก่อนอื่นนะครับครูจะแนะนำให้เรารู้จักอาณาจักรในอดีตของเราหนึ่งอาณาจักรในอดีตของไทยเรามีอาณาจักรที่เป็นราชธานีมาแล้วกี่ราชธานีกี่อาณาจักรนักเรียนทราบไหมครับ4อาณาจักรไล่ตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นก็คืออาณาจักรแรกก็คืออาณาจักรสุโขทัยรุ่งอรุณแห่งความเบิกบานนะครับอาณาจักรที่2ก็คืออาณาจักรนี้นะครับอาณาจักรอยุธยาหรืออยุธยาศรีรามเทพนครอาณาจักรลำดับที่3คืออาณาจักรธนบุรีกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและจากปัจจุบันที่เราอยู่นะครับ

ยุคของเราก็คืออาณาจักรรัตนโกสินทร์นะครับเราเรียนประวัติศาสตร์เรื่องราวส่วนใหญ่เนี่ยเราจะศึกษาในอาณาจักรหรือราชธานีลำดับที่2ของเรานะครับก็คืออาณาจักรอยุธยาหรืออยุธยาศรีรามเทพนครภาพที่นักเรียนเห็นอยู่ณปัจจุบันนะครับภาพวาดนะครับซึ่งบ่งบอกให้เห็นถึงแผงผังของตัวราชธานีแห่งกรุงศรีอยุธยาภาพนี้มีชื่อว่าภาพโจเดียนะครับมีชื่อว่าภาพโจเดียรังสรรค์วาดขึ้นโดยจิตรกรชาวฮอลันดานะครับนายโจฮันเนสนะครับวิงโบลนะครับได้วาดภาพของอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าในอดีตอาณาจักรอยุธยาของเรามีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเรามองจากภาพที่เห็นนะครับอาณาจักรอยุธยาถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำมีแม่น้ำสำคัญ3สายนะครับที่ทำหน้าที่เป็นป้องปราการทางธรรมชาติให้กับราชธานีแห่งนี้ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะเห็นจากภาพนะครับจะเห็นว่าป้อมปราการกำแพงเมืองของอยุธยามีความหนาแน่นมีความแข็งแกร่งบ่งบอกถึงความแข็งแรงของราชธานีแห่งนี้นะครับโดยที่ทำไมเราต้องมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งนะครับเพราะเราใช้ต้านทานแรงปืนใหญ่ที่ป้อมปราการทางธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อถึงฤดูน้ำหลากแม่น้ำก็จะเข้าท่วมพื้นที่อาณาบริเวณรอบข้างกลายเป็นทะเลสาบเพราะนั้นข้าศึกสามารถตั้งทัพอยู่ได้ไหมเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในน้ำได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่อยุธยานะครับมีความแข็งแกร่งนะครับก็เนื่องจากมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งทั้งทางธรรมชาติคือแม่น้ำสามสายและตัวกำแพงเมืองที่มีความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยุทธวิธีหลักในการรบของอยุธยาคือการตั้งรับเพื่อรอฤดูน้ำหลากแล้วน้ำหลากเนี่ยก็จะทำการขับไล่ทัพข้าศึกไม่ให้สามารถตั้งทัพอยู่บริเวณรอบๆนี้ได้นะครับกรุงศรีอยุธยาถือกำเนิดเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช1893นะครับแล้วสิ้นสุดลงนะครับในปีพุทธศักราช2310ระยะเวลาทั้งสิ้น417ปีเป็นราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับมีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น34พระองค์ใน34พระองค์นี้นะครับรวมขุนวรวงศ์สาแล้วนะครับรวมขุนวรวงศ์สาธิราชแล้วมีราชวงศ์ปกครองทั้งสิ้น5ราชวงศ์อันประกอบไปด้วยนะครับราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์สุดท้ายเราราชวงศ์อะไรบ้านภูหลวงเคยได้ยินไหมนี่คืออาณาจักรพื้นที่ดินแดงของอาณาจักรอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระชัยราชาเราจะเห็นได้ว่ามีอาณาจักรนะครับมีเขตแดนที่กว้างใหญ่ทิศเหนือจรดอาณาจักรล้านนานะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือติดอาณาจักรล้านช้างนะครับทางขวามือติดอาณาจักรเขมรนะครับเป็นยุคที่เรามีอาณาเขตที่กว้างใหญ่มากนะครับในยุคของอยุธยานะครับเหมือนที่ครูกล่าวไปแล้วว่าการสร้างบ้านแปลงเมืองของอยุธยาก่อนที่จะเข้าไปสู่วีรกรรมนะครับอยุธยาถูกสถาปนาขึ้นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะครับเป็นผู้ที่สร้างอาณาจักรอยุธยาขึ้นมานะครับเราจะเห็นได้ว่าอาณาจักรอู่ทองอาณาจักรอยุธยาถูกสร้างขึ้นโดยราชวงศ์อู่ทองหลังจากนั้นอยุธยาก็มีการผัดเปลี่ยนนะครับราชวงศ์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลาขณะนั้นนะครับหลังจากอู่ทองจะเป็นราชวงศ์อะไรนักเรียนสุพรรณภูมินะครับอู่ทองมาจากราชวงศ์ลพบุรีสุพรรณภูมิมาจากเมืองสุพรรณที่ขึ้นไปเป็นใหญ่ในการปกครองอยุธยานะครับท่านไปเจาะในเขตอิทธิพลของชาวมอญซึ่งไม่ถูกกับพม่าและเสร็จแล้วเนี่ยชาวมอญไม่สามารถทำอะไรท่านได้เลยกลับมาอย่างสวัสดิภาพทำให้ชื่อเสียงของพระองค์ท่านเนี่ยเรื่องลือระบือไกลเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ได้รับการจารึกว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งของพม่านะครับโดยเส้นทางที่พระองค์ท่านยกทัพมาก็คือใช้เส้นทางนะครับจากเมืองหงสาวดีหรือเมื่อก่อนเราเรียกโคผ่านมอตมะ
เข้ามาทางด่านเจดีย์3องค์ทัพสำคัญของพระเจ้าตะเบงชเวเต

นะครับทำการสับประยุกันปรากฏว่าช้างของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพลาดท่าเสียทีหันข้างนะครับนั่นหมายความว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งเป็นพ่ออยู่หัวนะครับเป็นผู้นำทัพเป็นองค์จอมทัพกำลังจะเสียทีเสียท่าให้กับข้าศึกนะถ้าจอมทัพสิ้นพระชนจะไม่มีใครบัญชาการเมื่อเห็นดังนั้นสมเด็จพระสุริโยไทยซึ่งแต่งกายเยี่ยงชายชาติทหารทำการออกร่วมทัพไปด้วยจึงได้ใส่ช้างเข้าไปขัดขวางไว้นับจากการที่ใส่ช้างเข้าไปทำให้พระองค์ท่านนะครับถูกฟันด้วยพระแสงของง้าวขาดสะพายแล้งขาดสะพายแล้งคือขาดยังไงคือโดนฟันที่บ่าลงมาแล้วขาดลงมางับสิ้นพระชนบนคอช้างนับสิ้นพระชนบนคอช้างจากวิริกรรมทั้งนี้ทำให้เห็นว่าแม้แต่อิสตรีซึ่งไม่มีหน้าที่สำคัญในการลบแต่เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินพระองค์ท่านก็ยอมสละได้เพื่อป้องกันอธิปไตยเพื่อป้องกันความเป็นราชธานีเพื่อรักษาความเป็นไทยไว้ให้กับพวกเราที่เป็นลูกหลานของพระองค์ท่านในปัจจุบันนะครับจากวิริกรรมในครั้งนั้นนะครับจึงมีการนะครับพระราชทานเพลิงศพที่บริเวณสวนหลวงซึ่งต่อมาเนี่ยเป็นการสร้างวัดบริเวณนั้นชื่อว่าวัดสวนหลวงศพสวรรค์นะครับและต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในยุคปัจจุบันของกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อบรรเกียรติแก่พระองค์ท่านในวีรกรรมที่พระองค์ท่านได้สร้างเอาไว้นะครับนี่คือวีรกรรมแรกของบรรพบุรุษไทยก็คือวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยไทยนะครับเป็นวีรกษัตริย์พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำพระโต่งสุดท้ายที่สร้างความโดดเด่นเลยก็คือการทำยุทธหัตถีการยุทธหัตถีหรือการชนช้างนะครับการชนช้างนะครับถือว่าเป็นการลบที่มีความยากยากยังไงนะครับนักเรียนเวลาเรานั่งช้างนะเรานั่งช้างอยู่มันเหมือนรถยนต์ไหมช้างเดินช้างมีความทำไมเอ็นตัวงันแง่นคนที่อยู่นั่งอยู่ด้านบนช้างเนี่ยจำเป็นที่มีทักษะการทรงตัวที่ดีนะครับแล้วมือไม่สามารถจับสับประคับช้างได้เพราะว่ามือต้องจับอะไรเป็นเมืองขึ้นของพม่าพูดง่ายๆนะครับเราเป็นไทยเราก็ไม่อยากเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับรัชกาลพระเจ้าพระนเรศวรมหาราชก็ถูกไปเป็นองค์ประกันที่หงสานะครับเพื่อไม่ให้เราบิดผิวหรือเราคิดก่อการกบฏนะเพราะฉะนั้นเอาลูกของเจ้าเมืองน้ำสตองการยิงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสตองแม่น้ำสตองนะครับอยู่บริเวณไหนนะครับไปดูแผนที่นะครับไปดูแผนที่แม่น้ำสตองอยู่บริเวณที่ครูมาร์กเอาไว้ให้บริเวณเมืองพาโคนะเมืองบาโกที่ครูมาร์กเอาไว้ให้ดูนะครับตอนนั้นสุรกรรมมาแม่ทัพนะครับตอนนั้นสุรกรรมมาแม่ทัพไล่กองทัพของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านก็ทําการเคลื่อนทัพมาฝั่งประเทศไทยแล้วนะแล้วก็ทําการระเบิดสะพานสุรกรรมมาแม่ทัพเห็นว่าหมดหนทางที่จะทําการติดตามพระนเรศวรมหาราชได้แต่ว่าด้วยกิจยาพินิหารด้วยบุญญาบารมีพระองค์ท่านนะครับก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงพระแสงปืนต้นทําการยิงนะครับข้ามแม่น้ำสตองซึ่งมีความกว้างมากกว่าแม่น้ำเจ้าพยาในปัจจุบันอีกนะนะครับแต่ปืนสามารถไปโดนสุรกรรมมาแม่ทัพซึ่งติดตามมาเสียชีวิตบนคอช้างซึ่งสร้างนะครับชื่อเสียงสร้างพระเกียรติยศให้กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอย่างมากนะครับนี่ก็คือวีรกรรมสำคัญของพระนเรศวรคือการประกาศอิสรภาพและเหตุการณ์ที่ครูเล่าเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศอิสรภาพพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงนะครับที่เมืองแคลงโดยมีนะครับก่อนที่พระองค์ท่านจะลงนั้นตั้งแต่นี้ไปกรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับกรุงหงสาวดีมิได้ร่วมเป็นสุวรรณปัตตภีเดียวกันนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกรุงศรีอยุธยาใช่เมืองในอาณัติของกรุงหงสาวดีอีกต่อไปครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ทำการเทครัวไข่ขมองนี่คือแม่น้ำสตองนะครับแม่น้ำสตองกว้างไหมนักเรียนที่นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าจุดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระแสงปืนต้นน่าจะเป็นจุดบริเวณนี้คือส่วนที่แคบที่สุดของแม่น้ำนะครับส่วนที่แคบที่สุดของแม่น้ำนะครับนี่คือนะครับพระแสง

ปืนต้นนะพระแสงปืนต้นนับเป็น1ใน4นะครับนับเป็น1ใน4ของสิ่งสำคัญอันล้ำค่าของไทยนะครับเป็น1ใน4สิ่งสำคัญอันล้ำค่าของไทยนะครับหลังจากนั้นพม่าก็ทำการเพื่อติดตามว่าจะมายึดกรุงศรีอยุธยาคืนพระองค์ท่านก็ทำการนะครับลอบโจมตีโดยการปีนขึ้นไปบนค่ายของพม่าโดยใช้นะครับพระธนก็คือพระโอษฐ์คือคาบดาบเอาไว้นะคือคาบดาบเอาไว้นะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปนะปีนขึ้นไปปรากฏว่าพลาดท่าเสียทีพระองค์ท่านโดนแทงลงมานะครับก็เลยได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าด้วยเหตุนี้ทำให้พม่ารู้สึกว่าจอมทัพหรือแม่ทัพของฝั่งอยุธยาเนี่ยมีความเก่งกล้ามีความสามารถไม่กลัวภัยอันตรายและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำยุทธหัตถีคือการลบบนหลังช้างกับพระมหาอุปราชมังกรยชวาหรือว่ามังสามเกียรตินะครับกับพระมหาอุปราชมังกรยชวาหรือมังสามเกียรติเป็นการสัปยุทธ์กันนะครับเป็นการยุทธหัตถีกันนะครับเห็นไหมเวลาช้างทำการลบกันช้างเนี่ยจะมีงาถูกต้องไหมช้างเนี่ยจะใช้งาของตัวเองเนี่ยงัดงาของช้างที่เป็นฝ่ายคู่ต่อสู้ให้มันเสียหลักเมื่อช้างเสียหลักคนที่อยู่บนช้างเสียหลักด้วยไหมเสียหลักหันข้างพอหันข้างจะเป็นจังหวะที่คู่ต่อสู้จะเอาพระแสงของง้าวซึ่งถือว่าเป็นอาวุธระยะไกลที่มีความยาวของด้ามเนี่ยฟันเข้าไปส่วนมากการตายบนหลังช้างจะเป็นการขาดสะพายแล้งคือถูกฟันที่บ่าขาดลงมาแล้วก็เสียชีวิตนะครับหลังจากกรณียุทธหัตถีเป็นต้นมาพม่าไม่เคยยกทัพมาเข้าตีไทยอีกเป็นร้อยปีนะครับอีกเป็นร้อยปีเพราะว่าด้วยวีรกรรมความเก่งกาจสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับการลบบนหลังช้างเราจะเห็นได้ว่าเราจะต้องมีผู้รักษาเท้าช้างทั้ง4นะครับมีผู้รักษาเท้าช้างทั้ง4นะครับเรียกว่าจัตุรังคบาทนะครับเรียกว่าจัตุรังคบาทนะครับซึ่งถ้าเราไปดูพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเราก็จะเห็นนะครับจัตุรังคบาทนะครับอยู่ที่บริเวณเท้าช้างด้วยเช่นกันจนกระทั่งเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2148พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตนะครับถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยจบไป2วีรกรรมที่สำคัญนะครับต่อมาเข้าสู่วีรกรรมที่3ก็คือวีรกรรมชาวบ้านบางระจำเต็มทีแล้วกรุงศรีอยุธยาใกล้แตกเต็มทีแล้วใกล้จะเสียเมืองครั้งที่2ตอนนั้นนะครับทัพพม่ายกทัพมานะครับปรากฏว่าการเดินทัพของพม่าเนี่ยมาติดขัดเพราะว่ามาเจอชาวบ้านกลุ่มนึงนะครับการยกครั้งนั้นนะครับปรากฏว่าพม่ายกกองทัพมา2ทางนะเรียนดูตามที่ครูชี้นะครับตามที่ครูชี้นะยกมาทางเหนือ1เส้นทางและยกมาทางตะวันตกอีก1เส้นทางเส้นทางทางเหนือนี่แหละที่ลงมาก่อนจะถึงกรุงศรีอยุธยานะครับจะมาเจอจังหวัดอ่างทองในปัจจุบันจังหวัดอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบันนะครับปรากฏว่ากองทัพของพม่าต้องเสียเวลาหลายเดือนนะครับเพื่อทำการกวาดล้างกลุ่มคนไทยที่รวมตัวกันต่อสู้ตอนแรกพม่าถือว่าอันนี้เป็นกองทหารที่ไหนจากไหนทำไมมีความแข็งแกร่งมีความเก่งกล้ามีความสามารถแต่ปรากฏว่าพอลบไปลบมาเอ้านี่ไม่ใช่ทหารนี่เป็นแค่ชาวบ้านเหรอเนี่ยแต่ทำไมมีความเก่งกล้ามีความสามารถในการลบขนาดนี้นะครับจนสุดท้ายพม่าจำเป็นที่จะต้องใช้ท่าไม้ตายนะครับพม่าจำเป็นที่ต้องใช้ท่าไม้ตายในเมื่อใช้กำลังลบโดยทางด้วยมีดดาบด้วยอาวุธต่างๆไม่ได้แล้วพม่าจึงต้องใช้อาวุธปืนใหญ่เข้าถล่มค่ายบางระจันค่ายบางระจันกำแพงค่ายไม่เหมือนกับค่าอากำแพงของเมืองอยุธยานะอันนั้นก่ออิฐถือปูนแต่กำแพงของค่ายบางระจันเนี่ยทำด้วยนะครับไม้นะครับทำด้วยไม้เพื่อเป็นกำแพงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเจอปืนใหญ่เหลือไหมไม่เหลือนะครับปืนใหญ่สมัยก่อนที่ครูบอกแล้วว่ายิงเพื่อหวังแรงกระแทกนะครับยิงเพื่อหวังแรงกระแทกให้พังนะครับเมื่อทำปืนใหญ่เอาปืนใหญ่ถล่มทำให้ชาวบ้านบางระจันเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานกองทัพของพม่าได้ทีนี้เราก็เคยได้ยินเรื่องราวที่เราฟังมาถูกต้องไหมว่าชาวบ้านเราจันทร์ทำเรื่องขอปืนใหญ่

มาที่กรุงศรีอยุธยาถูกต้องไหมกรุงศรีอยุธยาได้ให้ไหมไม่ให้นะครับสมัยก่อนครูเด็กๆครูก็อินนะครูก็บอกว่าทำไมถ้าเอาปืนใหญ่ไปให้บางระจันเราก็อาจจะไม่แตกบางระจันอาจจะชนะก็ได้แต่ว่าเมื่อโตขึ้นเราศึกษาหลักเหตุผลความเป็นจริงเหตุใดที่กรุงศรีอยุธยาไม่ให้ปืนใหญ่กับบางระจันตกเป็นของพม่าเพราะบางระจันยังไงก็ไม่สามารถต้านทานกองทัพพม่าได้ปืนใหญ่แทนที่จะเอาไว้ปกป้องพระนครกับกลายว่าเรายื่นปืนใหญ่สองกระบอกนั้นให้กับใครให้กับพม่าเอากลับมายิงเราเองเพราะฉะนั้นกรุงศรีอยุธยามีเหตุผลที่ไม่ให้นะมีเหตุผลที่ไม่ให้เพราะชาวบ้านบางระจันไม่ใช่ทหารก็คือชาวบ้านสุดท้ายจะก่อกวนกับทหารที่เป็นกองทัพลี้พลมหาศาลได้ไหมก็ไม่ได้สุดท้ายนะครับบางระจันก็ถูกตีแตกนะครับแต่ว่าด้วยวีรกรรมที่สร้างไว้ทำให้นะครับได้รับการกล่าวขวัญโดยผู้นำทัพคนแรกเลยก็คือนายแท่นนะครับแล้วก็มีศูนย์รวมจิตวิญญาณศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านบางระจันเราจะรู้จักกันดีในพระอาจารย์ธรรมโชตนะครับพระอาจารย์ธรรมโชตซึ่งท่านมาจากแขวงเดิมบางนางบวชในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางขึ้นมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านบางระจันผู้นำของบางระจันที่สำคัญโดดเด่นมี11ท่านที่เราจะรู้จักกันดีเลยก็คือนายจานหนวดเคี้ยวและใครอีกขี่ควายนายทองเหม็นนะครับขุนสังพังเลืองอะไรก็แล้วแต่ว่าที่โดดเด่นเลยนะก็คือนายจานหนวดเคี้ยวและก็นายทองเหม็นนะครับก็เป็นวีรกรรมของชาวบ้านที่ทำการต่อกรกับกองทัพพม่าฆ่าศึกได้อย่างสมศักดิ์ศรีในความเป็นไทยนะครับถึงแม้เราจะรักษาไว้ไม่ได้แต่ว่าก็สร้างความบอกช้ำให้กับกองทัพข้าศึกได้อย่างมหาศาลนะครับหลังจากนั้นไม่นานกองทัพพม่าก็ทำการเคลื่อนพลลงมาจนสามารถล้อมกรุงศรีอยุธยาได้นะครับซบทัพพม่าสองทัพมาบรรจบกันล้อมกรุงศรีอยุธยาได้นะพอล้อมกรุงศรีอย่าลืมว่ากำแพงเมืองอยุธยาแข็งแกร่งมากถูกต้องไหมนะครับแข็งแกร่งมากดังนั้นพม่าจึงใช้วิธีการสุมไฟที่ลากกำแพงเมืองคือกำแพงเมืองเผาไฟอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้กำแพงมันสุดนะครับเพื่อให้มันมีช่องเสร็จแล้วก็ทำการลุกเข้าไปนะครับทำการลุกเข้าไปจนกระทั่งนะครับวันที่7เมษายน2310นะครับก่อนวันสงกรานต์ก่อนวันเนาสงกรานต์ของไทยกรุงศรีอยุธยาแตกจบตำนาน417ปีแห่งราชธานีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ว่ากรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้สิ้นคนดีเรามีแม่ทัพเอกบุรุษที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก่อนที่กรุงจะแตกนะครับก่อนที่กรุงจะแตกในวันที่3มกราคมกรุงแตกวันที่7เมษาถูกต้องไหมนะก่อนหน้าวันที่7เมษาวันเดือนมกราวันที่3มกราคมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเป็นขุนนางคนหนึ่งนะครับในแผ่นดินของอยุธยามองว่าขืนอยู่ไปยังไงก็ตายเสียเปล่าสู้ไปนะกอบพังสู้ไปรวบรวมไพ่พลแล้วกลับมากอบกู้บ้านเมืองในภายหลังดีกว่าว่าแล้วก็เลยนะครับนำกำลังพลส่วนหนึ่งประมาณ500คนนะครับตีฝ่าวงล้อมออกไปนะครับในค่ำคืนของวันที่3มกราคม2310นะครับพม่าเห็นว่าพระเจ้าตากนะครับตีฝ่าล้อมออกไปจึงจัดกองทัพไล่ติดตามมาทันกันในรุ่งเช้าของวันที่4มกราคม2310นะครับทำการต่อสู้กันอย่างดุเดือดครับทำการต่อสู้กันอย่างดุเดือดหนึ่งในนั้นนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมีลูกน้องคู่ใจชื่อว่าจ้อยซึ่งต่อมาเราจะรู้จักจ้อยในอีกพระในอีกนามหนึ่งนะครับจ้อยเป็นคนบอกว่าพ่อท่านรีบหนีไปเดี๋ยวตรงเนี้ยข้าจะอยู่รับข้าศึกไว้เองพระเจ้าตากบอกว่าไอ้ลูกเอ๋ยข้าจะทิ้งเจ้าได้ยังไงถ้าตายก็ตายด้วยกันซะที่นี่ปรากฏว่าจึงรวมกำลังกันต่อสู้และตอนนี้เราเรียนวีรกรรมของพระสุโยไทยไปแล้วถูกต้องไหมเรียนวีรกรรมของสมเด็จพระนาเลศวรมหาราชไปแล้วถูกต้องไหมเรียนวีรกรรมของใครไปอีกชาวบ้านบางละจันแล้วก็วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันนี้เราจะเรียนกัน8วีรกรรม

ยาพิชัยดาบหักนะครับพระยาพิชัยดาบหักพระยาพิชัยดาบหักมีนามเดิมว่าจ้อยนะมีนามเดิมว่าจ้อยนะครับหรือฉายาของท่านก็คือนายทองดีฟันขาวทำไมมีฉายาว่าทองดีฟันขาวสมัยก่อนคนไทยนิยมกินอะไรกินหมากนะกินหมากกินหมากแล้วทำไมใครทานคุณยายคุณย่าของฟันจะดำถูกต้องไหมฟันจะดำเขาจะใช้ขี้ยาขูดฟันฟันดำนะครับฟันจะออกแดงๆถ้าใครฟันไม่ดำรู้สึกแปลกในยุคนั้นแต่ท่านเนี่ยเป็นคนไม่ทานหมากทำให้ฟันของท่านเนี่ยขาวเหมือนเราปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดูแปลกตาของยุคสมัยนั้นนะครับท่านก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่านายทองดีฟันขาวเดิมนะครับท่านชื่อว่าจ้อยนะครับท่านชื่อว่าจ้อยพระยาพิชัยดาบหักนะครับเป็นใครมาจากไหนนะพระยาพิชัยดาบหักถือว่าเป็นทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นหนึ่งในสี่ทหารเสือของพระเจ้าตากนะเป็นหนึ่งในสี่ทหารเสือของพระเจ้าตากที่มีความสำคัญในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการกู้กรุงไม่ว่าจะเป็นการรักษาราชธานีของกรุงธนบุรีเอาไว้นะครับเป็นผู้มีความสามารถสิ่งหนึ่งที่พระยาพิชัยดาบหักเก่งมากคือเพลงมวยนะครับเพลงมวยนะครับท่านใช้เพลงมวยโบราณของมวยสำนักท่าเสาซึ่งเป็นมวยสำนักที่มีชื่อเสียงมากทางฝั่งเมืองเหนืออุตรดิตถ์แขวงเมืองพิชัยนะครับแขวงเมืองพิชัยท่านได้เรียนนะครับได้ทำการศึกษาแล้วเรียนไปเป็นเด็กวัดนะฝากไว้กับพระครูที่วัดมหาธาตุปรากฏว่าใจท่านเนี่ยลักไปทางแนวบู๊ไม่ชอบแนวบุญเท่าไหร่ชอบใช้กำลังหมักศอกนะครับท่านก็เลยหลบหนีชอบไปตีมวยชอบไปอะไรอยู่เรื่อยกลับมาก็โดนตีโดนลงโทษนะครับแต่ว่าท่านก็ได้มีโอกาสต่อสู้กับครูมวยสำคัญหลายคนแล้วสามารถเอาชนะได้แทบจะทุกครั้งเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือพระยาพิชัยเนี่ยมีความเก่งกาจในร่างของมวยไทยนะครับต่อมาด้วยความที่ไปต่อยมวยนั่นแหละนะครับด้วยความที่ไปต่อยมวยเนี่ยก็มีการจัดงานซึ่งเป็นบ้านนอนของตัวท่านเองของตัวนายทองดีฟันขาวหรือตัวจ้อยเองก็ได้กลับไปหลังเป็นเจ้าเมืองพิชัยปรากฏว่าพม่าเห็นว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรสร้างขึ้นมาใหม่มันยังคงไม่แข็งแกร่งมั้งมันคงยังไม่แข็งแกร่งก็เลยจัดกองทัพเข้ามาตีนะครับโดยแม่ทัพในครั้งนั้นชื่อว่ามังสุภาพรอบนะครับก็เข้าตีเมืองพิชัยไม่ได้โดยเจ้าเมืองพิชัยก็คือพระยาพิชัยดาบหักก็ทำการต่อสู้สมัยก่อนดาบใหญ่ไหมดาบใหญ่นะดาบสมัยก่อนมีน้ำหนักแล้วก็ใหญ่เวลาฟันกันนะครับเวลาฟันดาบกันเพลงดาบน้ำมีเพลงดาบนะครับเวลาฟันกันสิ่งสำคัญที่สุดคือดาบมันจะทำไมหลุดมือดาบหลุดมือถ้าเราสังเกตนะครับนักรบโบราณเนี่ยเวลาจะออกรบท่านจะใช้มือเนี่ยเอามือเนี่ยไปผสมกับข้าวสุกหรือว่าน้ำข้าวเพื่อให้เกิดความเหนียวเสร็จแล้วก็เอาดาบวางไว้ให้แห้งเสร็จแล้วพันด้วยเชือกเพื่อไม่ให้ดาบทำไมหลุดไม่นั้นต่อสู้กำลังต่อสู้กันอยู่ดาบหลุดมือเรียบร้อยตายไหมไม่เหลือคอขาดเพราะฉะนั้นทำไงก็ได้ดาบเหมือนอาวุธคู่ใจนะดาบเหมือนอาวุธคู่ใจนะครับดังนั้นดาบจะหลุดจากมือไม่ได้นะครับเพื่อให้ดาบแน่นพระยาพิชัยเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ดาบสองมือถามว่าพระยาพิชัยดาบหักนักเรียนรู้ไหมเดี๋ยวครูจะเอารูปพระยาพิชัยออกก่อนพระยาพิชัยดาบหักข้างไหนด้านไหนข้างไหนข้างขวานะครับข้างขวาพระยาพิชัยดาบหักที่ข้างขวานะเหตุผลที่ดาบหักนะตอนนั้นเนี่ยทำการต่อสู้กับทัพพม่าตั้งแต่เช้ายันเที่ยงยันบ่ายคนเราเนี่ยมีความอ่อนแรงถูกต้องไหมข้าวปลาไม่ได้กินทำการต่อสู้ใช้พละกำลังมหาศาลตลอดเวลานะครับก็ทำการต่อสู้นะครับประชิดตัวปรากฏว่าพระยาพิชัยเกิดการพัดลื่นนะครับเสียการทรงตัวจึง

0: ใช้ดาบข้างขวาเนี่ยพยุงตัวเอาไว้แล้วพยุงตัวเอาไว้แล้วน้ำหนักของตัวท่านเนี่ยก็โน้มลงไปเพราะท่านก็เสียหลักดาบข้างขวาก็เลยหักไม่ได้หักจากการสัพยุตฮะไม่ได้หักจากการต่อสู้นะหักจากการเอาไปพยุงตัวท่านเมื่อท่านเสียหลักนะครับแต่ว่าเมื่อดาบหักแล้วถ้าเป็นเราใจเสียแล้วใช่ป่ะดาบหายไปครึ่งนึงดาบหายไปครึ่งนึงนะโอ้โหพม่ามาเต็มฝักเลยหันมาดูดาบตัวเองเหลืออยู่ครึ่งนึงเอายังไงดีท่านก็ไม่หวั่นเหลือครึ่งนึงก็สู้มันทั้งครึ่งนึงอ่ะแต่ว่าเหตุผลหนึ่งก็คือคงถอดเชือกไม่ทันด้วยแหละเพราะว่าที่ครูบอกว่ามันมีการพันเชือกถูกต้องไหมมันมีการพันเชือกก็ใช้ดาบที่หักเนี่ยต่อสู้จนสามารถเอาชนะทัพพม่าได้ทีนี้เป็นเรื่องราวลือไปไกลเลยว่าโอ้โหเจ้าเมืองวิชัยคนนี้สู้จนดาบหักแม้กระทั่งดาบหักยังเอาชนะข้าศึกได้ทำท่านใดก็แล้วแต่ในปัจจุบันที่ใช้นามสกุลวิชัยขัตทะนั่นคือเชื้อสายของพระยาพิชัยดาบหักนะครับนั่นคือเชื้อสายของพระยาพิชัยดาบหักจบวีรกรรมที่5ครับจบวีรกรรมที่5เดี๋ยวในคาบต่อไปในชั่วโมงต่อไปเราจะมาทำการเรียนการสอนในอีก3วีรกรรมที่เหลือตอนนี้เราผ่านยุคอยุธยาผ่านยุคกรุงธนบุรีมาแล้วเราเข้าสู่ยุคของกรุงรัตนโกสินทร์กรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีอายุกี่ปีค่อนข้างยากใช่ป่ะกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นในปี2325นะครับ2325ถึงปัจจุบันกี่ปีแล้วบวกเลขหันลบบวกเลขนักเรียนกี่ร้อยปี2325เอา2569ไว้ลบอันนี้คือยุคของเราแผ่นดินของเรานั้นอาณาจักรที่เราร่วมสมัยอยู่244ปีคืออายุของกรุงรัตนโกสินทร์กรุงรัตนโกสินทร์เป็นที่ตั้งของประเทศไทยประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงเทพมหานครเป็นสถานที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกมีใครได้ไหมที่ฟังถ่ายทอดสดมีใครท่องชื่อกรุงเทพได้ไหมนักเรียนกรุงเทพมหานครได้ไหมมีผู้กล้าทั้งคนมาขอเอาใหม่ให้เพื่อนหน่อยเราจะทิ้งท้ายด้วยชื่อของกรุงเทพมหานครในชั่วโมงนี
1: ้กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดิลภพนพรัตน์ราชธานีอุดีลมอุบลราชนิเวศมหา
0: จำได้ยังไงเคยเรียนมีใครจำได้อีกไหมมีใครท่องได้อีกไหมนะครับกรุงเทพมหานครเป็นชื่อสถานที่ที่ยาวที่สุดในโลกนะครับก็คือกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกนบครบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรวิมานอวตารสถิตสักกทัตยะวิษณุกรรมประสิทธิ์นะครับซึ่งถือว่าทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของราชธานีปัจจุบันของเราก็คือกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในชั่วโมงนี้ครูก็จะทิ้งท้ายไว้เท่านี้ในต่อไปเราจะมาทำการเรียนในอีก3วีรกรรมสำคัญที่เหลือก็คือวีรกรรมของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุริยนาถท่านผู้นี้คือใครเดี๋ยวเรามารู้จักกันในชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้เชิญนักเรียนไปพักผ่อนเชิญครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ

0: องสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทางมือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ะครับก็กลับมาสู่ชั่วโมงที่สอนของการเรียนการสอนในวิชาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะมาทำการเรียนการสอนในอีก3วีรกรรมที่สำคัญนะครับทีนี้จากชั่วโมงที่แล้วมีวีรกรรมที่เป็นผู้หญิงกี่ท่านละ1ท่านก็คือพระสุริโยไทยนะครับที่เป็นผู้หญิง1ท่านนะครับเรามีที่ครูบอกไว้ว่าเรามีวีรสตรีทั้งหมด4ท่านถูกต้องไหมท่านแรกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วก็คือพระสุริโยไทยนักเรียนพอทราบท่านที่2 3และ4มั้ยท้าวสุรนารีเรารู้จักท่านในอีกนามนึงว่าย่าโมแล้วท่านอื่นอีกอ่ะท้าวเทพกษัตริย์และท้าวศรีสุนทรเราจะรู้จักท่านในชื่อของคุณหญิงจันและคุณหญิงมุกนะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นนะครับครูก็จะแนะนำให้เราทราบว่าเรามีวีรสตรีทั้งหมด4ท่านถ้าเรียงตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์นะเกิดก่อนลำดับแรกก็คือพระสุโยไทยตามด้วยเท้าเทพสตรีเท้าศรีสุนทรและสุดท้ายก็คือเท้าสุรนารีนะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาในชั่วโมงที่2กันนะครับก็คือเวรกรรมของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถท่านคือใครท่านคือพระอนุชาหรือว่าภาษาบ้านเราก็คือเป็นน้องชายของรัชกาลที่1นะครับเป็นน้องชายของรัชกาลที่1นะครับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถเจ้าวังหน้าในรัชกาลที่1นะครับเจ้าวังหน้าในรัชกาลที่1ท่านเป็นน้องชายของรัชกาลที่1เหมือนที่ครูบอกไปแล้วนะครับเดิมท่านมีชื่อว่าบุญมาและรัชกาลที่1เดิมชื่อว่าอะไรทองด้วงนะครับและรัชกาลที่1พระนามเดิมว่าทองด้วงนะครับและพระนามเดิมของน้องชายท่านหรือเจ้าพญาวังหน้าในรัชกาลของพระองค์ท่านเนี่ยก็ชื่อว่านายบุญมานะครับนายบุญมาเป็นลูกคนที่5นะเป็นลูกคนที่5นะครับของนายทองดีแล้วก็นางหยกนะครับซึ่งต่อมาก็จะได้เป็นพระปฐมบรมชนกแล้วก็เป็นพระอัครราชยาในพระปฐมบรมราชนกนะครับท่านเกิดในนะครับสมัยปลายรัชกาลของกรุงศรีอยุธยาก็คือในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับซึ่งถือว่าเป็นความรุ่งเรืองครั้งสุดท้ายของอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหลังจากนั้นก็จะมีสงครามกลางเมืองอีกซึ่งเหตุการณ์ผ่านไปแล้วนะครับท่านเกิดในยุคนั้นนะครับวีรกรรมสำคัญของท่านนะครับวีรกรรมสำคัญของท่านท่านมีอีกชื่อหนึ่งว่าพญาเสือเพราะว่าท่านมีอุปนิสัยที่เด็ดขาดนะครับมีความเด็ดขาดในการบังคับบัญชานะครับมีความเด็ดขาดในการบังคับบัญชาจำได้ไหมเมื่อสิ้นกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรกรุงรัตนโกสินทร์ก่อกำเนิดเกิดขึ้นถูกต้องไหมนะครับในปี2325สร้างกรุงรัตนโกสินทร์นะครับสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีนะเป็นราชธานีเป็นเมืองหลวงนะครับในคราวนั้นเมื่อเราสร้างเมืองใหม่ๆพม่าก็เห็นว่าได้ทีสบโอกาสที่จะกรีธาทัพเข้ามาบดขยี้เขาไม่ต้องการให้กรุงเทพมหานครสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนอยุธยาอีกต่อไปเพื่อที่จะกลายเป็นเสี้ยนหนามสำคัญในอนาคตดังนั้นนะครับจึงจำเป็นต้องบดขยี้ที่ยกมาอย่างแข็งแกร่งเนี่ยมันทำไมอ่อนลงอย่างง่ายดายเพราะว่าภูมิประเทศชัยภูมินะครับของบริเวณที่สมเด็จพระบวรราชเจ้าไปเลือกเนี่ยในภาษาทหารเรียกว่าคีเทเรนภาษาไทยเรียกว่าภูมิประเทศสำคัญเราอยู่ในพื้นที่สูงข่มบีบให้เขาเดินทัพตามช่องทางที่เราให้เขาเดินเข้าสู่พื้นที่สังหารคีเทเรนนะครับเข้าสู่พื้นที่สังหารเราก็สามารถฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายเราสามารถฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นด้วยกลวิธีการตีต่อสู้ชักปีกกาตีกระหน่ำตรงหน้าอย่างรุนแรงตีตัดหลังตัดเสบียงทำให้ข้าศึกไม่มีอาหารกลวิธีต่างๆในการลบครั้งนั้นทำให้ทัพพม่าซึ่งเข้ามาทางกาญจนบุรีถึง5ทัพเนี่ยเกิดการลวนเลนะครับไม่มีความเป็นเข้มแข็งเนื่องจากอดอาหารเพราะอดอาหารมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
ไข้ป่าเริ่มมาอย่าลืมว่าสมัยนู้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเรามีถนนหนทางอย่างนี้ไหมพื้นที่เราเดินออกไปข้างหน้าก็เป็นป่ารกชัดไปหมดแล้วถูกต้องไหมการเดินทัพมาก็จะต้องเจอกับยุงมาลาเรียทำให้ทหารพม่าล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับพอสุดท้ายแล้วอาหารก็ไม่มีกินโรคภัยไข้เจ็บก็มาเยือนไม่สามารถตั้งทัพอยู่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องถอยทัพกลับไปพระเจ้าบดุงก็เลยออกคำสั่งให้ถอยทัพกลับ5ทัพหลักของพม่าที่มากาญจนบุรีสู้ไม่ได้กองทัพพม่าทำยังไงเมืองทหลางตอนนั้นเป็นเมืองเล็กมากนะครับกองทัพพม่าที่เข้าตีถึงแม้ไม่ใช่ทัพใหญ่แต่ก็มีจำนวนไพ่พลที่มากกว่าชาวเมืองหรือทหารที่รักษาปกป้องเมืองทหลางอยู่นะครับดังนั้นกลยุทธ์ของที่สำคัญของท่านก็คือการวางแผนตั้งค่ายประชิดกับค่ายข้าศึกเตรียมปืนใหญ่นะให้สามารถยิงได้ตลอดเวลาตุนเสบียงเอาไว้ให้เยอะนะครับแล้วก็พยายามตุนเสบียงพม่าเอาเสบียงมาแต่สุดท้ายเสบียงที่เอามาจะต้องทำไมหมดลงถูกต้องป่ะเพราะถูกกินถูกใช้ไปทุกวันเราก็ตอนกลางคืนเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นเสบียงพม่าที่พม่าจะกินได้นะเราเอาขนกลับเข้าเมืองหมดนะครับขนกลับเข้าเมืองหมดให้พม่ามันไม่มีอะไรกินอย่าลืมว่าทหลางคือเกาะทหลางคือเกาะทรัพยากรมีจำกัดทรัพยากรมีจำกัดเพราะนั้นถ้าเราเอาทรัพยากรมาไว้กับตัวเราเองมากที่สุดเนี่ยนะไอ้ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่มีอะไรกินเหมือนกันเสร็จแล้วทำยังไงเราคนน้อยใช่ป่ะตอนกลางคืนออกไปนอกเมืองเล็ดลอดออกไปนอกเมืองเสร็จแล้วเอาผ้าโพกศีรษะเอาไอ้ทางมะพร้าวนะครับมาทำเป็นคล้ายๆอาวุธออกไปนอกเมืองพอตอนเช้าพม่าตื่นขึ้นมาไอ้คนที่ออกไปนอกเมืองตอนกลางคืนให้ทำท่าเดินกลับเข้ามาในเมืองให้พม่าเข้าใจผิดคิดว่าเอ้ยเมืองถลางมันมีการเติมกำลังเข้ามาเรื่อยๆทำอย่างนี้ทุกวันพม่าก็มองเอ้ยตอนแรกนึกว่ามันไม่มีคนแต่มันมีคนเข้ามาเติมในเมืองเรื่อยๆเลยไว้พม่าก็ยังมีความประวันถ้าจะเข้าตีมันมันต้องคนเยอะแน่เลยแต่จริงคนเท่าเดิมใช้วิธีหลบออกไปแล้วก็เดินเข้ามาใหม่หลบออกไปแล้วเดินเข้ามาใหม่นะครับจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งเมื่อพม่ารู้สึกว่ามันเติมมาเรื่อยๆอีกไม่นานกองทัพหลวงจากกรุงเทพมหานครก็คงจะยกเข้ามาเพื่อช่วยเมืองถลางทีเนี้ยถ้าทัพหลวงมาทัพพม่าที่ยกพลขึ้นบกเนี่ยคนต้านไม่อยู่แน่นอนเพราะนั้นจึงตัดสินใจว่าถ้าอยู่ไปลบต่อไปก็น่าจะไม่ชนะแล้วพอทราบข่าวด้วยว่า5กองทัพสำคัญที่เข้าตีทางด่านเจดีย์3องค์เมืองกาญจนบุรีพ่ายแพ้อย่างยับเยินไอ้กองทัพนี้ก็ไม่มีกระจิตกระใจเสียขวัญและกำลังใจในการลบดังนั้นแล้วก็เลยเลิกทัพกลับไปทำให้เมืองถลางสีและเท้าสีสุนทรเพื่อเป็นเกียรติยศสืบต่อไปในภายภาคหน้าก็เป็นวีรกรรมนะครับของคุณหญิงจังและคุณหญิงมุกที่รักษาเมืองถลางเอาไว้ได้โดยใช้

ุศโลบายนะไม่เราจะเห็นว่าที่ครูอธิบายไปการลบที่เมืองถลางแทบจะไม่มีการลบเกิดขึ้นเลยเป็นการต่อสู้ทางจิตวิทยาในการลวงข้าศึกใช้แผนการลวงซึ่งคิดโดยผู้หญิงก็คือคุณหญิงจังและคุณหญิงมุกทำให้รับการชื่นชมถึงขนาดได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งพระราชทานนะครับราชทินนามเป็นคุณหญิงจังและคุณหญิงมุกโดยรัชกาลที่1นะสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับต่อมาล่วงเลยผ่านสมัยมกยุทธรัชกาลที่1ในสงครามเก้าทัพนะซึ่งมี2วีรกรรมก็คือวีรกรรมของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสวยหนาถและวีรกรรมของคุณหญิงจังและคุณหญิงมุกถูกต้องไหมข้าวเทพตีท้าวเสด็จสุนทรล่วงเลยผ่านเข้ามาจนถึงรัชกาลที่3ขึ้นครองราชสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งลำดับที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับปรากฏว่าในครานั้นนะครับในครานั้นเกิดอะไรขึ้นเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทร์นะครับมีความคิดที่จะกวาดต้อนนะครับชาวเมืองแถบภาคอีสานนะครับเอาไปเป็นกำลังของตนยึดเมืองแถบภาคอีสานเอามาเป็นเมืองในเมืองขึ้นของกรุงเวียงจันทร์นะครับก็เลยยกกองทัพผ่านเข้ามาแล้วบอกว่าจะไปช่วยกรุงเทพในการลบกับพม่าจะไปช่วยกรุงเทพในการลบกับพม่าเจ้าเมืองต่างๆก็เอาจะไปช่วยกรุงเทพก็ไม่มีการต่อต้านเขาก็เดินทัพผ่านเข้ามาจนลึกถึงจังหวัดโคราชในปัจจุบันก็คือเมืองโคราชนะครับปรากฏว่าพอมาถึงเมืองโคราชก็ตีกำลังของโคราชโคราชตอนนั้นเจ้าเมืองก็ไม่อยู่นะอยู่แต่ภรรยาเจ้าเมืองก็คือย่าโมก็คือย่าโมย่าโมจะทำยังไงโอ้โหอยู่ดีกองทัพอาการสู้กับวีรกรรมของย่าโมจะต่างกับวีรกรรมของทุกๆคนที่ผ่านมานะทุกท่านที่ผ่านมานะครับเป็นการต่อสู้กับพม่าถูกต้องไหมแต่วีรกรรมของท้าวสุรนารีหรือย่าโมเป็นการต่อสู้กับเวียงจันทร์เวียงจันทร์ปัจจุบันคือประเทศลาวนะครับเป็นประเทศลาวในปัจจุบันเพราะฉะนั้นวีรกรรมของย่าโมไม่ได้สู้กับพม่านะนักเรียนสู้กับกองทัพเวียงจันทร์หรือลาวในปัจจุบันนะโดยเจ้าอนุวงศ์ยกกองทัพมาจนถึงกระทั่งล้อมเมืองโคราชเอาไว้ถ้าสู้คงจะไม่ไหวส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองโคราชตอนนั้นเนี่ยมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยไทยเราเก่งในเรื่องของการวางแผนเมื่อกี้ศึกเมืองถลางเห็นไหมเราใช้วางแผนด้วยกุศโลบายโดยถ้าจะไม่ต้องลบเท่าไหร่เราก็ยังชนะเลยย่าโมก็มีแผนของย่าโมเขาเรียกว่าแผนนารีพิฆาตอย่าไปสู้กับเขามาก็ยอมไปก่อนยอมไปก่อนต้อนรับเปิดประตูเมืองต้อนรับขับสู้ยอมเลยไม่สู้จ้าไม่สู้เข้าเมืองมาเลยทำการเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีกองทัพอ่ะเนอะทหารลาวเวียงจันทร์เดินมาเหนื่อยไหมร้อนไหมไกลบ้านไกลเมืองห่างไกลภรรยาโอ้มาเจอการต้อนรับอย่างดีนะตามแผนที่ไทยวางเอาไว้พอเสร็จแล้วทำไงมอมสุราให้เมามายไปกินเยอะๆเลยพี่กินเยอะๆเลยนะกินให้หมดกินให้เมามายให้ขาดสติเริ่มไม่ไหวแล้วกินเมาเต็มที่เริ่มเดินโซซัสโซเซสุดท้ายเมื่อถึงเวลานอเวลาที่นัดหมายกันเอาไว้ส่งซิกปึ๊บเดียวมีดที่อยู่ข้างๆของทหารเวียงจันทร์คนที่ทำหน้าที่บริการเนี่ยก็หยิบขึ้นมาจ้วงฟันทหารเวียงจันทร์เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่ว่ามันก็มีพวกที่คอแข็งไม่ได้เป็นไรมากไออันนี้ใช้แผนที่มาลวงฆ่านี่หว่าก็จะหยิบมาต่อสู้นะถ้าสู้ของเราส่วนมากเป็นผู้หญิงสู้ได้ไหมไม่ได้เราก็วิ่งหนีกันไปจนไปถึงทุ่งสำลิดปรากฏว่ามีสตรีนางหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นลูกเลี้ยงของย่าโมนะล่อพม่าวิ่งไม่ใช่พม่าล่อเวียงจันทร์ตามมาเลยตามมาเยอะๆวิ่งกันมาวิ่งหนีกันมาเสร็จแล้วไปเห็นเกวียนอยู่ไปเห็นกองเกวียนอยู่มาไปเห็นเกวียนอยู่หลายเกวียนเลยหลายเล่มเลยเกวียนหลายเล่มเลยในนั้นมันมีดินระเบิดอยู่บรรจุอยู่ท่านก็คว้าค้อนฟืนนะเสร็จแล้ว

เอาไปจี้ที่ดินระเบิดทำให้ดินระเบิดมันทำไมระเบิดเกิดการระเบิดนะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าระเบิดพลิชีพครั้งแรกที่มีการบันทึกก็ว่าได้นะครับทำให้แรงระเบิดนั้นฆ่าทหารเวียงจันทร์ที่ติดตามมาอีกเป็นจำนวนมากซึ่งตัวท่านเองผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวบุญเหลือก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยก็เป็นวีรกรรมทำให้ทหารเวียงจันทร์เนี่ยไม่สามารถที่จะตีเมืองโคราชได้แล้วกองทัพจากกรุงเทพนะก็ยกขึ้นไปทันก็จับเฉลยฆ่าศึกชาวเวียงจันทร์โดยครั้งนั้นเราจับเอากษัตริย์เวียงจันทร์ก็คือเจ้าอนุวงศ์เอามาไว้ที่กรุงเทพมหานครเอามาลงโทษจนท่านสวรรคตนะเจ้าอนุวงศ์ก็สวรรคตไปนะด้วยการที่ถือว่าเป็นกบฏต่อกรุงเทพมหานครนะครับในคราวนั้นสิ่งที่ท้าวสุรนารีทำไปย่าโมทำไปจึงความทราบไปถึงพ่ออยู่หัวรัชกาลที่3สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าสถาปนาคุณหญิงโมขึ้นเป็นท้าวสุรนารีนะครับเป็นท้าวสุรนารีแล้วก็ภายหลังมีการจัดสร้างอนุสาวรีย์ย่าโมนะซึ่งถือว่าเป็นส่วนร่วมจิตใจของชาวโคราชนะของชาวโคราชถือว่านะครับวีรกรรมในครั้งนั้นเป็นการประกาศศักดาของความเป็นนักรบของคนไทยนะครับความเป็นนักรบของคนไทยเราจบไปแล้วสำหรับ8วีรกรรมที่นี้วีรกรรมท้ายๆที่เราทำการเรียนการสอนเนี่ยเกิดขึ้นในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีอาณาจักรหรือราชธานีมาแล้วอ่ะจนถึงปัจจุบันกี่ราชธานี4ราชธานีทบทวนกันนะนักเรียน4ราชธานีราชธานีแรกก็คือกรุงอะไรกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่ราชธานีแรกกรุงสุโขทัยราชธานีแห่งที่2ก็คือกรุงศรีอยุธยาแต่ว่ากรุงสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่สุโขทัยจบแล้วอยุธยาเกิดสุโขทัยยังไม่จบแต่อยุธยาเลื่องอำนาจแผ่อิทธิพลจนสุดท้ายสามารถรวบสุโขทัยมาเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาต่างจากอยุธยาอยุธยาจบธนบุรีถึงเกิดถูกต้องไหมแต่ว่าในยุครอยต่อระหว่างสุโขทัยกับอยุธยาเป็นการแผ่อำนาจขึ้นไปนะครับของกรุงศรีอยุธยาที่มีพละกำลังเหนือกว่าทางการทหารในสมัยกษัตริย์พระองค์ที่3ของอยุธยาคือขุนหลวงพะงั่วนะครับทำการเข้าสามารถรวมกรุงสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาได้อย่างสมบูรณ์ใครบ้างที่เป็นเชื้อสายของกรุงสุโขทัยดังๆพอมีใครรู้บ้างพ่อขุนรามคำแหงเป็นราชวงศ์สุโขทัยอยู่แล้วถูกต้องมากพ่อขุนรามคำแหงถือว่าเป็นที่เด่นที่สุดของกรุงสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผลงานเด่นของท่านเลยก็คือการประดิษฐ์อักษรไทยหรือเราเรียกว่าลายสือไทยนะครับลายสือไทยจารึกนะในศิลาจารึกนะครับพ่อกูชื่อขุนศรีอัญชลทิศแม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองแล้วก็ไล่มาเรื่อยนะครับถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการประดิษฐ์อักษรไทยต่อมาในสุโขทัยสุโขทัยก็ได้มามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางของสมัยอยุธยาอย่าลืมว่าอยุธยามีราชวงศ์กี่ราชวงศ์5ราชวงศ์ราชวงศ์แรกก็คืออู่ทองอู่ทองถูกโค่นล้มโดยสุพรรณภูมิอู่ทองคือชาวละโวลพบุรีสุพรรณภูมิคือชาวสุพรรณบุรีถูกโค่นล้มโดยสุพรรณภูมิต่อมาเสียกรุงครั้งที่1เมื่อเสียกรุงครั้งที่1มีการแต่งมีการเกิดราชวงศ์ใหม่อีกราชวงศ์หนึ่งก็คือราชวงศ์พะล่วงจากแม่น้ำเจ้าพยาขึ้นมาตามเข้าปากอ่าวไทยล่องตามแม่น้ำเจ้าพยาพอมาถึงอยุธยาเขาบอกว่าปราสาทราชวังมีสีทองอร่ามเป็นมหาราชธานีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุษาคเนในขณะนั้นนึกว่าอยู่ในสหประชาชาติไม่ว่าจะเป็นจีนฝรั่งทำไมใช้น้ำไม่ได้

ช้กินไม่ได้ใช้อาบไม่ได้ทีนี้เมื่อศพลอยเต็มแม่น้ำไปหมดสิ่งที่ตามมาคือโรคระบาดทีนี้เกิดโรคระบาดขึ้นในตัวราชธานีสุดท้ายแล้วจึงเป็นเหตุผลปัจจัยที่ทำให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนั้นลังตำแหน่งพระยาวชิรปการเจ้าเมืองกำแพงเพชรซึ่งถูกเรียกตัวมาช่วยราชการในกรุงศรีอยุธยาในการรักษาพระนครมองว่ายังไงอยุธยาก็คงจะไปต่อไม่ได้สู้ไปหาหนทางใหม่นะครับสู้ไปหาหนทางใหม่ที่จะกลับมากอบกู้กรุงเสียดีกว่าดังนั้นทุกคนที่เราเรียนมาในประวัติทุกคนมีอารมณ์ร่วมอยู่แล้วเคสล่าสุดเรามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งตะวันออกนะทางฝั่งตะวันออกคู่ถามนักเรียนเขายิง BM 21มาลงเซเว่นเด็กตายคนไม่รู้อินเทอร์เน็ตตายเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงคือการลบแบบทหารการลบแบบทหารครูยกตัวอย่างง่ายๆครูยกตัวอย่างง่ายๆเราเคยไปดูมวยที่เขาต่อยกันบนเวทีไหมคือคนที่ขึ้นไปเป็นนักมวยนั่นคือทหารนั่นคือทหารขึ้นไปต่อยกันแต่ว่ามีไหมที่นักมวยไม่ชอบลงมาต่อยคนดูได้ไหมไม่ได้มันผิดกติกาซึ่งเหมือนกันถ้าคุณจะฆ่าคุณฆ่าทหารไม่มีใครว่าคุณยิงมาเลยยิงใส่ทหารไทยมาเลยทหารไทยก็จะยิงสู้กลับแต่คุณไปยิงประชาชนซึ่งเขาไม่ได้มีอาวุธถ้าเราทำมั่นอ่ะเขาไม่เหลือถ้าเราทำมั่งเขาไม่เหลือทุกอย่างการลบมันมีกฎกติกาและมารยาทนั่นบอกถึงมารยาทที่ไม่มีทางการทหารเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมีชาติถึงปัจจุบันเมื่อก่อนเราก็ลบเราลบมาเราถึงมีแผ่นดินอยู่เพราะเราลบมาบรรพบุรุษของเราเสียเลือดเสียเนื้อมาเพื่อให้เรามีแผ่นดินการที่เรามานักศึกษาวิชาทหารนะครับต้นกำเนิดของนักเรียนมาจากอะไรมาจากยุวชนทหารเคยได้ยินไหมยุวชนทหารคือการนำนักเรียนม.ต้นและม.ปลายเอามาฝึกทหารเพราะตอนนั้นเข้าสู่ยุคสงครามโลกมีข่าวลือว่าญี่ปุ่นจะยกคนขึ้นบทตอนนั้นญี่ปุ่นยึดไปหลายประเทศแล้วนะแต่มีข่าวลือว่าญี่ปุ่นจะยกคนขึ้นบทเพื่อที่จะมาเข้าตีประเทศไทยตอนนั้นรัชกาลที่เป็นรัชใหม่ของรัชกาลที่8นะตอนนั้นมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีวันดีคืนดีเราเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเราจะไม่ปลอดภัยเราจะไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราจึงใช้น้องๆเยาวชนเนี่ยแหละมาปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเอามาฝึกทหารเพื่อวันหนึ่งถ้าเกิดญี่ปุ่นมาคุณก็จะได้ปกป้องครอบครัวคุณได้คุณก็ได้ปกป้องครอบครัวได้ไม่มีใครมารังแกครอบครัวคุณอันดับแรกเลยดูแลครอบครัวก่อนที่จะดูแลชาติครอบครัวอยู่ได้ชาติก็อยู่ได้ชาติอยู่ได้ครอบครัวก็อยู่ได้ชาติอยู่ไม่ได้ครอบครัวอยู่ได้ไหมไม่ได้เอามาฝึกจนกลายเป็นยุวชนทหารและยุวชนทหารก็สร้างตำนานจารึกที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือการทำการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นเลือดบูชิโดญี่ปุ่นยังงงว่าสิ่งที่ทหารทิ้งเอาไว้ก็คือการทำให้พวกเราทุกคนนี่แหละมีความรู้ทางการทหารเรียนไปทำไมแผนที่เข็มทิศผมไม่ได้ใช้เรียนไปทำไมเรื่องอาวุธปืนต่างๆผมก็ไม่ได้ใช้มีจุดประสงค์มีจุดมุ่งหมายว่าสุดท้ายถ้าวันหนึ่งวันใดที่ทหารอย่างครูทำหน้าที่เต็มที่แล้วตายในสนามรบไปแล้วคนที่อยู่ข้างหลังก็จะสามารถปกป้องตนเองและปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติได้ต่อไปมีน้องๆนักศึกษาวิชาทหารหลายคนคุยกับครูครับผมอยากไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารครูครับผมอยากไปเป็นนักเรียนใน10ไปสอบทุกคนมีความฝันที่จะเป็นทหารมีคำพูดหนึ่งก็คือเรา

0: ยอมเสียเลือดเนื้อวิญญาณเพื่อแลกกับความสุขในขณะที่เรากำลังนั่งเรียนอยู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคุกรุ่นคนที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ยังอยู่พรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเป็นอาชีพที่เสี่ยงที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่มันแปรผันไปทุกวันดังนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ครูมาสอนพวกเราว่าเรามาเรียนวิชาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยถูกต้องป่ะเราไม่ได้เรียนแค่ประวัติศาสตร์เราไม่ได้เรียนแค่ประวัติศาสตร์สิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายที่จะสอนนักเรียนก็คืออุดมการณ์แห่งความเป็นชาติอุดมการณ์แห่งความเป็นชาติเราเคยได้ยินไตมีความยิ่งใหญ่ในอุตสาคเนเพราะว่าบรรพบุรุษของไทยทำไมเราถึงต้องเรียนวิชาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยถ้าเราเป็นกะเหรี่ยงทุกวันนี้เรายังเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ในพม่าเลยเราเป็นมอญเราก็ยังเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ในพม่าเพราะคุณไม่มีประเทศเพราะว่าบรรพบุรุษของคุณไม่ได้มีความสามารถนะครับสุดท้ายสิ่งที่ครูจะฝากสำหรับการมาสอนนะครับนักเรียนในวันนี้รวมถึงนักเรียนที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับเรามีประเทศชาติเรามีชีวิตที่มีความสุขเราอยู่ได้เราเล่นมือถือได้โดยที่มีความปกติสุขทุกวันนี้เพราะว่าเรามีแผ่นดินคำถามต่อไปเรามีแผ่นดินแล้วเราจะต้องรักษาไว้ไหมรักษาไว้หน้าที่การรักษาแผ่นดินเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยทุกคนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยทุกคนจนคิดไว้ว่าฟังนะปลายยูเครนรัสเซียลบกันเขาแย่งแผ่นดินกันทั้งนั้นแหละแต่เรามีแผ่นดินเรามีแผ่นดินเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือรักษาและหวงแหนแผ่นดินของเราเอาไว้ให้กับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตแผ่นดินนี้จะไม่จบที่ยุคเราถูกต้องไหมเหมือนเมื่อเราเรียนเมื่อ800 900กว่าปีที่ผ่านมาก็ถ้าบรรพบุรุษของเราทิ้งแผ่นดินไปแล้วทุกวันนี้เรามีแผ่นดินไหมเราก็ไม่มีอยู่ทุกวันนี้นักเรียนก็ไม่ได้มาเป็นนักศึกษาวิชาทหารนั่งเรียนอยู่นี้หรอกถูกต้องป่ะไปเป็นผู้ใช้แรงงานของชนกลุ่มน้อยที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นหน้าที่เรารักษาสืบไปขอจบในการเรียนการสอนวิชาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนอย่างมีคุณภาพขอบคุณครับ
1: ทั้งหมดชมแสดงความเคารพอาจารย์ผู้สอนยกอกอึ๊บ
2: ครับ
0: เชิญครับเชิญนะครับ

169เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV

พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่ง

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1: การล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: นำมาเสนอครับ
1: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี
0: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสารศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
1: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกานิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนครับ

0: สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางเช่นกันนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะได้มาพูดคุยถึงผลงานการสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนะครับที่ได้เอารูปร่างลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดมาผสมกันขึ้นเป็นสัตว์ชนิดใหม่ซึ่งเป็นการนำเสนอบุคลิกภาพของตัวละครนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้มานำเสนอกันแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดไอเดียในการนำเสนอนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องนำเสนอผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการผลงานของเรายังไงบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้นะครับคือสามารถเข้าใจทฤษฎีการออกแบบตัวละครซึ่งพวกเราเข้าใจแน่ๆเนาะซึ่งได้ออกแบบมาเป็นผลงานแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะต้องมาอธิบายโดยการอธิบายของเรานี่แหละจะทำให้เรารู้ว่าเราเข้าใจตัวละครของเราเข้าใจวิธีการแล้วก็หลักการออกแบบตัวละครมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงกระบวนการเนาะขั้นตอนวิธีการในการออกแบบตัวละครทำอะไรก่อนหลัง1 2 3 4ในแต่ละขั้นตอนนะครับต่อมานะครับด้านทักษะกระบวนการวันนี้คือการนำเสนอผลงานการออกแบบตัวละครนะครับซึ่งเราออกแบบกันในโจทย์สัตว์หิมพานต์ในจินตนาการซึ่งเราก็ได้ออกแบบสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่มาเนาะซึ่งตามความคิดตามแนวคิดของเราเองเลยไม่เคยเหมือนแล้วก็ไม่เคยซ้ำใครมาก่อนด้วยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะได้ดูว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมีแนวคิดมีวิธีการในการเอาสัตว์แต่ละชนิดเอาพื้นผิวนะครับของร่างกายสัตว์แต่ละชนิดหรือเอาอวัยวะเนี่ยมาประกอบผสมผสานกันยังไงแล้วเราได้สัตว์ชนิดใหม่ออกมาหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับและสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะก็คือเห็นประโยชน์ของการออกแบบตัวละครนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการออกแบบตัวละครก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าหลายๆแบรนด์สินค้านะครับการออกแบบตัวละครแล้วก็สร้างกิมมิคผ่านตัวละครเนี่ยทำให้ตัวละครสนใจน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้แบรนด์ของเขาเนี่ยมีการดึงดูดเนาะสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อแบรนด์ของเขาได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนของอาร์ตทอยใครเล่นอาร์ตทอยบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยใครเล่นอาร์ตทอยบ้างอาร์ตทอยเนี่ยก็คือการออกแบบตัวละครเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ฝึกจากงานชิ้นนี้แล้วสามารถไปต่อยอดได้ก็จะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพเหมือนกันนะครับคราวนี้ครูอยากรู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนะครับเราคิดว่าเราควรจะนำเสนอเรื่องอะไรบ้างใครมีคำตอบสามารถยกมือตอบได้เลยนะครับว่าในการนำเสนอวันนี้เนี่ยเราควรพูดถึงอะไรบ้างนะครับอาจจะนอกเหนือจากที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วก็ได้เชิญครับวันนี้ตอบได้ทุกคนเลยนะครับใครมีคำตอบตอบได้เลย
1: ชื่อแนวคิดแล้วก็ลักษณะนิสัยค่ะ
0: มีชื่อของตัวละครเราใช่ไหมครับมีแนวคิดในการสร้างตัวละครแล้วก็มีลักษณะนิสัยของตัวละครด้วยปรบมือให้เพื่อนคนแรกหน่อยครับคนต่อไปเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนอยากจะนำเสนออะไรอีกซึ่งแล้วแต่พวกเราได้เลยเชิญครับ
2: ความแปลกใหม่ของสัตว์ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ
0: ความแปลกใหม่ของสัตว์ที่ไม่เคยมีมาก่อนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรพูดถึงนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีไอเดียมีแนวความคิดในการออกแบบที่แตกต่างกันมากและจะซ้ำกันไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันคือความหลากหลายของสัตว์ที่เกิดขึ้นเป็นสัตว์ชนิดใหม่แล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนนะก็จะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมประเด็นไหนอีกบ้างที่ควรจะพูดในการนำเสนองานครั้งนี้มีอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนกันสักหน่อยว่าประเด็นที่เราควรจะนำเสนอในคาบเรียนนี้นะครับในการนำเสนอผลงานเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับสำหรับการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์นะครับก็จะมีประเด็นการนำเสนอที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะจริงๆแล้วสามารถนำเสนอได้หลายอย่างมากๆแล้วแต่ว่าผู้นำเสนอเนี่ยต้องการจะกล่าวถึงหรือพูดถึงอะไรแต่วันนี้นะครับเราจะพูดถึงประเด็นในการนำเสนองานทัศนศิลป์ในผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการของเราเนี่ย4หัวข้อด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือชื่อผลงานเนาะก็คือชื่อของสัตว์ที่เราได้ตั้งชื่อให้เขาใหม่จากการเอาสัตว์หลายๆชนิดมาผสมกันก็ต้องบอกด้วยว่าเราให้ชื่อใหม่เขาชื่อว่าอะไรนะครับต่อมาแนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจเรามีแนวคิดอะไรเราเอาสัตว์ชนิดไหนมานำเสนอบ้างนะครับเอาสัตว์ชนิดไหนมาผสมรวมกันบ้าง

เอาส่วนไหนมาบางคนเอาปีกมาบางคนเอาลวดลายมาบางคนเอาพื้นผิวของขนบางคนเอาสีมาก็ให้นำเสนอด้วยว่าเราเอาอะไรมาแล้วประกอบกันแล้วมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือในข้อที่2นะครับต่อมาข้อที่3เทคนิคแล้วก็วัสดุที่เราใช้ในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้เราใช้เทคนิคและใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยที่ทุกคนใช้เหมือนกันเราใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ใช่ไหมครับคราวนี้แต่ละคนอาจจะมีวิธีการหรือเทคนิคพิเศษแตกต่างกันออกไปก็สามารถนำเสนอได้นะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยเรามีวิธีการลงสียังไงเราร่างภาพยังไงนะครับเราเอาแต่ละอวัยวะของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมาเชื่อมต่อกันยังไงอันนี้ก็ควรจะนำเสนอไปด้วยนะครับต่อมานะครับข้อสุดท้ายคือแนวทางในการพัฒนาผลงานหลังจากที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้แล้วเนี่ยเจ้าตัวเองรู้สึกว่างานผลงานชิ้นนี้ถ้าอยากจะพัฒนาจะทําอะไรต่อเนาะถ้ามีโอกาสได้สร้างสรรค์อีกครั้งนึงหรือมีโอกาสได้ทํางานใหม่ในชิ้นต่อไปเนี่ยเราทําอะไรอยากจะแก้ไขหรือพัฒนาอะไรนะครับอันนี้คือ4ประเด็นที่เพื่อนจะต้องออกมานําเสนอนะคะที่ทุกคนจะต้องออกมานําเสนอคราวนี้ในส่วนของเพื่อนที่จะวิจารณ์นะครับเดี๋ยวจะให้มีโอกาสในการได้วิจารณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานด้วยอยากให้ออกมาชื่นชมนะครับในส่วนที่เพื่อนทําได้ดีแล้วก็แนะนําว่าถ้าเพื่อนจะต้องพัฒนาเนี่ยเราอยากให้เพื่อนพัฒนาอะไรต่อเนาะนอกเหนือจากที่เพื่อนวิเคราะห์มาเองแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยได้นําเสนอแนวคิดหรือมุมมองของตัวเองด้วยว่าอยากให้เพื่อนเนี่ยพัฒนาอะไรต่อให้งานดีขึ้นนะครับคราวนี้มีเวลาให้ทุกคนเตรียมนำเสนอผลงานนะครับประมาณ5นาทีเนาะทุกคนจะได้เตรียมความพร้อมสำหรับเนื้อหานะครับแล้วก็เรื่องที่จะออกมาสื่อสารมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถเตรียมความพร้อมไปพร้อมๆกันได้เลยในส่วนของการนำเสนออาจจะดูเพื่อนต้นทางเป็นหลักก่อนนะครับเมื่อเข้าใจกระบวนการเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยครับเตรียมความพร้อมคุยกับคู่ตัวเองได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมการนำเสนอผลงานนะครับนักเรียนอย่าลืมที่จะดึงกระดาษกาวอเนกประสงค์ที่เราติดไว้รอบผลงานออกก่อนด้วยนะครับวิธีดึงคือดึงเฉียงออกจากตัวผลงาน45องศาอย่างที่เราเคยทำไปแล้วในผลงานลายเส้นสร้างศิลป์นะครับทุกคนดึงกระดาษกาวออกด้วยเพื่อผลงานจะได้คมแล้วก็สวยงามแล้วก็สามารถเตรียมการนำเสนอ

0: นักเรียนครับตอนนี้นะครับห้องต้นทางเราจะเริ่มทำการนำเสนอแล้วนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะดูขั้นตอนของการนำเสนอก่อนแล้วก็สามารถใช้วิธีการนี้ไปพร้อมๆกันเลยก็ได้หรือว่าถ้าห้องไหนอยากจะดูแนวคิดของเพื่อนต้นทางก่อนสักนิดนึงก็สามารถนั่งดูไปก่อนได้นะครับและเมื่อพร้อมแล้วก็สามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการนำเสนอผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1ว่าแต่ละคนมีแนวคิดในการเลือกสัตว์แต่ละชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกอวัยวะของสัตว์เลือกสีเลือกลวดลายเลือกพื้นผิวที่เกิดขึ้นของร่างบนร่างกายสัตว์เนี่ยมาประกอบกันแล้วได้สัตว์หน้าตาออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานของเพื่อนคนแรกกันขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
1: สวัสดีครับผลงานของผมมีชื่อว่าแพนด้ากองแกงครับแรงบันดาลใจของผมคือเห็นแพนด้าในสวนสัตว์เป็นสัตว์สมัยใหม่ครับผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแพนด้าในวรรณคดีจะเป็นยังไงครับเทคนิคที่ผมใช้ก็คือใช้สีโปสเตอร์ในการระบายครับเพราะว่ามีผู้กันที่ใช้เขียนได้ง่ายครับส่วนแนวทางการพัฒนาต่อไปของผมนะครับคืออาจจะลงสีให้มากขึ้นครับแล้วก็เงาครับเพื่อให้มีความสมจริงมากขึ้นกว่าเดิมครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับผลงานชิ้นแรกนะครับแพนด้ากองแก๊งนะครับซึ่งเพื่อนก็นำเสนอออกมาเป็นรูปแพนด้าน่ารักน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนที่มีหน้าที่ในการวิจารณ์นะครับจะมีมองความคิดเห็นหรือว่ามุมมองกับผลงานชิ้นนี้ยังไงแล้วก็จะให้แนวทางในการพัฒนาผลงานต่อว่ายังไงขอเชิญเพื่อนๆที่จะวิจารณ์งานหน่อยครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนมีแนวคิดว่ายังไงนะครับ
2: สำหรับสิ่งที่ดีในผลงานนี้นะคะคือรู้สึกถึงนิสัยของสัตว์หิมพานต์ในภาพค่ะว่าน่าจะมีนิสัยขี้เล่นน่ารักเป็นกันเองค่ะส่วนสิ่งที่ควรพัฒนานะคะคือควรปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นจุดเด่นในภาพค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนก็ได้ให้แนวคิดนะครับในการพัฒนาผลงานไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานชิ้นที่2กันต่อนะครับว่าผลงานชิ้นที่2จะออกมาในรูปอะไรนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นยังไงขอเสียงปรบมือให้ผลงานชิ้นที่2ครับ
3: สวัสดีครับผมเด็กชายภูรินัทนะครับชื่อผลงานของผมคือสิงโตตัวแว้นนะครับแรงบันดาลใจคือผมนำสัตว์ที่ชอบหลายๆตัวมารวมกันนะครับ
0: มีสัตว์อะไรบ้างครับ
3: ก็จะมีใบหน้านะครับเป็นสิงโตส่วนลำตัวจะเป็นงูนะครับส่วนพวกขากับหางจะเป็นไก่ครับแล้วก็ส่วนปีกจะเป็นนกครับ
0: แล้วพื้นหลังหนูออกแบบมายังไงครับ
3: พื้นหลังเป็นผืนป่าครับ
0: ครับแล้วก็เทคนิคกระบวนการเป็นยังไงบ้าง
3: เทคนิคผมใช้เป็นการแต้มจุดเพื่อให้รายละเอียดเห็นชัดขึ้นครับ
0: ครับหัวข้อสุดท้าย
3: ส่วนการพัฒนานะครับผมอยากจะพัฒนาให้ตัวละครตรงกลางนะครับเด่นขึ้นอีกและทำให้พื้นหลังสวยกว่านี้ครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นของเพื่อนๆกันบ้างนะครับว่าเพื่อนๆในห้องเนี่ยจะมีความคิดเห็นว่ายังไงมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นกับงานเพื่อนหน่อยใครครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ให้คำแนะนำว่ายังไงเชิญครับ
4: จุดเด่นของงานนะคะมีหลายเส้นที่สร้างสรรค์ค่ะส่วนจุดที่ควรปรับพัฒนานะคะคืออาจจะทำให้ตัวละครดูเด่นกว่านี้ค่ะแล้วจะทำให้พื้นหลังดูมองออกได้กว่านี้ว่าเป็นป่าค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือในส่วนของการเพิ่มรายละเอียดนะครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นป่านะครับอันนี้ครูก็เห็นด้วยเนาะเพราะว่าป่าของสัตว์หิมพานต์ชนิดนี้ยังไม่ชัดเนาะถ้าป่าชัดขึ้นตัวสัตว์หิมพานต์อาจจะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ทำให้เห็นองค์ประกอบต่างๆในตัวสัตว์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เราได้เห็นสัตว์ชนิดใหม่ไปแล้ว2ชนิดนะครับมาดูชนิดต่อไปว่าเขาจะมานำเสนอเป็นรูปอะไรแล้วก็มีความน่าสนใจมากแค่ไหนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
5: วัสดีค่ะสัตว์ชนิดนี้มีชื่อว่าพยัคฆวดีพยัคฆสาวดีสางหางพิษค่ะสัตว์ชนิดนี้จะมีเสือกวางหงส์แมงป่องและหมึกบูริงค่ะเลือกใช้ลำตัวเสือเพราะมีความคล่องแคล่วและลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเสือหูกวางสื่อถึงความสง่าและปีกหงส์สื่อถึงความสง่าเช่นกันค่ะใช้หางแมงป่องเพื่อเป็นสิ่งป้องกันตัวของสัตว์ชนิดนี้ค่ะและหมึกบูริงคือหมึกที่มีพิษทำให้สัตว์ชนิดนี้มีพิษเช่นกันค่ะเทคนิคของงานนี้เลือกใช้สีโปสเตอร์ค่ะเอกลักษณ์จุดโดดเด่นของงานนี้คือความสมดุลของภาพและสีสัตว์ที่โดดเด่นค่ะแนวทางการพัฒนาก็คืออยากจะให้ตัวสัตว์มีรายละเอียดของเส้นขนและเงามากขึ้นค่ะเพื่อเพิ่มความสมจริงค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับงานชิ้นนี้นะครับมีชื่อที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งชื่อเนี่ยเขาก็บ่งบอกถึงสัตว์แต่ละชนิดเนาะที่เขาได้เลือกแล้วก็เอามาใช้ในการสร้างสรรค์ลงไปในตัวผลงานด้วยนะครับก็สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงามแล้วก็มีจุดโดดเด่นก็คือสีของตัวละครเนาะแล้วก็พื้นหลังเนี่ยตัดกันทำให้สัตว์โดดเด่นมากๆมาดูความคิดเห็นของเพื่อนๆในห้องกันบ้างครับว่ายังไงใครจะแสดงความคิดเห็นครับสำหรับผลงานชิ้นนี้อยู่ใกล้ๆครูนี่เลยเชิญครับ
6: จุดเด่นนะครับพื้นหลังมีความสมจริงครับเข้าคล้องจองกับสัตว์ครับจุดที่พัฒนานะครับคือหางของแมงป่องครับที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับ
0: ควรจะทำยังไงดีครับ
6: เพิ่มสีครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: เป็นเรื่องที่ครูเห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าหางของแมงป่องเนี่ยเขายังมืดเกินไปเนาะคราวนี้ก็เลยทำให้กลืนไปกับพื้นหลังที่ได้วาดไว้ถ้าเพิ่มความสว่างหรือว่าเพิ่มสีที่สว่างขึ้นมาอีกนิดนึงหรือจุดที่เป็นไฮไลท์ของแสงนะครับก็จะทำให้งานเนี่ยโดดเด่นขึ้นแล้วก็ทำให้สัตว์ตัวนี้มีหางที่สมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะครับมาดูผลงานชิ้นต่อไปนะครับว่าจะเอาสัตว์ชนิดไหนมานำเสนอเราและจะมาในชื่ออะไรขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะสัตว์ชนิดนี้นะคะชื่อว่าจำม่ำท้องนาค่ะแรงบันดาลใจนะคะคือเคยเห็นหนูตัวเล็กๆที่วิ่งอยู่ตามท้องนาค่ะเลยเอามาวาดและเอาสัตว์ที่หนูชอบมาผสมกันค่ะเช่นทำลายเป็นลายงัวค่ะมีหางเป็นจิ้งจอกมีจมูกเป็นหมูมีหนวดเป็นผีเสื้อที่อยู่ข้างบนหัวค่ะจุดเด่นคือมีสีสันที่สดใสและมีตัวที่กลมค่ะแสดงให้ถึงว่าหนูตัวนี้มีอายุที่น้อยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะคือเทปดินสอจานสีผู้กันเบอร์เล็กเอาไว้ตัดเส้นและผู้กันเบอร์ใหญ่เอาไว้ลงสีค่ะและมีสีโปสเตอร์ค่ะจุดควรพัฒนานะคะมีสีที่ไม่สม่ำเสมอและยังมีรอยดินสอที่ยังเห็นได้ชัดอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับครูชอบวิธีการนำเสนอมากเพราะว่าเขาพูดด้วยว่าเขาใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรนะครับแล้วก็มีเทคนิควิธีในการสร้างยังไงอีกอย่างนึงที่เขาพูดถึงในงานชิ้นนี้เขาพูดถึงด้วยว่าในตัวสัตว์ชนิดนี้เขาใช้รูปร่างที่ค่อนข้างกลมซึ่งเป็นทฤษฎีในการออกแบบตัวละครนะครับก็คือการใช้รูปร่างกลมๆเนี่ยสื่อถึงอายุของสัตว์ใช่ไหมครับที่ทำให้สัตว์เนี่ยมีอายุยังน้อยอยู่เพราะว่าโครงสร้างร่างกายเขายังไม่ชัดเจนถือว่านำเสนอได้ดีมากนะครับใครจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของเพื่อนชิ้นนี้ครับเชิญครับ
2: งานชิ้นนี้นะครับจุดดีคือมีสีสันที่สดใสมีความสวยงามและสามารถเชิดชูจุดเด่นได้ดีครับส่วนจุดที่ควรพัฒนานะครับคือมีสีสันที่ลงได้อย่างไม่ชัดเจนและมีรอยเล็กน้อยครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็มีส่วนที่จะต้องพัฒนานะครับก็คือส่วนที่เป็นสีนะครับแล้วก็เส้นก็คือสามารถทำให้ละเอียดได้มากกว่านี้ครูอยากแนะนำเพิ่มก็คือด้านล่างเนาะที่เป็นดินหนูสามารถใส่องค์ประกอบต่างๆเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะครับเพื่อนๆปลายทางนะครับก็สามารถเอาวิธีการเหล่านี้เนาะไปสำรวจหรือว่าวิเคราะห์งานของตัวเองเพิ่มเติมแล้วก็เอาเทคนิคที่เพื่อนแนะนำกันในห้องต้นทางเนี่ยไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตัวเองได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราฟังการนำเสนอแล้วตรงไหนน่าสนใจแนวคิดไหนน่าสนใจเอามาปรับใช้กับผลงานตัวเองได้เลยเพื่อจะได้ใช้ในการพัฒนาผลงานในครั้งต่อไปนะครับเรามาดูผลงานชิ้นต่อไปกันครับว่าจะมานำเสนอในรูปแบบไหนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
3: สวัสดีครับงานนี้ชื่อว่าจิตจุลพยัคฆ์นะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์ที่เป็นนักล่านะครับจึงนำสัตว์นักล่าที่อยู่บนบกและในอากาศมารวมกันครับคือเสือและนกอินทรีครับการเป็นนักล่าผมคิดว่าควรมีการป้องกันด้วยจึงเลือกนำกระดองเต่ามาไว้ที่แผ่นหลังครับเทคนิคผมใช้เทคนิค4โปสเตอร์ครับและใช้ผู้กันเบอร์เล็กในการทำรายละเอียด
0: โอเคครับ
3: แนวทางการพัฒนาผลงานผมอยากจะทำให้พื้นหลังและพื้นหญ้าดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนนำเสนอผลงานได้น่าสนใจนะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นนักล่านะครับแต่ว่าเขาคิดว่านักล่าเนี่ยก็ต้องอาศัยทักษะในการป้องกันตัวเหมือนกันก็เลยเอากระดองของเต่าเนาะที่ปกติแล้วเราก็จะรู้ว่าเต่าเนี่ยเขามีกระดองเป็นที่ป้องกันตัวหรือเป็นที่หลบภัยเนาะเขาก็หยิบเอาแนวคิดนั้นเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวของนักล่าของเขาด้วยก็ถือว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจแล้วก็จะทำให้สัตว์ของเขาเนี่ยอยู่บนโลกได้นานเนาะเพราะว่านอกจากจะล่าคนอื่นแล้วยังสามารถป้องกันตัวได้ด้วยนะครับมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนในห้องบ้างดีกว่าว่าคิดเห็นยังไงเชิญครับ
4: ชื่อนะคะมีความคล้องจองกันค่ะส่วนแนวคิดที่เพื่อนนำสัตว์ป่าสัตว์นักล่ากับสัตว์ที่การป้องกันตัวมาผสมกันถือว่าดีมากๆเลยค่ะส่วนแนวทางการพัฒนานะคะควรเพิ่มขนค่ะหรือว่าอาจจะเพิ่มเท็กเจอร์ทำให้มีความเสมือนมากกว่านี้หรือ

0: ช้สีที่ทำให้ดูโดดเด่นขึ้นมาค่ะ
1: โอเคครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็วิจารณ์ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับแสดงว่าเพื่อนเนี่ยตั้งใจฟังผลงานมากๆตั้งใจดูวิธีการนำเสนอมากๆนะครับครูเห็นด้วยนะครับว่าเพื่อนเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ครูชอบเนาะเห็นไปหลายผลงานแล้วมีวิธีการตั้งชื่อที่ดีมากเลยแสดงว่าแทนที่หนูจะตั้งชื่อว่าหมูหมาแมวแบบนี้เนาะหนูก็ไปศึกษาเพิ่มมาใช่ไหมว่าชื่อที่จะสามารถตั้งให้มีลักษณะที่คล้ายกับสัตว์หิมพานต์ได้เนี่ยจะต้องตั้งชื่อยังไงซึ่งของแต่ละคนก็ตั้งชื่อได้แปลกใหม่แล้วก็เรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยครูเองก็นึกไม่ถึงนะครับของบางคนเนี่ยฟังไม่ทันด้วยนะครับว่าชื่ออะไรแต่เชื่อว่าเขาก็น่าจะตั้งได้สอดคล้องกับแนวคิดในการเอาสัตว์แต่ละชนิดมาผสมกันนะครับเรามาดูผลงานชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับว่าผลงานชิ้นต่อไปจะนำเสนอออกมาในรูปแบบอะไรนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
2: ชื่อสัตว์ชนิดนี้คือจิ้งจอกปีกบุยนะคะคือเคยเห็นแรงบันดาลใจนะคะคือเคยเห็นสุนัขและนกยุงอยู่ข้างๆกันค่ะเลยอยากรู้ว่าทำไมถ้านำมาผสมกันจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็ชอบลักษณะของที่มาผสมด้วยค่ะนิสัยภายนอกอาจจะดูร้ายแต่ความจริงแล้วใจดีค่ะจุดที่อยากพัฒนาก็คือผสมสีให้ดีกว่านี้ค่ะ
1: ครับหนูใช้เทคนิควัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: สีน้ำและผู้กันค่ะ
1: สีโปสเตอร์แล้วก็ผู้กันใช่ไหมครับมีเทคนิคอะไรพิเศษบ้างหรือเปล่า
2: การไล่สีค่ะ
1: การไล่สีหนูใช้ในส่วนไหนครับ
2: ส่วนพวกหางหรือว่าขนค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับผลงานชิ้นนี้นะครับก็สร้างสรรค์มาได้แปลกใหม่ดีนะครับในการเอาอวัยวะของสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมาประกอบกันซึ่งเราจะเห็นว่าอวัยวะของสัตว์เนี่ยหลากหลายมากแล้วก็กินพื้นที่ได้ดีพอสมควรเลยนะครับอันนี้เป็นอีกวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการจัดวางองค์ประกอบของทั้งภาพให้สมส่วนนะครับซึ่งในงานการออกแบบสัตว์หรือว่าการออกแบบตัวละครเนี่ยนักเรียนควรจะทำให้ตัวละครของเราโดดเด่นที่สุดเนาะเพราะว่าตัวละครเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่งานของเราพื้นหลังโดดเด่นกว่าตัวละครหรือตัวละครเรามีขนาดเล็กเกินไปเนี่ยอาจจะต้องปรับแก้แล้วก็พัฒนาผลงานให้ดีมากขึ้นด้วยเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นบ้างนะครับว่าเพื่อนในห้องเรียนจะมีความคิดเห็นกับผลงานยังไงเชิญครับ
3: จุดเด่นนะครับเห็นภาพสัตว์ได้ชัดเจนนะครับจุดที่ควรพัฒนาครับคืออยากให้ภาพสัตว์เป็นมิติมากขึ้นครับและอยากให้ใช้ผสมสีใช้น้ำน้อยๆครับ
1: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ดีมากเพื่อนมองไปถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการใช้สีเนาะซึ่งสีโปสเตอร์เนี่ยถ้าเราใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเยอะเกินไปนะครับจะทำให้ตัวผลงานเนี่ยค่อนข้างจางเนาะสีจางแล้วก็จะเห็นพื้นหลังที่เป็นกระดาษได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับเทคนิคในเรื่องของการใช้สีเพื่อให้ปริมาณสีเนี่ยเข้มข้นขึ้นมีน้ำน้อยลงนะครับก็สามารถไปปรับเพิ่มเติมได้เลยนะครับคราวนี้ตอนนี้นะครับห้องต้นทางนำเสนอไปแล้ว6ชิ้นงานนะครับนักเรียนปลายทางตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าเห็นแนวทางในการนำเสนอแล้วก็การวิจารณ์ผลงานแล้วสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าสนใจที่จะฟังแนวคิดของเพื่อนๆห้องต้นทางอยู่ก็สามารถฟังก่อนได้แล้วก็อาจจะไปนัดหมายในการนำเสนอผลงานเพิ่มเติมทีหลังได้เช่นกันนะครับอันนี้ให้นักเรียนเลือกแล้วก็ตกลงกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยเรามาสู่ผลงานชิ้นที่7กันครับน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนมีแนวคิดว่ายังไงนะครับเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อผลงานชื่อว่าช้างขาตุ้นนะคะแรงบันดาลใจที่จะเอามานำเสนอก็คือการเอาสัตว์ที่ไม่น่าจะดูมาผสมกันได้เอามาผสมกันค่ะสัตว์ที่เอามาผสมก็คือมีช้างมีจิงโจ้มีปีกนกแก้วหางสิงโตค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีผู้กันจานสีแล้วก็สีโปสเตอร์ค่ะสิ่งที่อยากพัฒนาก็คือการลงสีให้สมจริงมากขึ้นลงรายละเอียดให้เด่นชัดมากขึ้นค่ะขอบคุณค
1: ่
4: ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ ผลงานชิ้นนี้น่าสน

0: ใจนะครับครูสนใจตรงที่ว่าเขากล้าที่จะเอาความแตกต่างของสัตว์2ชนิดมาทำไว้ด้วยกันสัตว์2ชนิดที่ครูยกมาเนี่ยก็คือช้างเนาะช้างตัวใหญ่มากผีเสื้อตัวเล็กไหมลูกเล็กมากเขาเอาสัตว์2ชนิดนี้ที่ขัดแย้งกันมากๆเนี่ยมาไว้ด้วยกันก็คือให้ปีกผีเสื้อเนี่ยเป็นปีกของช้างแทนนะครับแล้วก็อันนี้อีกอย่างนึงที่ชอบมากคือเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันเลยก็คือการเอาท่าทางมาแทนสิ่งนั้นเนาะปกติเราจะพูดถึงอวัยวะใช่ไหมเราจะพูดถึงสีพูดถึงลวดลายแต่อันนี้เขาเอาท่าทางของจิงโจ้มาแทนท่าทางของช้างไปถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจครูเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นของเพื่อนในห้องครับว่าคิดเห็นกับผลงานชิ้นนี้ยังไงอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างไปจากครูนะครับเชิญครับ
1: ข้อดีของผลงานนะครับคือช้างครับตัวใหญ่ครับเป็นจุดเด่นของภาพครับแล้วก็การลงสีที่ปีกนะครับมีสีชูชาครับน่าดูครับแล้วก็ตรงใบไม้ครับแล้วก็ก้อนเมฆครับมีความตั้งใจในการลงสีครับแล้วก็ข้อที่ควรพัฒนานะครับคือพื้นหญ้าครับอยากให้เพิ่มรายละเอียดให้มากกว่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับครูเห็นด้วยกับเพื่อนเนาะเพื่อนบอกว่าปีกเนี่ยเขาลงสีสันได้ฉูดฉาดสดใสมากๆก็ถูกต้องนะเพราะว่าปีกบนตัวผีเสื้อหรือปีกของผีเสื้อเนี่ยเขาก็มีสีสันที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วคราวนี้อีกเรื่องนึงที่เพื่อนแนะนำแล้วก็น่าสนใจและทุกคนควรจะเอาไปปรับใช้กับการสร้างงานของตัวเองด้วยก็คือเพื่อนพูดถึงพื้นหญ้าเวลาเราทำผลงานแบบนี้พื้นหญ้าอยู่ใกล้สุดหรือไกลสุดครับใกล้สุดอะไรที่อยู่ใกล้เราเห็นองค์ประกอบเห็นรายละเอียดเขาชัดเจนไหมลูกชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่เราควรจะทำให้ละเอียดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะเอาไปปรับกับผลงานของตัวเองได้ด้วยเนาะอะไรที่อยู่ในระยะหน้าทำให้ละเอียดชัดเจนมากขึ้นนะครับมาชมผลงานชิ้นต่อไปกันดีกว่าเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อของสัตว์ตัวนี้นะคะก็คือ Fairy Flower ค่ะแรงบันดาลใจมาจากนำสิ่งที่ตัวเองกลัวมากที่สุดและสิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดเอามารวมกันค่ะสิ่งที่สัตว์ตัวนี้ไม่ชอบนะคะก็คือความมืดแล้วก็สัตว์ที่มีปีกทุกชนิดค่ะสิ่งที่ตัวนี้ชอบนะคะก็คือดอกไม้ความสงบรักสันโดษการไม่คิดมากการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะนำสัตว์ตัวนี้มีสัตว์ตัวนี้นะคะที่นำมาผสมก็คือมีผีเสื้อมีปีกนกมีลายงูมีลายยีราฟมีลายผึ้งมีหัวเป็นแมงกะพรุนค่ะมีหูข้างหนึ่งเป็นแมวข้างหนึ่งเป็นสุนัขค่ะแล้วก็มีเขาเป็นกวางค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นผลงานที่เขานำเสนอในมุมมองของแนวคิดเนี่ยที่เล่นกับความรู้สึกเนาะซึ่งเรายังไม่เคยเห็นใครนำเสนอแบบนี้เลยเพื่อเลือกที่จะเอาความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนว่าตัวเองชอบสัตว์อะไรแล้วก็กลัวสัตว์อะไรเอาความรู้สึกที่ตรงกันข้ามนี้เอาสัตว์ทุกชนิดที่ตัวเองชอบและกลัวมารวมไว้เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันซึ่งหลากหลายมากๆมีทั้งนกนะครับมีทั้งปีกนกมีลวดลายของยีราฟมีเสือมีผึ้งมีหัวเป็นแมงกะพรุนมีหูเป็นแมวเป็นสุนัขแล้วก็มีเขาเป็นกวางนักเรียนเห็นไหมว่าแต่ละส่วนหยิบมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็สามารถเอามาผสมเป็นสัตว์ชนิดใหม่ได้นะครับน่าสนใจมากๆเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นจากเพื่อนที่ฟังการนำเสนออยู่บ้างดีกว่าว่าเขาคิดเห็นยังไงนะครับเชิญครับ
3: จุดเด่นนะครับคือผลงานของเพื่อนมีการใช้สัตว์หลากหลายชนิดครับและมีการจัดวางองค์ประกอบได้มีความสวยงามมากครับและใช้สามารถใช้สีได้มีความสีสันครับ
0: ครับ
3: จุดที่ควรพัฒนาครับคืออยากให้เพื่อนพัฒนาในการเก็บรายละเอียดของจุดขาวๆครับในผลงานของเพื่อนครับ
0: จุดขาวๆหนูคิดว่าเกิดจากอะไรครับ
3: เกิดจากการที่ระบายสีไม่ละเอียดครับ
0: โอเคเข้าใจได้ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับส แสดงว่าเพื่อนใส่ใจแล้วก็เก็บรายละเอียดในตัวผลงานมากๆนะครับจุดสีขาวครูคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่เรากลัวว่าระบายไปแล้วสีมันจะไปทับในส่วนที่ลงสีไว้แล้วใช่ไหมครับก็เลยยั้งมือไว้หน่อยอันนี้ให้หนูเข้าใจว่ามันสามารถระบายทับได้ลูกเพราะสีโปสเตอร์เราสามารถแก้ไขได้นะครับซึ่งผลงานก็เพื่อนก็มีความเห็นเหมือนกับครูเลยว่าเลือกสัดหลากหลายมากแล้วก็ผสมกันได้อย่างน่าสนใจมากนะครับเรามาดูผลงานชิ้นต่อไปนะครับว่าเขาจะมานำเสนออะไรซึ่งมีรูปร่างที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
4: สวัสดีครับชื่อผลงานของผมนะคือผึ้งพิสมอนครับสัตว์ที่นำมาผสมนะครับคือผึ้งมังกรกระต่ายวัวผีเสื้อครับแนวคิดและแรงบันดาลใจนะครับคืออยากแสดงถึงความสามัคคีครับคือผึ้งมีความสามัคคีช่วยกันกักเก็บน้ำหวานเข้ารังครับเทคนิคและการใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับคือใช้สีโปสเตอร์เทคนิคคือจะมีสีเขียวข้างๆทับสีที่ลงพื้นหลังไว้ครับแนวทางในการพัฒนาครับคือการเลือกใช้สีพื้นหลังให้มีวิวหรือว่าจุดเด่นมากกว่านี้อีกนิดนึงครับแล้วก็สีของศีรษะของผึ้งอาจจะดูไม่สมจริงมากครับผมครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนอยากจะพัฒนาเพื่อนบอกว่าอยากจะพัฒนาในส่วนของพื้นหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของผึ้งที่เขาบอกว่าเขาออกแบบมาแล้วเหมือนสีมันไม่สมจริงนะครับคราวนี้ครูอยากให้ทุกคนสังเกตนิดนึงว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานว่าสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการเนาะเพราะฉะนั้นคำว่าจินตนาการเนี่ยหนูอาจจะมีความคิดหรือแนวคิดที่ก้าวล้ำออกไปก็ได้สีอาจจะผิดเพี้ยนไปจากของจริงหรือเราต้องการให้มันแปลกใหม่ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสามารถปรุงแต่งหรือเพิ่มเติมได้ตามความสนใจหรือแนวความคิดของเราเลยนะครับสามารถสร้างสรรค์ได้แบบไม่มีขีดจำกัดเลยเนาะเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนในห้องนะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างใครจะชื่นชมผลงานเพื่อนเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างในการพัฒนาหรือว่าสิ่งที่สามารถทำได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนกัน
5: จุดเด่นนะคะคือเพื่อนมีการผสมสัตว์ที่หลากหลายค่ะแล้วก็มีการลงสีที่ตัวผึ้งได้ชัดเจนค่ะจุดที่อยากให้เพื่อนพัฒนาคืออยากให้เพื่อนเพิ่มพื้นหลังให้มีรายละเอียดมากกว่านี้แล้วก็เพิ่มปีกให้มีสีสันมากกว่านี้ค่ะสีมันเกินกับพื้นหลังเกินไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับครูก็เห็นด้วยนะครับส่วนที่ควรจะพัฒนาก็คือส่วนของพื้นหลังเนาะเพราะว่าถ้าทำพื้นหลังให้สว่างกว่านี้สักหน่อยหรือว่ามีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้สักหน่อยก็จะทำให้ตัวผึ้งที่เป็นตัวละครหลักของเขาเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาด้วยแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับเราผ่านไปแล้วสำหรับ9ผลงานนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผลงานต่อไปจะเอาสัตว์ชนิดไหนมานำเสนอนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
6: สวัสดีครับชื่อผลงานของผมครับมนุษย์สาคุดมัจฉาคำครับแนวคิดและแรงบันดาลใจครับผมได้นำคุดครับซึ่งเป็นสัตว์หิมพานต์ครับมาต่อเติมเพิ่มครับโดยทำการเพิ่มหางเป็นปลาครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากมัจฉานุในวรรณคดีครับแล้วก็เพิ่มเนื้อหนังครับให้เป็นเนื้อหนังของควายครับเทคนิคที่ใช้ครับเป็นเทคนิคสีโปสเตอร์ครับและเทคนิคที่ผมใช้ก็คือเทคนิคครับในการใช้พวกกันจุ่มน้ำนิดหน่อยครับแล้วก็นำมาเกลี่ยสีให้มันมีความเข้ากันครับจุดที่ควรจะปรับปรุงครับผมคิดว่าพื้นหลังมีความเด่นมากกว่าผลงานครับจึงอยากจะทำให้ตัวละครมีความเด่นขึ้นครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจในเรื่องของเทคนิคในการสร้างสรรค์นะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยได้เลือกเอาวิธีการเอาผู้กันจุ่มน้ำเนาะแล้วก็มาช่วยเกลี่ยสีทำละลายในตัวผลงานทำให้สีเนี่ยผสานกันแล้วก็กลมกลืนกันมากขึ้นซึ่งครูเห็นเทคนิคนี้ตั้งแต่ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานของเขาแล้วนะครับทำให้องค์ประกอบในงานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักแสงเงาที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาใช้วิธีการเกลี่ยนี่แหละครับการใช้น้ำเกลี่ยทำให้งานดูมีมิติมากขึ้นนะครับอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนในห้องบ้างใครเอ่ยเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะคิดเห็นว่ายังไงนะครับมาฟังความคิดเห็นไปพร้อมๆกันครับ
5: จุดเด่นนะคะเพื่อนมีการลงแสงเงาที่ชัดเจนและมีความสวยงามค่ะจุดควรพัฒนานะคะควรเก็บรายละเอียดและทำให้ตัวละครเด่นกว่าพื้นหลังมากกว่านี้ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คืออยากให้เพื่อนพัฒนาในส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ทำให้จุดเด่นของผลงานเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับเรามาดูผลงานชิ้นต่อไปกันต่อเลยนะครับว่าเพื่อนจะเอาสัตว์ชนิดไหนมานำเสนอเราขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
7: สวัสดีครับผลงานชิ้นนี้นะครับชื่อว่ามัชชะงายขุนศึกครับมัชชะมาจากคำว่ามัชชวานครับซึ่งเป็นสัตว์น้ำครับส่วนคำว่างายครับมาจากคำว่างายใสซึ่งมีลำตัวคล้ายม้าครับ
0: ครับ
7: คำว่าขุนศึกนะครับก็คือช้างครับเพราะว่าในอดีตคนไทยใช้ช้างเพื่อสู้รบกับศัตรูครับสัตว์ตัวนี้ครับอยู่อย่างสงบครับไม่ชอบทำร้ายใครก่อนใช้งาเป็นอาวุธครับส่วนอาหารที่ชอบกินคือแพลงก์ตอนกับปลาครับเทคนิคที่ใช้นะครับคือเทคนิคสีโปสเตอร์สิ่งที่ผมอยากจะพัฒนานะครับคือการเก็บรายละเอียดครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของเพื่อนในห้องกันดีกว่าเนาะก่อนที่ครูจะสรุปให้นะครับมาดูว่าเพื่อนในห้องมีความคิดเห็นว่ายังไงเชิญครับ
5: จุดเด่นนะคะมีขนาดตัวที่ชัดเจนค่ะขนาดตัวสมดุลกับภาพค่ะจุดที่ควรพัฒนานะคะลงสีให้เข้มขึ้นค่ะแล้วก็ตกแต่งพื้นหลังให้สมจริงมากขึ้นค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับครูก็เห็นด้วยกับเพื่อนเนาะก็คือมีความสมดุลนะถ้าเราสังเกตก็คือลักษณะของตัวละครเขาเนี่ยจะสมดุลกับพื้นที่ของกระดาษไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับแต่ก็อยากให้พัฒนาในจุดเดียวกันก็คือการเก็บรายละเอียดนะครับให้ผลงานเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามาชมผลงานชิ้นต่อไปกันครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
8: สวัสดีครับผลงานชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่าไดโนอารยาไอรยาแห่งจักรวาลทางช้างเผือกครับหรือ Cosmic Dino Ayala ครับผลงานชิ้นนี้นะครับสร้างมาจากสัตว์ที่มีความที่สามารถสื่อความหมายได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยมีเริ่มจากช้างที่เป็นสัตว์ที่แสดงถึงความสัญลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นช้างประจำชาติของไทยด้วยนะครับและยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอีกด้วยนะครับต่อมาครับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่อยู่ในสมัยก่อนที่มีมาอย่างช้านานครับต่อมาครับสัตว์น้ำสัตว์น้ำเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ครับเลยเลือกนำมาทำเพื่อปกป้องและรักษาตัวเขาครับต่อมาครับพื้นที่ที่น้องอาศัยอยู่ที่จักรวาลครับเนื่องจากจักรวาลมีความกว้างไกลกว้างใหญ่ไม่มีอันสิ้นสุดครับแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานชิ้นนี้นะครับก็คือช้างที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ของไทยไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่มีอิทธิพลและมีความยิ่งใหญ่ในสมัยแต่ก่อนมากครับสัตว์น้ำเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์จึงเลือกมาทำเพื่อปกป้องสัตว์ครับและสุดท้ายจักรวาลอวกาศเมื่อก่อนโลกของเราได้อยู่ในไม่ใช่เมื่อก่อนครับในปัจจุบันนี้ขออภัยครับทางช้างเผือกเป็นทางที่เป็นสิ่งที่โลกของเราได้อาศัยอยู่ครับและมีความกว้างขวางอันใหญ่ยิ่งและเปรียบเสมือนความคิดของมนุษย์เราที่ไม่มีความสิ้นสุดครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาฟังความคิดเห็นนะครับของเพื่อนที่อยู่ในห้องบ้างว่าคิดเห็นกับผลงานชิ้นนี้ยังไงเชิญครับ
9: จุดเด่นของผลงานนี้นะคะตัวละครและพื้นหลังมีความแปลกใหม่ค่ะทำให้ดูน่าสนใจจุดควรพัฒนานะคะคือการผสมสีค่ะของตัวละครและพื้นหลังค่ะ
0: นั่นก็คือความเห็นของเพื่อนนะครับที่สามารถเอาไปปรับใช้ในการพัฒนาต่อได้นะครับเรามาดูผลงานชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับซึ่งมีสีสันที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
10: ชื่อผลงานนะคะคือจิ้งจอกงูหลากสีค่ะแรงบันดาลใจนะคะคืออยากรู้ว่าเมื่อจิ้งจอกงูนกปลาและกวางมารวมกันจะเป็นยังไงค่ะวัสดุที่ใช้นะคะคือสีโปสเตอร์และผู้กันค่ะเทคนิคนะคะคือมีการระบายสีเข้มรอบๆองค์ประกอบต่างๆเพื่อทำให้มี มิติและแสงเงามากยิ่งขึ้นค่ะแนวทางการพัฒนาผลงานนะคะคือจะทำให้ผลงานครั้งต่อไปดูมีมิติมากยิ่งขึ้นและจะทำให้ตัวละครดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นงานที่สีสันน่าสนใจมากมา

0: ดูความคิดเห็นของเพื่อนในห้องบ้างดีกว่าว่าคิดเห็นยังไงนะครับเชิญครับใครเอ่ยที่จะให้ความคิดเห็นกับงานชิ้นนี้เชิญครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนมีความคิดเห็นกับงานชิ้นนี้ว่ายังไงนะครับจากที่ได้เห็นผลงานไปแล้ว
1: สิ่งที่ควรพัฒนานะครับควรทำให้ผลงานดูมีมิติมากยิ่งขึ้นและทำให้ตัวละครดูเด่นขึ้นไม่กลมกลืนกับพื้นหลังจนเกินไปนะครับส่วนจุดเด่นของภาพนี้นะครับมีความให้อารมณ์และถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีครับและมีลายเส้นที่สวยงามมากครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็เห็นด้วยกับเพื่อนนะครับก็คือการปรับในส่วนของน้ำหนักนะครับให้มีน้ำหนักมากขึ้นแต่สีเนี่ยเขาทำได้น่าสนใจมากแล้วนะครับมาดูผลงานชิ้นต่อไปบ้างดีกว่าว่าจะมีสีสันเป็นยังไงน่าสนใจไหมขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
2: ผลงานชิ้นนี้นะคะชื่อนางวิหกศรีวิไลค่ะแนวคิดนะคะชอบสัตว์เหล่านี้จึงรวมในร่างมนุษย์ค่ะซึ่งแมวจะมีประสาทหูที่ดีและไวค่ะส่วนหางเสือสามารถบอกทิศทางของศัตรูที่กำลังเคลื่อนเข้ามาได้ค่ะและมีปีกที่สามารถบินไปไหนได้อย่างอิสระค่ะซึ่งตัวละครนะคะจะถือดอกบัวแสดงถึงความรักสงบและเบ่งบานของหญิงสาวค่ะแต่ภายในมีความกล้าหาญและกล้าเผชิญหน้าต่อสู้กับปัญหาที่เข้ามาค่ะเทคนิคนะคะจะลงพื้นหลังก่อนแล้วค่อยลงสีตัวละครแล้วค่อยละเอียดค่ะแนวพัฒนานะคะอยากให้ตัวละครมีรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับงานนี้เขาศึกษารายละเอียดแล้วก็ลักษณะพิเศษของสัตว์ชนิดนี้มาอย่างละเอียดมากๆเนาะก่อนจะมาสร้างสรรค์ผลงานมาดูความคิดเห็นของเพื่อนในห้องกันบ้างว่าคิดเห็นว่ายังไงเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนมีข้อเสนอแนะอะไรแล้วก็มีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับ
3: สำหรับงานของเพื่อนนะครับมีความสวยงามแล้วก็ที่ผมเห็นเลยคือนิสัยของตัวละครครับผมดูแล้วมีความสงบนิ่งครับแล้วก็มีความสง่างามภายในตัวครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะให้พัฒนาคือการลงแสงเงาและการตัดเส้นครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับส่วนที่เพื่อนอยากให้พัฒนานะครับก็คือแสงเงาแล้วก็การตัดเส้นนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นผลงานที่สีสันน่าสนใจมากแล้วก็เขาเป็นงานที่เห็นพัฒนาการนะครับในทุกๆคาบแล้วก็มีความพร้อมในการสร้างสรรค์มากๆมารับฟังแนวคิดกับเขาสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราได้เห็นผลงานเขามานานมากๆแล้วขอเสียงปรบมือของเพื่อนให้เพื่อนหน่อยครับ
4: ผลงานชิ้นนี้นะคะชื่อเวหาวาลีค่ะเป็นการนำสัตว์ที่ชอบทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำมารวมกันเป็นตัวเดียวค่ะซึ่งหนูจะใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ที่เป็นโทนสีสดใสและพาสเทลค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะหนูอยากจะทำให้พื้นหลังชัดเจนมากกว่านี้ค่ะคือใช้สีที่แตกต่างกับตัวละครมากกว่านี้ค
0: ่
4: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นผลงานที่สีสันสดใสแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนในห้องกันบ้างนะครับว่าอยากจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอยากจะให้เพื่อนพัฒนาในส่วนไหนแล้วก็มีส่วนไหนที่เขาทำได้ดีมากๆอยู่แล้วไปฟังกันครับ
5: ครับจุดเด่นของเพื่อนคือเพื่อนแนะนำสัตว์หลายชนิดมีทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกที่เพื่อนชื่นชอบมาสร้างผลงานได้อย่างสร้างสรรค์สวยงามและลงตัวครับจุดที่เพื่อนควรปรับปรุงคือเพิ่มลายเส้นของพื้นหลังให้ชัดเจนมากกว่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในส่วนของการนำเสนอสำหรับคนที่ยังไม่ได้นำเสนอนะครับก็สามารถไปนำเสนอต่อนอกเวลาได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวท้ายคาบนะครับเรามีคำถามมาถามเกี่ยวกับการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันครับสำหรับคำถามนะครับที่มาถามพวกเราในวันนี้นะครับอยากให้พวกเราช่วยสรุปนะครับการนำเสนอวันนี้นะครับว่าการนำเสนอผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการของพวกเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งไหนที่น่าสนใจสิ่งไหนที่ทำได้ดีแล้วก็ อยากจะพัฒนาอะไรบ้างสามารถพูดตามความคิดเห็นของพวกเราจากที่ได้ฟังการนำเสนอของทุกคนได้เลยมีใครอยากจะตอบคำถามนี้กับครูบ้างเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะคิดเห็นยังไงนะครับกับการนำเสนองานทั้งหมดเลยในวันนี
4: ้การนำเสนอในวันนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะส่วนแนวทางที่เพื่อนควรพัฒนากันมากขึ้นคือเพิ่มแสงและเงาค่ะแล้วก็อาจจะมีการจัดองค์ประกอบให้โดดเด่นมากกว่านี้แล้วก็อาจจะเพิ่มความเสมือนให้มากกว่านี้ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นคำตอบที่ดีแล้วก็กระชับมากๆเลยนะครับทั้งในส่วนของการนำเสนอที่วันนี้ทุกคนมีความพร้อมมากเนาะก็ขอชื่นชมคนที่วิจารณ์ก็มีความกล้าที่จะวิจารณ์แล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อนทั้งหมดทั้งมวลนี้นักเรียนสามารถเอาไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตต่อไปได้นะครับสำหรับในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าทัศนศิลป์และงานโฆษณาซึ่งครั้งหน้าเราจะมาเรียนในเรื่องงานทัศนศิลป์และโฆษณามาดูว่างานทัศนศิลป์เนี่ยจากที่เราเคยสร้างเป็นผลงานให้ดูเพื่อความงามเนาะเวลาเขาไปอยู่กับงานโฆษณาเขามีหน้าตาเป็นยังไงเขาเอาไปใช้ยังไงแล้วเขาช่วยส่งเสริมการโฆษณาให้ดีขึ้นยังไงได้บ้างนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในครั้งหน้านะครับก็คือในส่วนของใบความรู้นะครับใบความรู้ที่หนึ่งเรื่องงานทัศนศิลป์และงานโฆษณาแล้วก็ใบงานที่1เรื่องการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในงานโฆษณาครั้งหน้าเราจะได้มาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนทำได้ดีมากเลยทั้งในส่วนของการนำเสนอผลงานนะครับการสร้างสรรค์ผลงานมาให้พร้อมแล้วก็การวิจารณ์นะครับก็ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดนะครับแล้วก็ความคิดเห็นทั้งในส่วนของงานศิลปะแล้วก็การพัฒนาผลงานต่อนะครับก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ตัวละครให้กับพวกเราอาจจะมีบางคนเป็นศิลปินสร้างอาร์ตทอยให้พวกเราได้ชื่นชมกันในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แก่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่รีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนร่วมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงาน

0: ที่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
1: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรไหนก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดี

0: มากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
0: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
0: เอ๋ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
3: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พอได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคน
3: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
0: ่ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
3: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ข้าได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่อง
3: การดำเน
2: ินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงนะคะการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงก่อนที่จะไปเรียนค่ะนักเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง 1. อธิบายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงได้นะคะ 2. วิเคราะห์คำถามและตอบคำถามจากการเรียนรู้ผ่านการ์ตูนแอนิเมชันของขวัญจากดิน 3. วิเคราะห์แนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงจากการเรียนรู้ผ่านการ์ตูนแอนิเมชันของขวัญจากดินได้ 4. เห็นความสำคัญในการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 5. ดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนเองได้นะคะวันนี้คุณครูมีคำถามคุณครูเชื่อว่าหลายคนน่าจะตอบได้นะคะยกแข่งกันกับนักเรียนปลายทางดูซิว่าใครจะตอบได้เยอะกว่ากันตามความเข้าใจของนักเรียนคิดว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรน่าจะเรียนมาเยอะแล้วนะคะใช่ไหมคะมีกลุ่มสองยกมือก่อนนะเอาตามความเข้าใจนะไม่ดูนะคะความเข้าใจของนักเรียนเอง
4: เป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีอยู่พอมีพอกินของพ่อหลวงร.เก้าครับ
2: เป็นปรัชญาที่ทำให้เราพออยู่พอกินนะคะเป็นปรัชญาของใครนะลูก
4: ในหลวงรัชกาลที่9ครับ
2: ในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่มีให้ต่อประชาชนชาวไทยนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนก่อนกลุ่มแรกนะคะขออีกหนึ่งกลุ่มเอากลุ่มที่5กลุ่มที่5น้อยใจ
5: เป็นปรัชญาที่รัชกาลที่9คิดขึ้นมาค่ะโดยยึดความพอเพียงพอประมาณค่ะในการดำรงชีวิต
2: เป็นปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9เช่นกันใช่ไหมคะเป็นแนวทางให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะในการนำแนวทางการดำเนินชีวิตอยู่บนความพอเพียงเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม5ค่ะเดี๋ยวจะดูว่ากลุ่ม5จะคว้ารางวัลได้เยอะไหมนะคะวันนี้กลุ่ม6ยอมไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดเป็นหลักแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่คะในหลวงรัชกาลที่ใครสามารถบอกพระนามของในหลวงรัชกาลที่9ได้คนแรกเลยยกมือเชิญค่ะตอนนี้ได้3กลุ่มแล้ว
6: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
2: ถูกไหมคะถูกเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมนะคะไม่เสียแรงเลยที่เรียนวิชาอะไรคะประวัติศาสตร์ใช่ นะคะนำมาใช้บูรณาการการเรียนการสอนในการงานได้ด้วยนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและก็วิถีปฏิบัตินะคะโดยให้ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเรื่องนี้นักเรียนคะเรื่องนี้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับนามธรรมใช่ไหมใช่ไหมเกี่ยวกับนามธรรมแต่นักเรียนต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติตนใช่ไหมคะฉะนั้นถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนจะนำแนวทางไปปฏิบัติตนได้ไหม
7: ไม
2: ่
7: ได
2: ้ไม่ได้นะคะลองมาดูกันถ้าใครปฏิบัติได้นี่ถือว่าเก่งมากเลยนะคะแนวทางในการพัฒนาให้ตั้งอยู่บนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทก็คือการใช้ชีวิตใช่ไหมลูกการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีของใครของใครบ้าง
7: ของประชาชนคนไทย
2: ของเริ่มจากใคร
7: ตัวเรา
2: ตัวเราใครอีกอยู่ข้างๆเราใครคะครอบครัวเราใช่ไหมคะข้างครอบครัวเราคือใครคะถัดจากครอบครัวเราคือใครคะ
7: สังคมไทย
2: สังคมหรือชุมชนใช่ไหมคะแล้วก็มีใหญ่กว่านั้นคือระดับประเทศใช่ค่ะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เราสามารถใช้ได้ทุกกลุ่มทุกระดับนะคะสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่เรียบง่ายของคนไทยนะคะนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองกับครอบครัวกับชุมชนแล้วก็กับประเทศชาตินักเรียนตอบคุณครูได้ไหมในแต่ละระดับในแต่ละระดับระดับเบื้องต้นเลยสำหรับตัวเองก่อนเรานำไปใช้อย่างไรได้บ้างลองยกตัวอย่างได้ไหมลูกเชิญกลุ่ม3กลุ่ม3บอกได้ระดับตนเองนะระดับตนเองค่ะ
8: การใช้หรือซื้อสิ่งต่างๆในการบริโภคอุปโภคค่ะ
2: การซื้อใช้สิ่งของต่างๆในการอุปโภคบริโภคสำหรับตัวเองใช่ไหมลูกเป็นยังไงคะ
8: ใช้อย่างประหยัดใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นจริงๆครับ
2: ใช้อย่างประหยัดและซื้อสิ่งของจำเป็นจริงๆรู้คุณค่าสิ่งที่ซื้อแล้วก็การนำไปใช้ใช่ไหมลูกเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม3ค่ะยอดเยี่ยมเลยอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติได้นะคะต่อไปมีแนวทางยังไงอีกมาดูนะคะให้คำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคำนึงถึง3ข้อหรือ3ห่วงนะคะห่วงที่1คืออะไรลูกความพอประมาณห่วงที่2คืออะไร
7: ความ
2: มีเหตุผลห่วงที่3คือ
7: การสร
2: ้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะดูซิว่า3ห่วงนี้มีความสำคัญกับเราอย่างไรนอกจาก3ห่วงแล้ว

0: แล้วเราก็ยังมีอะไรคะเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของเรามี2ข้อใหญ่ๆก็คือใช้ความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิตใช่ไหมลูกในการที่จะปฏิบัติ3ห่วงให้ได้ต้องมีความรู้และมีคุณธรรมด้วยนะคะประกอบด้วยจะช่วยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติได้จะช่วยเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะคะถ้าเกิดมีปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามนะคะในชีวิตประจำวันหรืออาจจะเกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาดูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขห่วงที่1คือความพอประมาณนะคะเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วความพอประมาณก็คือรู้จักความพอดีในตัวเองนะคะรู้จักใช้เงินหรือใช้ของอย่างรู้คุณค่านะคะแล้วก็เป็นไงคะเหมาะสมกับฐานะและความจำเป็นของตนเองนะคะไม่ใช้ใจอย่างฟุ่มเฟือยไม่ฟุ้งเฟ้อและก็รู้จักคุณค่าสิ่งต่างๆนะคะสิ่งสำคัญความพอประมาณคือไม่ใช่เป็นคนขี้เหนียวใช่ไหมใช่คนขี้เหนียวเปล่าคนขี้เหนียวเกินไปใช่ไหมคะก็ไม่ดีถ้าฟุ้งเฟ้อเกินไปก็ไม่ดีมีเงิน100บาทวันนึงใช้หมดเลย100บาทได้ไหมเราก็ต้องรู้จักอะไรด้วยอดออมประหยัดอดออมประหยัดเพื่ออะไรคะเพื่ออนาคตอยู่ในห่วงข้อไหนไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันนะคะสิ่งสำคัญเราต้องไม่เบียดเบียนเพื่อนด้วยมีเงิน100บาทใช้ไป60บาทเหลือเก็บ40บาทใช่ไหมลูกไม่ใช่บางคนมีเงิน100บาทใช้จ่ายไม่พอยืมเพื่อนอีก20อย่างนี้เป็นไงเบียดเบียนเพื่อนไหมเบียดเบียนนะคะฉะนั้นต้องรู้จักความพอประมาณอันนี้แค่เบื้องต้นเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะส่วนอื่นก็เช่นกันเรื่องอื่นก็เช่นกันถ้าเราอยู่ในสังคมเราก็ต้องรู้จักการพอประมาณนะคะต่อไปความมีเหตุผลความมีเหตุผลนักเรียนคิดว่าสำคัญไหมสำคัญไหมคะ
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: เวลาเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่เคยมีไหมที่แบบพูดแล้วไม่ถูกใจกันแล้วคุณแม่เขาใช้อะไรคะคุณแม่จะอธิบายด้วยเหตุผลใช่ไหมที่จะให้เราเข้าใจฉะนั้นการใช้เหตุผลหรือความมีเหตุผลในการตัดสินใจหรือในการปฏิบัติตัวอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเป็นไงต้องมีอะไรคะความคิดอย่างรอบคอบถูกต้องนะคะตามหลักการและเหตุผลนะต่อไปอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมการมีภูมิคุ้มกันที่ดีการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าเอาเงินมาโรงเรียน100บาทใช่ไหมคะกลุ่ม 3นำเงินมาโรงเรียนคนละกี่บาทลูก100บาทแล้วก็ใช้วันละเท่าไหร่คะใช้วันละ50บาทส่วนที่เหลือเก็บกระปุกออมสิน50บาทเก็บไปไหนลูก
1: เก็บไปใช้ไว้เอาไว้ใช้ในอนาคต
0: เอาไว้ใช้ในอนาคตกลุ่ม3เก็บเงินออมไว้ใช้ในอนาคตกลุ่มอื่นมีไหมใครเก็บเงินเก็บออมทุกวันมีไหมยกมือค่ะหยอดกระปุกทุกวันเลยยกมือหน่อยเก่งมากการที่หยอดกระปุกทุกวันลูกมีเขาเรียกว่ามีเหตุผลอะไรที่เราต้องหยอดกระปุกทุกวัน
1: เ

0: จะได้เก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นใช่ไหมลูกหรืออาจจะเก็บเป็นทุนการศึกษาของตัวเองสักก้อนนึงสำหรับของตัวเองใช่ไหมคะส่วนที่คุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยเหลือมาก็ส่วนนึงแต่ส่วนที่เราไว้ใช้ยามฉุกเฉินของเราก็มีนะคะเก่งมากมันก็จะอยู่ในข้อที่อะไรลูกมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอถึงเวลาเราตกยากลำบากขึ้นมาในช่วงวิกฤตนั้นๆคนอื่นอาจจะช่วยเราไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักการเตรียมตัวไว้ก่อนก็จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวิกฤตนั้นได้นะคะก็คือการมีภูมิคุ้มกันตัวที่ดีนะอันนี้เรื่องของการใช้จ่ายเงินอย่างอื่นก็เช่นกันนะคะก็ต้องมีการวางแผนให้ดีนะมาดูเงื่อนไขนะคะหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีเงื่อนไขอยู่2ข้อคืออะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วนะลูกอะไรคะความรู้เงื่อนไขความรู้การที่เรามาเรียนทุกวันเนี่ยเรามาเรียนเพื่อต้องการอะไรลูกความรู้ใช่ไหมคะมีความรู้ติดตัวแล้วมันดีตรงไหนมีความรู้ติดตัวดีไหมลูก
1: ด
0: ีแล้วดียังไงล่ะคะคะเก่งมากกลุ่ม5บอกว่าใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตได้ในแต่ละช่วงชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะเจอปัญหาอะไรบ้างใช่ไหมลูกแต่ถ้าคนที่มีความรู้เขาก็จะมีความคิดที่ดีในการรู้จักแก้ปัญหานะคะความรู้ในวิชาการต่างทักษะต่างๆใช่ไหมลูกประสบการณ์ต่างๆนี่ก็อยู่ในความรู้หมดเลยนะคะต่อไปเงื่อนไขคุณธรรมมีความรู้แล้วแต่เป็นคนไม่ดีคิดว่าชีวิตจะยั่งยืนไหมจะก้าวหน้าไหมไม่นะคะฉะนั้นถ้ามีความรู้แล้วก็ต้องมีอะไรด้วยมีคุณธรรมคือมีความดีติดตัวด้วยใช่ไหมลูกนะคะความดีนั้นมาจากอะไรความดีด้านคุณธรรมนี้มาจากสิ่งไหนบ้างลูกบอกหน่อยความดีด้านคุณธรรมมาจากสิ่งไหนบ้างในตัวเราเนี่ยความมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันมีอะไรอีกลูกอะไรคะความซื่อสัตย์เก่งมากมีอะไรอีกลูกความขยันอดทนใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะความซื่อสัตย์นักเรียนปลายทางตอบได้ไหมลูกเงื่อนไขคุณธรรมก็คือสิ่งดีที่อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมคะที่แสดงออกต่อผู้อื่นมีอะไรบ้างนะคะตอบกับครูปลายทางด้วยนะคะนะมีเยอะแยะเลยความเพียรความขยันความอดทนความไม่โลภการรู้จักแบ่งปันการแสดงถึงการมีน้ำใจนะคะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและมีสติในการใช้ชีวิตสิ่งนี้สำคัญเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะคะอยู่ในเงื่อนไขคุณธรรมด้วยเช่นกันมาดูองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนดูตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้เราได้พูดถึง3ห่วงไปแล้วใช่ไหมลูกหลักการดำเนินชีวิตทางสายกลางประกอบด้วย3ห่วงก็คือข้อ1อะไรคะห่วงที่1อะไรลูกความพอประมาณห่วงที่2มีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง3ห่วงนี้3ห่วงนี้เราจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้สำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข2ข้อมีอะไรบ้างลูกลูกจะเอาสามห่วงนี้ไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตแต่ลูกยังขาด2เงื่อนไขก็คือขาดอะไรความรู้กับคุณธรรมลูกคิดว่าชีวิตเราจะเดินไปได้ไหม

0: เราอาจจะไม่มีหลักยึดใช่ไหมคะว่าเราจะนำความรู้ไปทำอะไรเราจะวางแผนชีวิตอย่างไรฉะนั้นความรู้และคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นเงื่อนไขให้เราสามารถนำสามห่วงเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะคุณครูถามถ้าสมมุตินักเรียนนำสามห่วงนี้มาใช้กับตัวเองได้แล้วนักเรียนมีความรู้ระดับหนึ่งแล้วนักเรียนมีคุณธรรมคือเป็นเด็กดีระดับหนึ่งแล้วเราไม่ได้สร้างปัญหาสังคมเราไม่ได้สร้างปัญหาคนอื่นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้นักเรียนคิดว่าช่วยในการพัฒนาประเทศได้ไหมพัฒนาประเทศได้อย่างไรบ้างอ้าวหนูเป็นเด็กดีแล้วหนูเป็นคนไม่ฟุ้งเฟ้อหนูเป็นคนที่มีเหตุผลและหนูเป็นคนที่รู้จักเก็บออมรู้จักประหยัดหนูก็นำอะไรนะเงินเก็บออมหนูมาวางแผนและหนูก็ไปสร้างสินค้าแล้วก็ขายต่อยอดมีเงินมาหรือไปปลูกอะไรนะปลูกอะไรนะปลูกพืชเช่นอาจจะเป็นไม้ดอกแล้วก็ขายบ้างแบ่งเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็มีคุณธรรมในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วทีนี้การที่เราเป็นเด็กดีเป็นทุกอย่างทำได้ทุกอย่างดีแล้วนักเรียนคิดว่าส่งผลดีต่อประเทศเราอย่างไรได้บ้างเชิญกลุ่ม3ค่ะ
1: ช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจค่ะให้เด็กมีความรู้จักเก็บออมได้มีเงินเก็บไปใช้ในอนาคตในวันที่เราลำบากค่ะ
0: ค่ะไว้ใช้ในกรณีเก็บเงินเก็บตังค์เก็บออมใช่ไหมคะไว้ใช้ในวันที่เราลำบากอันนี้เก่งมากปรบมือให้เพื่อนก่อนกลุ่ม3นะคะมีอีกไหมมีอีกไหมลูกเชิญค่ะ
2: นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่คนอื่นและคนอื่นทำตามกันแล้วพัฒนาขึ้นค่ะ
0: พัฒนาตัวเองขึ้นโดยการที่เรานำความรู้ของเราไปแนะนำคนอื่นใช่ไหมคะหรือช่วยเหลือคนอื่นก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ช่วยคนอื่นด้วยช่วยสังคมด้วยนะคะเก่งมากปรบมือกลุ่ม5ค่ะนักเรียนคะคุณครูจะบอกว่าการที่เราปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คือในกลุ่มของตนเองใช่ไหมในระดับของตนเองใช่ไหมคะนักเรียนคิดอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญนะถ้าเราทำได้แค่คนเดียวแล้วเราไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเท่ากับเราช่วยสังคมแล้วนอกจากช่วยสังคมแล้วเราโตขึ้นเราเป็นคนที่มีคุณภาพใช่ไหมคะเรามีงานทำที่ดีเรามีงานทำที่ดีเรามีความมั่นคงในชีวิตเท่ากับเราช่วยพัฒนาอะไรด้วยเศรษฐกิจสังคมด้วยเศรษฐกิจของประเทศด้วยใช่ไหมคะไม่ได้พัฒนาแต่เศรษฐกิจในครอบครัวเราอย่างเดียวนะใช่ไหมจากที่เป็นนักเรียนและต่อไปลูกไปทำงานได้ทำงานดีๆแล้วก็มีเงินเดือนไม่ได้พัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวอย่างเดียวนะคะเราจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมและประเทศด้วยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยนะคะต่อไปสิ่งเหล่านี้นะคะหล่อหลอมถ้าเราสามารถสร้างความมั่นคงให้เด็กคนหนึ่งได้เด็กเป็นพันทำได้เด็กเป็นหมื่นทำได้เด็กเป็นล้านทำได้พลังยิ่งใหญ่นี้ก็จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของประเทศแล้วก็วัฒนธรรมไทยก็ยังคงอยู่นะคะสิ่งดีๆจากภูมิปัญญาต่างๆก็ยังคงอยู่นะนี่คือองค์ประกอบนะคะถ้านัก

เรียนทำได้องค์ประกอบเหล่านี้จะนำพาเราไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตนะคะมาดูตัวอย่างเมื่อกี้มีเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นตัวอย่างให้กับคุณครูบ้างแล้วให้กับเพื่อนบ้างแล้วทีนี้ลองมาดูตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นะคะการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อันนี้ระดับไหนลูกมีระดับบุคคลใช่ไหมระดับครอบครัวใช่ไหมคะและก็ระดับชุมชนและก็ระดับประเทศอันนี้เป็นหลักการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปกับครอบครัวครอบครัวนี้เดี๋ยวมีรางวัลในการตอบคำถามครอบครัวนี้มีกันอยู่3คนนะคะลูกชายได้มาเล่าให้ฟังว่าในอดีตคุณพ่อเลี้ยงลูกอย่างไรนะคะคุณพ่อเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะและเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีความรู้รอบด้านมีความเก่งในตัวนะคะดูว่าเขาใช้ชีวิตในการเลี้ยงลูก2คนเป็นอย่างไรนะคะภาพแรกกำลังนั่งทำอะไรอยู่คะกำลังนั่งทานข้าวอยู่แต่ก่อนที่จะทานข้าวไม่รู้มีคุณพ่อใครเป็นอย่างนี้บ้างก่อนที่จะทานข้าวคุณพ่อถืออะไรมาคะคุณพ่อถือจานมา1ใบพร้อมกับปลา1ตัวนักเรียนเคยดูไหมโฆษณาเนี้ยปลา1ตัวแล้วก็มาวางและคุณพ่อก็มีอารมณ์ขันคุณพ่อก็ถามลูก2คนว่าเป็นไงคะทายดูซิปลาในจานมีกี่ตัวปลาในจานซึ่งเป็นปลาทูที่ทอดมาแล้วปลาในจานมีกี่ตัวลูกก็บอกว่า1ตัวใช่ไหมคะแต่คุณพ่อบอกว่าปลาในจานมี2ตัวก็คือปลาทูทูแปลว่า2คุณพ่อมีอารมณ์ขันนะคะเด็กๆก็หัวเราะแล้วก็ขำกันเสร็จแล้วคุณพ่อบอกว่าไงลูกคุณพ่อบอกว่าปลา2ตัวแต่สามารถแบ่งทานได้3คนก็คือแบ่งท่อนหัวท่อนกลางแล้วก็ท่อนหางใช่ไหมคะ3คนคือใครลูกคุณพ่อแล้วก็ลูก2คนนะคะอันนี้แสดงให้เห็นถึงความห่วงข้อไหนนะห่วงข้อไหนลูกความพอประมาณนะคะความพอประมาณถ้าเราคิดว่าเราทานกันพอลูกคิดว่าพอไหมพอไหมคะพอก็สามารถแบ่งได้3คนนะคะถ้าเราคิดว่าไม่พอทานกันไม่พอคุณพ่อจะหาใหม่มาให้ได้ไหมได้ไหมหาปลาตัวใหม่มาให้ได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะปลามันมีแค่ตัวเดียวแต่คุณพ่อพยายามแบ่งให้พอให้เท่าๆกันใช่ไหมคะก็คือความพอประมาณนะต่อไปภาพนี้ภาพที่สองคุณพ่อกำลังทำอะไรลูกกำลังเย็บผ้าหรือซ่อมเสื้อผ้าสักอย่างนะแต่ภาพนี้เป็นภาพที่คุณพ่อกำลังเลาะอะไรคะล้อชื่อของพี่เสื้อของพี่ใช่ไหมคะกำลังล้อชื่อแล้วก็จะให้ใครคะ
ให้น้องใส่คุณพ่อก็บอกว่าในเมื่อของยังใช้ได้อยู่เราก็ไม่ควรจะซื้อใหม่นะคะเราก็ให้น้องต่อก็เป็นเสื้อใหม่ของน้องต่อนะคะน้องก็ดีใจถือว่าได้เสื้อใหม่เสื้อใหม่จากพ่อนะคะแต่จริงๆแล้วก็เป็นเสื้อของพี่นี่แหละนะคะนี่คือความพอประมาณแล้วก็การรู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีใกล้ตัวนะคะต่อไปภาพที่3คืออะไรลูกกลุ่ม1ตอบหน่อยครูไม่ได้ยินเสียงกลุ่ม1เลยภาพที่3คืออะไรลูกอะไรคะบีบยาสีฟันใช่มั้ยแสดงว่ายาสีฟันหลอดนี้เป็นไงลูกใกล้จมูกแล้วลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็กวิ่งมาตึ๊ดพ่อครับพ่อครับยาสีฟันหมดแล้วยื่นให้พ่อพ่อบอกว่าไงรู้ไหมลูกพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะเล่นมายากลให้ดูใช่ไหมปิดตาก่อนปิดตาก่อนปิดตาเสร็จแล้วคุณพ่อทำไงคะบีบยาสีฟันให้ซึ่งยาสีฟันก็ยังเหลืออยู่ในหลอดแต่เด็กๆ เขาบีบไม่เป็นใช่ไหมลูกเขาก็บอกว่ายาสีฟันหมดแล้วซึ่งพอคุณพ่อบีบให้แล้วเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็เห็นยาสีฟันแล้วเป็นไง wow. ดีใจใช่ดีใจว่าอ้าวยาสีฟันมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะความพอประมาณนะต่อไปมาดูเรื่องของความมีเหตุผลวันหนึ่งวันหนึ่งคุณพ่อพาลูกไปเดินเล่นพาลูกไปเดินเล่นแล้วไปเจอเพื่อนเด็กๆด้วยกันที่เล่นอยู่นะคะเด็กๆเล่นอะไรคะรถบังคับใช่ไหมลูกเล่นรถบังคับซึ่งสองคนเนี่ยลูกชายสองคนของคุณพ่อเนี่ยหันซ้ายหันขวาก็คืออยากเล่นด้วยถ้าเป็นเรารู้สึกแบบนั้นไหมลูกเพื่อนเล่นรถบังคับอยู่ลูกเห็นเพื่อนเล่นรถบังคับนี่คือในความรู้สึกของเราถ้าเราเป็นเด็กเราจะเป็นยังไงอยากเล่นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สนใจหยุดดูเลยใช่ไหมแต่คุณพ่อซึ่งเห็นอะไรคะเห็นพฤติกรรมของลูกเหมือนกับอยากจะเล่นรถคันนั้นคุณพ่อก็เลยกลับมาเป็นไงลูกกลับมาประดิษฐ์รถให้นะคะคนละคันพอให้เด็กๆแล้วเด็กๆ ดีใจมากแล้วก็ได้มีของเล่นเหมือนคนอื่นด้วยนะคะอันนี้คือความมีเหตุผลใช้ความรู้ที่มีนะคะรู้เข้าใจว่าลูกอยากได้อยากเล่นแบบนั้นแต่คุณพ่อก็ไม่ซื้อนะคะแต่ใช้ความรู้ที่มีมาสร้างชิ้นงานให้สร้างรถให้คนละ1คันเด็กๆก็เล่นได้เหมือนคนอื่นเช่นกันนะคะมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตอนนี้ดีมากเลยคุณครูเห็นแล้วคุณครูรู้สึกชอบมากคุณพ่อสอนลูกในการเก็บออมในการวางแผนอนาคตลูกเขาบอกว่าคุณพ่อเป็นคนที่สอนในเรื่องของการวางแผนที่แบบสนุกมากนะคะก็สอนทำบัญชีรายจ่ายทำบัญชีเก็บออมนะคะเสร็จแล้วหยอดกระปุกแล้วก็ให้ทำอะไรคะบวกเลขในแต่ละวันที่หยอดกระปุกเนี่ยนะคะบวกเลขบวกเลขแล้วให้ตอบคำถามด้วยพอลูกตอบได้ก็ชื่นชมเด็กๆก็ดีใจนะคะอันนี้เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการเก็บออมอยู่ในข้อของการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีวันหนึ่งเป็นไงคะวันหนึ่งน้องชายป่วยต้องพาหาหมอค่ารักษาเป็นไงใช้ตังค์เยอะไหมเยอะนะคะใช้ตังค์ก็เกือบพันทีนี้คุณพ่อ
ไม่ได้เอาตังมา

0: ไม่ได้เอาเงินมาเงินในกระเป๋ามีอยู่น้อยนิดแต่ว่ามีใครเอามาคะพี่ชายเป็นคนถือกระปุกออมสินมาเลยแล้วก็มาวางให้พ่อพี่ชายใส่ในกระเป๋าเนี่ยค่ะกระเป๋าเป้ข้างหลังเนี่ยพี่ชายแอบใส่กระปุกออมสินมาซึ่งวันที่น้องป่วยต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อไม่มีเงินในกระเป๋าเลยน้องชายก็พี่ชายก็นำกระปุกออมสินมาวางพ่อก็ยิ้มนะคะนี่คือเป็นการวางแผนเรื่องของการเงินในอนาคตไว้นะคะไว้ยามฉุกเฉินยามจำเป็นนะคะจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็คือเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆนั้นได้ถ้าเรามีการวางแผนที่ดีนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะนักเรียนสามารถนำเป็นแนวทางไปใช้ปฏิบัติกับตัวเองได้นะคะหรือครอบครัวเราได้มาดูเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขความรู้ในเรื่องของความรู้ของคุณพ่อคุณพ่อมีแนวทางมีความรู้การคิดอย่างรอบคอบทุกกระบวนการในการดูแลลูกนะคะให้อยู่อย่างมีความสุขให้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่รู้สึกขาดทั้งที่ครอบครัวก็ไม่ได้จะร่ำรวยนะคะภาพนี้คือคุณพ่อพาลูกเดินเล่นเมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วไปเห็นเพื่อนเล่นรถบังคับอยากเล่นด้วยสนใจมากคุณพ่อก็เลยใช้ความรู้ที่มีกลับมาสร้างรถ2คันให้กับลูกได้เล่นเหมือนกันอาจจะบังคับไม่ได้แต่ก็สามารถวิ่งได้ลากได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขความรู้ถ้าคุณพ่อไม่มีความรู้คุณพ่อจะสร้างรถให้น้องได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้นะคะต่อไปเงื่อนไขคุณธรรมในเรื่องของการนำเสื้อตัวเก่ามาเป็นเสื้อตัวใหม่ให้น้องเสื้อตัวเก่าของพี่นำมาปรับนำมาปักชื่อเปลี่ยนเป็นเสื้อตัวใหม่ให้น้องนะคะเพราะยังมีคุณภาพดีอยู่แล้วก็เรื่องของการดูแลลูกยามป่วยไข้นะคะสุดท้ายเมื่อสองหนุ่มโตขึ้นเป็นไงลูกเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศไหมการที่เขาเติบโตแล้วเรียนรู้ได้รับปริญญาได้ทำงานเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อประเทศช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงเพราะว่าคุณพ่อสร้างลูกที่มีคุณภาพมาจากพื้นฐานชีวิตเป็นไงคะการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะลูกก็ได้เรียนรู้ความรู้ทุกอย่างพื้นฐานทุกอย่างการดำเนินชีวิตผ่านอะไรลูกคิดว่าลูกเขาได้ประสบการณ์ผ่านอะไรคะผ่านอะไรจากคุณพ่อผ่านอะไรจากคุณพ่ออะไรคะใครตอบได้บ้างผ่านอะไรคะผ่านอะไรคะตอบหน่อยดังๆเชิญกลุ่มหนึ่งค่ะ
1: ผ่านจากการเลี้ยงดูครับ
0: ผ่านจากการเลี้ยงดูการอบรมเลี้ยงดูลูกโดยใช้กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันใช่ไหมลูก
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมครับโดยการนำหลักอะไรมาใช้หลักอะไรลูก
1: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ
0: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเก่งมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูวิดีทัศน์นี้นะลูกเสร็จแล้วต อบคำถาม3ข้อตั้งใจดูให้ดี
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
2: โอ้โห
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: หมดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบ
2: หนูจะรีบนอนแล้วนะคะขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะคะเพื่อการศึกษาของขวัญจากดินนะคะฉบับเต็มก็นักเรียนสามารถดูได้นะคะดีมากนะคะจากไม่โดนคิดนะคะปรบมือให้กับทางฝ่ายเจ้าของลิขสิทธิ์หน่อยนะคะขอบคุณเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เรานำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษานะคะเพื่อการศึกษาต่อไปให้นักเรียนตอบคำถามนักเรียนเห็นใบงานไหมลูกตอบคำถามคุณครูมา3ข้อข้อไหนบ้างช่วยกันตอบนะคำถามข้อ9ลูกจากการชมวิดิทัศน์แล้วพร้อมยังพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะคะคำถามข้อที่9ฉากที่คุณปู่ขายของคิดราคาแค่ครึ่งกิโลกรัมจาก1กิโลกรัมแล้วมีแถมมะละกอให้กับลูกค้าที่ชอบทานแสดงถึงอะไรได้บ้างและลักษณะด้านใดใน3ห่วง2เงื่อนไขตอบเลยค่ะลูกยกมือตอบได้เลยข้อนี้ข้อละ2คะแนนสะสมสะสม
3: มีเหตุผลและมีคุณธรรมค่ะ
2: มีเหตุผลและมีคุณธรรมมีคุณธรรมเรื่องอะไรนะลูก
3: การแบ่งปันค่ะ
2: การรู้จักแบ่งปันเก่งมากมีเหตุผลยังไงเห็นว่า
3: ช่วยเหลือผู้อื่นที่จะมีการแบ่งผลไม้ให้ค่ะ
2: เพราะว่ารู้ว่าเขาชอบเป็นไงชอบ
3: รู้ว่าเขาชอบทานค่ะ
2: มะละกอใช่ไหมคะถูกไหมการมีน้ำใจเห็นไหมคะแบ่งปันปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ความไม่โลภนะคะสอดคล้องกับ3ห่วงก็คือความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมนะคะข้อ10ใครจะตอบเชิญกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม2ยกช้าไปลูกสมุดบัญชีครัวเรือนของคุณปู่คืออะไรคะสมุดบัญชีครัวเรือนคืออะไรคะ
3: คือการจดต้นทุนรายรับรายจ่ายบันทึกยอดเงินคงเหลือค่ะเพื่อใช้ได้อย่างประหยัดค่ะ
2: จดบันทึกรายรับรายจ่ายใช่ไหมคะสิ่งที่เราขายไปได้กำไรเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่ใช่ไหมลูกเก่งมากกว่าเมื่อกลุ่ม5ค่ะทุนรายได้กำไรนะคะต่อไปข้อ11 11กลุ่ม5 กลุ่ม5กลุ่ม2อยากตอบอ่ะกลุ่ม5ไม่ให้เหรอคะ การจดบันทึกต้นทุนรายได้กำไรเพื่อจะได้ตรวจสอบว่ามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วแสดงถึงลักษณะด้านใดที่เด่นชัดใน3ห่วง2เงื่อนไขอยู่ในข้อไหนลูก
3: ห่วงพอประมาณค่ะ
2: อะไรนะคะ
3: อยู่ในห่วงพอประมาณค่ะและใช้หลักธรรมความรู้เพื่อคิดคำนวณเงินในแต่ละวันค่ะ
2: ห่วงพอประมาณเดี๋ยวดูนะดูคำตอบก่อนนะ ภูมิคุ้มกันและก็เงื่อนไขความรู้กับคุณธรรมถูกครึ่งหนึ่งปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะการนำเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ก็ต้องคำนึงถึง4มิติที่คุณครูสอนไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็ด้านวัฒนธรรมนะคะถ้านักเรียนนำ3ห่วง2เงื่อนไขไปใช้ได้ก็จะทำให้ด้านแต่ละด้านเนี่ยเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรและก็วัฒนธรรมมีความยั่งยืนขึ้นนะคะมีความมั่นคงและยั่งยืนประเทศชาติก็มีความมั่นคงด้วยนะคะมาดูตัวอย่างด้านเศรษฐกิจเช่นการนำอะไรคะใยสับปะรดคุณครูเคยสอนแล้วใช่ไหมการนำใยสับปะรดมาแปรรูปหรือมาสร้างผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยการเพิ่มมูลค่าใช่ไหมใช่ไหมคะมาสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเสื้อผ้าก้อนดินสร้างบ้านหรือกระเป๋าของใช้ต่างๆนี่คือด้านเศรษฐกิจเห็นไหมคะถ้าทำได้ช่วยพัฒนาประเทศไหม
4: ช่วย
2: จากสิ่งไร้ค่าที่เขาทิ้งเนี่ยใช่ไหมคะเห็นไหมคะต่อไปด้านสังคมนอกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วยังสามารถจ้างคนในชุมชนให้มีรายได้เห็นไหมคะจ้างคนในชุมชนมีรายได้ช่วยในการผลิตนะคะคนเฒ่าคนแก่ก็มีรายได้ด้วยในชุมชนนะคะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมคะต่อไปทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ที่เหลือใช้ที่ทิ้งแล้วเป็นขยะหรือเป็นมลพิษเห็นไหมคะเรามาสร้างให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้กับครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วยนะคะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทรัพยากรที่มีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะด้านวัฒนธรรมก็ใช้ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นในการใช้อะไรคะเครื่องทอผ้าเขาเรียกว่ากี่ทอผ้านะคะนำเส้นใยมาถักทอเป็นผืนผ้าใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นวัฒนธรรมก็ไม่หายนะคะการใช้สีโดยจากธรรมชาตินะคะสีต่างๆใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านมาช่วยมีวิดีทัศน์อีก
5: เริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
6: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
7: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
5: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
7: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
1: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
7: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ๊ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะขายหมดเลยค่ะคุณปู่เ
2: ฮ้ยนี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ว่าไงลูก
1: ฮัลโหลพ่อพ่อกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะนี่นี่พ่อรู้ไหมคะหนูไปขายของที่ตลาดมานะได้ตังค์มาตั้งหลายร้อยแน่หนูทำงานมีเงินแล้วนะคะพ่อต่อไปเนี้ยพ่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักแล้วไง
2: นะคะขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆด้วยปรบมือหน่อยค่ะนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้เงื่อนไขความรู้ใช่ไหมลูกไปใช้ในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนนะเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้ให้นักเรียนตอบคำถามอีก3ข้อนะคะจากการชมวิดีทัศน์เมื่อกี้นะคะถ้าเกิดว่าเวลาไม่ทันก็เดี๋ยวคุณครูให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะแต่ไม่ยากนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมตอบคำถามจากการชมวิดีทัศน์เมื่อกี้นะคะ3ข้อจากใบงานนะคะพร้อมไหมลูกเชิญเลยค่ะทำได้เลย

นักเรียนเสร็จแล้วนะคะไม่ยากหรอก3ข้อเพราะว่านักเรียนชมวิดีทัศน์เสร็จแล้วนักเรียนตอบคำถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนะคะสรุปว่าการเดินทางสายกลางเนี่ยเป็นไงคะต้องมีความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีความรอบคอบสิ่งสำคัญสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วยนะคะการรู้จักใช้ความรู้อย่างระมัดระวังรอบคอบมีคุณธรรมในเรื่องของการตัดสินใจจากสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆช่วงวิกฤตของเรานะคะตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีสตินะสิ่งเหล่านี้นะคะเรานำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ตัวอย่างเหมือนของใครเมื่อกี้ตัวอย่างใครคะตัวอย่างจากขวัญข้าวเรียนอยู่ในห้องเรียนได้ความรู้จากคุณครูแล้วนำความรู้นั้นไปปฏิบัติสร้างรายได้กับตัวเองและครอบครัวได้นะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนเรื่องอะไรลูกการดำเนินชีวิตใช่ค่ะเรื่องเดิมนะคะเรายังเรียนเรื่องเดิมอยู่นะแต่เพิ่มขึ้นมาก็คือการนำเสนอ

0: การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตของฉันฉะนั้นอาทิตย์หน้าทุกกลุ่มต้องนำเสนอนะการนำปรัชญาไปใช้อย่างไรนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะต้องเตรียม 1. ใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ใบงานที่1เรื่องรีวิวคิดจากการ์ตูนแอนิเมชันของขวัญจากดินนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสัปดาห์หน้าสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะแล้วก็รบกวนครูปลายทางเตรียมให้ด้วยนะคะ 1. ใบงานที่2เรื่องเรียนรู้จากเพื่อนในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ใบงานที่3นะคะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Okay, let's get back with me. Teacher is going to do number random because we have six items. Okay, six items with six people in the classroom. And if the teacher says the numbers, you can stand up. Even the students in the studio. Okay, so number one, ta-da! Number one goes to number 10. Okay, number 10. Yeah, you just read the sentence for me.
1: Our family love to travel the open sea on a relaxing
0: cruise ship. Cruise ship. Okay, let's check. Very good. All right, correct 2 points. Okay, so cruise ship is all about the boat. You traveled on the the ocean. Okay, so cruise ship. Next one. Number two, we move to 26. Okay. It is your honor. Let's see.
2: I am too exciting.
0: Exhausted
2: to go on the
0: annual
2: trip because I did a lot of homework last night.
0: Let's check. Correct, 2 points. Congratulations. Okay, next one, we move to number 20. Okay, 20 is absent today, but that's all right. We move to number 7. Okay, number 7.
3: My sister is interested in fashion and wants to be a designer in the future.
0: All right, let's check. Very good, interested. 2 points. Now we move to the next one. Number 17. Okay, 17.
2: Do you know Jim? He is the most amazing tour guide that I have ever known.
0: Okay, let's check. Amusing. All right. So this one, number 4. นักเรียนอาจจะสงสัยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือ he ใช่ไหมหลายคนอาจจะคิดว่าจะต้อง talking about the feeling แต่จริงๆแล้วเขากำลังบรรยายว่าจิมเป็นคนแบบไหนเนาะก็ต้องใช้เป็น amusing คือการใช้ adjective of description นั่นเอง All right. Next. Number nine.
4: Yesterday,
0: we were
4: surprised that no one stay in class, not
0: even
4: the teacher.
0: Teacher, okay. All right, let's check. Okay. Congratulations, surprise. So surprise, talking about the feeling. Okay, talking about the feeling. Yeah. The last one. 22. Oh my god. วันนี้กลุ่ม2น่าจะได้คะแนนเยอะมากๆเลยเพราะว่าดวงมาที่กลุ่ม2แล้วนั่นเอง
5: Today I talk about finding story with my friend when I was in Korea.
0: Very good. Let's check. Frightening. Okay. So this word frightening, we use frightening to describe the story. All right. เดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำกิจกรรม Travel Mingle กันโดยให้นักเรียนใช้ใบงานที่14นะครับแต่กลับหลังจะเป็นกระดาษนะว่างเปล่าใช่ไหมให้เราเลือก1สถานที่เขียนสถานที่ลงไปและหลังจากนั้นให้เราวาดอีโมติคอนที่เรารู้สึกกับสถานที่นั้นโอเคมั้ยครับอีกครั้งนึงให้นักเรียนทำการพลิกกระดาษของใบงานที่14จะเจอหน้าว่างเปล่านะครับข้อแรกที่เราต้องทำคือเลือกสถานที่ที่เราจะไปอันที่สองคือให้วาดอีโมติคอนที่เรารู้สึกกับสถานที่นั้นๆเพื่อที่ว่าเราจะทำกิจกรรม Towering Mingle นั่นเองนะครับทีเชอร์ให้เวลา2นาทีแล้วกันในการวาดรูปอีโมติคอนของตัวเองลงไปโอเค let's do it

โอเค let's get back with me เดี๋ยวเชิญจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางเรียนปลายทางนะครับทำการจัดกลุ่มกันเป็นวงกลมนะครับซึ่งกิจกรรมมิงเกิลนั้นจะต้องมีทั้งหมด2วงกลมคือวงกลมนอกและวงกลมในนะครับคนที่อยู่ในวงกลมในจะต้องคู่กับวงกลมนอกนะครับเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เราดูกับนักเรียนต้นทางนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เราจะโชว์ดังนี้นะครับโอ้ sorry the first one is praise okay so what is it everybody what is it amusement park so how do I feel amusing when you want to say you say towering toAn amusement park. It's amusing. I feel amused. Okay, แบบนี้นะครับเข้าใจไหมนักเรียน Okay, all right. So the yellow one, you need to change to your praise. And amusing, you need to change to the words or the adjective of description. And the purple one, you need to change to youradjective of feeling okay you got it all right if you got it you can take a look at the presentation we are going to do with 5 people กิจกรรมนี้เราจะทำทั้งหมด5คนนะครับซึ่งเมื่อนักเรียนพูดกับเพื่อนคู่แรกเสร็จแล้วให้ขยับไปทางขวาและสลับไปเรื่อยๆทั้งหมด5คนนะครับ okay so let's do it

0: Okay, number, sorry, number three. Number three. Stand up, number three, stand up with the microphone. Okay, just hold on. Okay, so could you say your sentences?
1: Traveling to the park is relaxing. I feel relaxed.
0: Okay, so where did he go? To a park. Very good. All right, next one. We move to number 22, 23. Okay, 23 is absent. That's all right. 16. Could you just say your sentences?
2: Traveling to water park is exciting. I feel exciting.
0: One more time.
2: Traveling. Traveling to water park is exciting. I feel excited.
0: Excited. Okay, where did she go? To the water park. 13.
3: Traveling to beach.
0: To a beach.
3: It's relaxing. I feel relaxing.
0: It's relaxing. I feel
3: relaxed.
0: Okay, very good. All right, sit down. นักเรียนต้นทางเดี๋ยวเรากลับไปลงคะแนนให้กับกลุ่มของตัวเองด้วยนะครับที่เราได้เป็นอาสาสมัครในการทำกิจกรรม traveling mingle นะครับ alright so let's wrap it up so participle used as adjective present participle ending in ing to describe the characteristic of a person thing or situations for example it was amusing film some books are very boring so boring it'sDescribing some books. Okay, so boring we call present participle ending in ing. นั่นเองนะครับเราจะใช้ participle ทำหน้าที่เป็น adjective. ซึ่ง participle ตัวที่เป็น ing เราเรียกมันว่าเรียกว่าอะไรเอ่ย present participle หน้าที่ของเขาคือ describe of a person thing or situation ในการบรรยายถึงลักษณะของสิ่งนั้นๆ นะครับ For example some booksare very boring หนังสือบางเล่มเนี่ยค่อนข้างที่จะทำไมน่าเบื่อมากๆเลยซึ่งคำว่าน่าเบื่อนั้นทำหน้าที่บรรยายใครหนังสือนั่นเองโอเคคราวนี้เรามี present participle แล้วเราจะต้องเป็น next one is past participle ending in ed นั่นเอง to describe a feelingAnd emotion and reaction. For example, I am bored of a difficult situation. I am bored of difficult subject. I think they were excited. So the word excited describe ขยะไอ้ the word excited บรรยายอะไรเอ่ยบรรยายใครบรรยาย feeling ของ I หรือของ they ของ they นั่นเองส่วนคำว่า boredบรรยายถึง feeling ของ I นั่นเองโอเค bored และ excited เราเรียกมันว่า past participle โอเคนั่นเองคือลงท้ายด้วย ed นั่นเอง alright

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วย
1: เหร
4: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการคูณเลขยกกำลังกันค่ะซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะ1 นะคะนักเรียนสามารถที่จะหาค่าของเลขยกกำลังและใช้สมบัติของเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้ค่ะ2 นะคะนักเรียนสามารถหาผลคูณของเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้ค่ะดังนั้นก่อนอื่นที่เราจะไปหลักการคูณเลขยกกำลังนะคะเรามาทบทวนความรู้ในเรื่องของเลขยกกำลังที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วในตอนม.1 กันก่อนนะคะนะคะนักเรียนคะลองดูว่า16นะคะสามารถเขียนอยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเดียวกันซ้ำกันได้อย่างไรบ้าง
1: 4
0: 4คูณด้วย4ใช่มั้ยคะก็คือ4คูณกัน2ตัวมีอีกมั้ยคะ
1: ล
0: บ4คูณกับลบ4ใช่มั้ยคะถูกต้องก็ได้ใช่เดียวค่ะมีอีกมั้ยคะ
1: 2 2 2 2
0: ถูกต้องค่ะสามารถเขียนเป็น2คูณด้วย2คูณด้วย2คูณด้วย2หรือว่า2คูณกัน4ตัวได้ใช่มั้ยคะมีอีกมั้ยคะหรือว่าหมดแล้วค่ะก็สามารถเขียนเป็นลบ2คูณด้วยลบ2คูณด้วยลบ2และคูณด้วยลบ2ก็คือลบ2คูณกัน4ตัวใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็เหมือนกับที่เรียนตอบคุณครูเลยนะคะเราก็จะได้ว่า16ค่ะสามารถเขียนอยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเดียวกันซ้ำกันได้นะคะอย่างเช่น4คูณด้วย4นั่นเองนะคะหรือว่า4คูณกัน2ตัวค่ะแล้วก็2คูณด้วย2คูณด้วย2คูณด้วย2หรือว่า2คูณกัน4ตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่านะคะ

0: ราสามารถเขียนเป็นลบ4คูณด้วยลบ4นะคะหรือว่าลบ4คูณกัน2ตัวนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเราสามารถเขียนเป็นลบ2คูณด้วยลบ2คูณด้วยลบ2คูณด้วยลบ2หรือว่าลบ2คูณกัน4ตัวนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนทราบแล้วค่ะว่า16เนี่ยสามารถเขียนอยู่ในรูปของการคูณกันนะคะของจำนวนเดียวกันซ้ำกันได้แล้วค่ะทีนี้คุณครูต้องการให้นักเรียนนะคะลองนำคำตอบที่ตอบคุณครูเมื่อสักครู่ค่ะลองดูว่านะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้อย่างไรค่ะพร้อมทั้งระบุฐานและเลขชี้กำลังให้คุณครูด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรียนต้นทางและปลายทางลองทำพร้อมๆกันเลยนะคะจากคำตอบเมื่อสักครู่เขาเรียนบอกว่า16นะคะสามารถเขียนได้เป็น4คูณด้วย4ดังนั้นเราสามารถเขียน4คูณ4ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 4 ยกกำลัง 2
0: ถูกต้องค่ะ4ยกกำลัง2โดยที่ฐานของเราจะเป็นเลขอะไรคะ
1: 4
0: โดยที่มี4เป็นฐานถูกต้องค่ะและมีเลขอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะและ2เป็นเลขชี้กำลังค่ะต่อไปค่ะ2คูณด้วย2คูณด้วย2คูณด้วย2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 2 ยกกำลัง 4
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง4โดยที่มีจำนวนใดเป็นฐานคะมี2เป็นฐาน
1: 4
0: และเลขชี้กำลังล่ะคะ
1: 4
0: และมี4เป็นเลขชี้กำลังถูกต้องค่ะต่อไปค่ะและลบ4คูณด้วยลบ4นะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ4ลบ2
0: ถูกต้องค่ะลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2โดยที่ฐานของเราเป็นจำนวนไหนคะ
1: ลบ
0: 4เป็นฐานถูกต้องค่ะและเลขชี้กำลังล่ะคะ
1: 2
0: เป็นเลขชี้กำลังถูกต้องค่ะและลบ2คูณด้วยลบ2คูณด้วยลบ2คูณด้วยลบ2เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ2ลบ2ลบ4
0: ถูกต้องค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4โดยที่เรามีจำนวนใดเป็นฐานคะ
1: ลบ2
0: เป็นฐานและเลขชี้กำลังล่ะคะ
1: 4
0: เป็นเลขชี้กำลังถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะคุณครูก็มีคำถามต่อถ้า a คูณกัน n ตัวจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้อย่างไรพร้อมทั้งระบุฐานและเลขชี้กำลังให้คุณครูด้วยรอบนี้คุณครูต้องการบอกว่าถ้า a คูณกัน n ตัวเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้อย่างไรคะ
1: a ยกกำลัง n
0: ถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนa คูณกัน n ตัวนะคะให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ว่า a ยกกำลัง n นั่นเองค่ะโดยที่เราจะมี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังถูกต้องค่ะต่อไปเราจะมาทบทวนเลขยกกำลังกันค่ะซึ่งเราเคยเรียนกันในตอนม.1แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทนิยามของเลขยกกำลังก่อนนะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังเขียนแทนได้ด้วย a ยกกำลัง n จะมีความหมายดังนี้ค่ะ a ยกกำลัง n หมายความว่ามี a คูณกัน n ตัวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะบทนิยามบอกว่าเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นะคะเห็นไหมคะว่าจากเลขชี้กำลังของเราเป็นจำนวนเต็มลบนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนเต็มบวกได้ไหมคะได้ก็คือเขียนในรูปของเศษส่วนนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนการใช้บทนิยาม a ยกกำลังลบ n ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะ5ยกกำลังลบ3เขียนอยู่ในรูปที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้อย่างไรคะ ถูกต้องค่ะเราจะได้นะคะเป็นเศษ1ส่วน5ยกกำลัง3นั่นเองค่ะค่ะอีก1จำนวนค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลังลบ4สามารถเขียนอยู่ในรูปที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะก็คือเขียนได้เป็นเศษ1ส่วนลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะบทที่3ถัดไปค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะเท่ากับ1นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนการใช้บทนิยาม a ยกกำลัง0ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนั่นเองค่ะ8ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง0มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ
1: 1
0: นะคะ m ยกกำลัง0เมื่อ m ไม่เท่ากับ0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: สังเกตดูว่าทั้ง3จำนวนนี้มีค่าเท่ากันไหมคะเท่ากันซึ่งก็คือเท่าไหร่คะ
1: 1
0: นั่นเองถูกต้องค่ะเราก็จะว่าทั้ง3จำนวนนี้นะคะเท่ากันค่ะซึ่งแต่ละจำนวนจะมีค่าเท่ากับ1ค่ะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนสมบัติของเลขยกกำลังกันบ้างค่ะสมบัติของการคูณเลขยกกำลังนะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m คูณด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวกด้วย n นะคะนั่นหมายความว่าไงคะหมายความว่าถ้าฐานเหมือนกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังในการช่วยหาคำตอบนะคะอย่างจำนวนแรก7ยกกำลัง6คูณด้วย7ยกกำลัง5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะเมื่อฐานเหมือนกันฐานก็คือเลข7ใช่ไหมคะฐานเหมือนกันสามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ก็คือ7ยกกำลัง6บวกด้วย5ก็จะเท่ากับ7ยกกำลัง11ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะลบ 1.5 ทั้งหมดยกกำลัง3คูณด้วยลบ 1.5 ทั้งหมดยกกำลัง4เราได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าฐานของเราเหมือนกันใช่ไหมคะฐานก็คือลบ 1.5 นะคะเราก็สามารถนำลบ 1.5 ทั้งหมดยกกำลัง3บวกด้วย4ซึ่งก็จะได้คำตอบก็คือลบ 1.5 ทั้งหมดยกกำลัง7ค่ะต่อไปค่ะเรามาทบทวนสมบัติของการหารเลขยกกำลังค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าถ้าฐานเหมือนกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะเห็นไหมการหาแต่ว่าเราต้องใช้นำมารบกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนการใช้สมบัติของการหาเลขยกกำลังไปพร้อมๆกันนะคะลบ4ทั้งหมดยกกำลัง7หารด้วยลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5เราได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะเราจะได้ว่าฐานเหมือนกันแล้วคือฐานเป็นลบ4นักเรียนก็สามารถนำ7ลบด้วย5ได้เลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้คำตอบก็คือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเศษ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วยเศษ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง7เราได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: เศษ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง5
0: ลบ5นะคะถูกต้องค่ะท่านเรนก็ดูสังเกตดูว่าฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะฐานของเราเป็นเศษ3ส่วน5ท่านเรนก็สามารถนำเลขชี้กำลังก็คือ2ลบด้วย7นะคะซึ่ง2ลบด้วย7ก็จะได้ลบ5นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือเศษ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังลบ5ค่ะค่ะเมื่อเราทบทวนบทนิยามของเลขยกกำลังได้แล้วนะคะรวมถึงสมบัติของเลขยกกำลังด้วยดังนั้นคุณครูก็จะมาตรวจสอบนะคะความรู้เบื้องต้นที่เราได้เคยเรียนเมื่อตอนม.1 นะคะโดยการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับในกิจกรรมจับกลุ่มจำนวนนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีนะคะบัตรจำนวนให้กับนักเรียนนะคะคนละ1ใบนั่นเองค่ะค่ะก็สำหรับนะคะคำชี้แจงของนักเรียนนะคะก็คือ1เลยค่ะให้นักเรียนนะคะหาค่าของจำนวนบนบัตรที่นักเรียนได้รับนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนจับกลุ่มกับผู้ที่ได้รับบัตรที่มีจำนวนบนบัตรมีค่าเท่ากันอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะและหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีคิดในการหาค่าของจำนวนที่ได้รับแล้วเขียนคำตอบจำนวนทุกจำนวนลงในสมุดของตนเองนะคะซึ่งสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูก็แจกบัตรจับกลุ่มจำนวนค่ะให้นักเรียนคนละ1ใบค่ะหลังจากนั้นก็คอยให้คำแนะนำนักเรียนแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องได้เลยค่ะดังนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะแจกบัตรจำนวนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ลองดูว่าบัตรที่เราได้เนี่ยเป็นจำนวนมีค่าใดหาคำตอบให้เรียบร้อยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะลองดูว่าแต่ละคนลองแจกบัตรได้เลยค่ะคนละ1ใบนะคะแล้วก็หาค่าบนบัตรว่าของเราเนี่ยได้ค่าเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะมาลองดูว่านักเรียนที่ได้บัตรจำนวนเดียวกันจะต้องออกมานำเสนอนะคะว่าเรียนหาคำตอบแล้วได้คำตอบนี้ได้อย่างไรนะคะคุณครูให้เวลานะคะในการหาคำตอบเนี่ยสัก5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะ

0: ค่ะเรียนปลายทางค่ะขณะนี้เรียนต้นทางเนี่ยได้หาคำตอบได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวครูค่ะจะให้เรียนนะคะออกมานําเสนอจํานวนและวิธีคิดที่เราได้รับนะคะซึ่งขอกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มของบัตรจับกลุ่มจํานวนที่มีจํานวนบนบัตรมีค่าเท่ากับ1นักเรียนคนใดที่ได้บัตรจํานวนที่มีค่าเท่ากับ1ให้ออกมาที่บนกระดานหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเราดูนะคะว่าตอนนี้นะคะเพื่อนที่ได้บัตรจํานวนนะคะที่มีค่าเท่ากับ1เนี่ยได้ออกมาแล้วลองดูว่าเพื่อนเนี่ยได้คําตอบถูกต้องหรือเปล่าคะช่วยเพื่อนตรวจสอบด้วยนะคะไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนได้จํานวนอะไรคะ
1: ลบ7ยกกําลัง2คูณลบ7ยกกําลังลบ2ได้1ค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็คือเนื่องจากว่าของเพื่อนหันให้เพื่อนไปทางดูหน่อยนะคะค่ะก็สังเกตดูค่ะว่าจํานวนแรกที่เพื่อนได้เนี่ยฐานเหมือนกันใช่ไหมคะเนื่องจากว่าฐานเหมือนกันคูณกันเนี่ยให้เรานําเลขชี้กําลังมาบวกกันนะคะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ได้เลขชี้กำลังเป็น2และลบ2 2บวกด้วยลบ2ก็จะได้อะไรคะ0นะคะซึ่งจากบทนิยามเนี่ยเพื่อนก็จะว่าลบ7ทั้งหมดยกกําลัง0ก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะขอดูคนถัดไปค่ะค่ะสำหรับคนถัดไปค่ะหนูได้บัตรจำนวนอะไรคะ
2: ครับผมนะครับได้2ยกกําลัง8หาร2ยกกําลัง8ครับ
0: 2ยกกําลัง8หันบัตรให้เพื่อนไปทางดูด้วยนะคะ2ยกกําลัง8หารด้วย2ยกกําลัง8ได้เท่าไหร่คะซึ่งบอกว่าฐานเหมือนกันใช่ไหมคะหารกันเราสามารถนําเลขชี้กําลังมาลบกันได้ซึ่งเพื่อนก็ได้เป็น2ยกกําลัง8ลบ8ซึ่งก็จะได้2ยกกําลัง0นะคะซึ่ง2ยกกําลัง0จากบทนิยามเราจะได้ว่ามีค่าเท่ากับ1ถูกต้องค่ะคนถัดไปค่ะ
3: ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง6เท่ากับ1ค่ะ
0: ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง6มีค่าเท่ากับ1ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะคนถัดไปค่ะ
4: ลบ3ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเพื่อนใช้บทนิยามใช่ไหมคะเราก็สามารถตอบได้ค่ะว่าลบ3นะคะยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะถูกต้องทั้ง4ใบไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มแรกค่ะขอบคุณค่ะค่ะนะคะซึ่งคําตอบของเพื่อนเนี่ยคุณครูก็จะได้แสดงให้กับนักเรียนปลายทางนะคะได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของกลุ่มของบัตรจับกลุ่มจํานวนนะคะที่มีจํานวนบนบัตรมีค่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูในกลุ่มถัดไปค่ะว่านักเรียนเนี่ยได้เป็นกลุ่มไหนนะคะลองดูว่าเป็นกลุ่มเราหรือเปล่านะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวครูจะขอเชิญนะคะกลุ่มที่ได้บัตรจำนวนนะคะที่มีจำนวนบนบัตรมีค่าเท่ากับ16นะคะออกมาหน้ากระดานของเราค่ะค่ะก็จะมีเป็นไงคะกี่คนคะทั้งหมดกี่ใบเอ่ยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่าเพื่อนทั้ง8คนเนี่ยที่ออกมาได้บัตรจำนวนนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะลองดูในคนแรกค่ะ
4: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4คูณด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง0ค่ะ
0: เอ๊ะนะคะลองอ่านอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
4: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4คูณด้วย2ยกกำลัง0ค่ะ
0: มีค่าเท่าไหร่คะ
4: มีค่าเท่ากับ16ค่ะ
0: มีค่าเท่ากับ16นะคะลองชูบัตรให้กับเพื่อนปลายทางได้เห็นชัดเจนด้วยนะคะถูกต้องไหมคะค่ะเนื่องจากว่าจากบทนิยามค่ะ2ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับดังนั้นเมื่อเรานําไปคูณกับจํานวนนั้นก็ต้องได้ลบ2ทั้งหมดยกกําลัง4เหมือนเดิมใช่ไหมคะซึ่งลบ2ทั้งหมดยกกําลัง4ก็คือลบ2คูณกันทั้งหมด4ตัวใช่ไหมคะซึ่งคําตอบก็คือเท่าไหร่เอ่ย16นั่นเองถูกต้องค่ะคนถัดไปค่ะหนูได้ปัจจุบันอะไรคะ
4: ลบ2ยกกําลัง2คูณลบ2ยกกําลัง2มีค่าเท่ากับ16ค่ะ
0: ชูบัตรหันบัตรให้เพื่อนปลายทางได้เห็นชัดเจนนะคะค่ะซึ่งสําหรับบัตรจํานวนนะคะของเพื่อนก็คือลบ2ทั้งหมดยกกําลัง2คูณด้วยลบ2ทั้งหมดยกกําลัง2สังเกตดูว่าฐานเหมือนกันให้ฐานเหมือนกันคูณกันให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันซึ่งก็จะได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกําลัง4นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ16ถูกต้องค่ะค่ะคนถัดไปค่ะ
5: 4ยกกำลัง2เท่ากับ16ครับ
0: ถูกต้องค่ะหันบัตรให้กับเพื่อนปลายทางได้เห็นชัดเจนหน่อยนะคะค่ะ4ยกกำลัง2เท่ากับ16ถูกต้องค่ะค่ะคนถัดไปเลยค่ะ
4: 2ยกกำลัง4เท่า

0: กับ16ค่ะ
1: 2ยกกำลัง4เท่ากับ16ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะหันไปให้กับเพื่อนปลายทางได้เห็นชัดเจนด้วยนะคะค่ะคนถัดไปเลยค่ะ
2: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4เท่ากับ16ครับ
1: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4เท่ากับ16ถูกต้องค่ะ
3: 4ยกกำลัง6หาร4ยกกำลัง4เท่ากับ16ค่ะ
1: ค่ะซึ่งจากสมบัติของการหาเลขยกกำลังใช่ไหมคะเพื่อนก็เนื่องจากว่าฐานเหมือนกันให้นำเลขที่กำลังมาลบกันซึ่งคำตอบก็คือ16ถูกต้องค่ะคนถัดไปค่ะ
4: ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง6หารลบ4ทั้งหมดยกกำลัง4มีค่าเท่ากับ16ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเพื่อนก็ใช้นะคะสมบัติของการหาเลขยกกำลังเช่นเดียวกันใช่ไหมที่มีฐานเหมือนกันนะคะให้นำเลขที่กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะคำตอบก็คือ16ถูกต้องค่ะสุดท้ายค่ะ
5: ลบ4ยกกำลัง2เท่ากับ16ค่ะ
1: ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ16นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ของเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็จะมีเฉลยนะคะที่ชัดเจนให้กับนักเรียนปลายทางได้เห็นนะคะนั่นก็คือกลุ่มของบัตรจับกลุ่มจำนวนนะคะที่มีจำนวนบนบัตรมีค่าเท่ากับ16นะคะซึ่งเรามีทั้งหมด8ใบด้วยกันนะคะซึ่งก็ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูในกลุ่มถัดไปนะคะในกลุ่มถัดไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ดีคะเศษส่วนใช่ไหมคะค่ะเราจะให้นักเรียนที่ได้นะคะบัตรจับกลุ่มจำนวนนะคะที่มีจำนวนบนบัตรมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน9ออกมาดูนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราลองดูว่านักเรียนที่ได้คำตอบที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน9นั้นได้บัตรจำนวนเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะคนแรกค่ะหนูได้อะไรคะ
6: ทดก็คือเศษ9ยกกำลังลบ1ส่วน1มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน9ครับ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะคือเพื่อนใช้บทนิยามใช่ไหม a ยกกำลังลบ n ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคนถัดไปค่ะ
7: ลบ3ทั้งหมดยกกำลังลบ2มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน9ครับ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะก็คือลบ3ทั้งหมดยกกำลังลบ2ก็คือเพื่อนก็ใช้บทนิยามนะคะของเลขยกกำลังเช่นเดียวกันค่ะถัดไปค่ะ
8: 9หาร9ยกกำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน9ครับ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเนื่องจากเพื่อนใช้สมบัติของการหาเลขยกกำลังค่ะ
9: เศษ1ส่วน3ยกกำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน9ครับ
1: เศษ1ส่วน3ยกกำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน9นะคะถูกต้องค่ะคนถัดไปค่ะ
10: 3ยกกำลัง7หารด้วย3ยกกำลัง9มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน9ครับ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเพื่อนใช้สมบัติการหาเลขยกกำลังช่วยหาคำตอบนะคะคนถัดไปค่ะ
11: 9ยกกำลังลบ1เท่ากับเศษ1ส่วน9ค่ะ
1: ค่ะถูกต้องค่ะเพื่อนใช้บทนิยามของเลขยกกำลังช่วยหาคำตอบนะคะและคนสุดท้ายค่ะ
12: 3ยกกำลังลบ2ได้คำตอบเป็นเศษ1ส่วน9ค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้เลยค่ะค่ะก็คุณครูก็จะขึ้นนะคะตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะนี่ก็จะเป็นกลุ่มของบัตรจับกลุ่มจำนวนนะคะที่จำนวนบนบัตรมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน9นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคนไหนที่ได้นะคะบัตรจำนวนของเรามีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน9ออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่าเพื่อนที่ได้บัตรจำนวนมีค่ากับลบเศษ1ส่วน9นั้นได้บัตรจำนวนอะไรบ้างและถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราตรวจสอบไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะคนแรกเชิญเลยค่ะ
6: ลบ9ทั้งหมดยกกำลังลบ1มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนลบ9ครับ
1: ถูกต้องไหมคะค่ะคนถัดไปค่ะ
13: ลบเศษ3ส่วน3ยกกำลัง3ครับมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน9ครับ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะคนถัดไปค่ะ
14: ลบเศษ1ส่วน3กำลัง2มีค่าเท่ากับลบ

0: เจน1ส่วน9ครับ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะปรบมือให้กับกลุ่มนี้ของเราค่ะค่ะก็จะเป็นนะคะตัวอย่างของกลุ่มของบัตรจับกลุ่มจำนวนนะคะที่มีจำนวนบนบัตรมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน9ค่ะและจำนวนสุดท้ายค่ะนะคะนักเรียนคนใดที่ได้นะคะบัตรจำนวนค่ะมีค่ากับ625เชิญค่ะค่ะนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าค่ะว่าเพื่อนของเราที่เป็นตัวแทนในกลุ่มนี้นะคะว่าได้บัตรจำนวนที่มีค่าเท่ากับ625นั้นถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็ได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะ
2: ลบ5ยกกำลัง4นะครับได้625ครับ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะ
3: 5ยกกำลัง5หาร5เท่ากับ625ค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะ
4: ลบ5ยกกำลัง2คูณ5ยกกำลัง2ได้625ค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะคนถัดไปค่ะ
5: ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง3คูณลบ5ได้เท่ากับ625ครับ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะคนถัดไปค่ะ
6: ลบ25ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ625ครับ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะ
7: ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง5หารลบ5เท่ากับ625ค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะ
7: 25ยกกำลัง2เท่ากับ625ค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะค่ะและคนสุดท้ายของเราค่ะ
8: ยกกำลัง4เท่ากับ625ครับ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มสุดท้ายของเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะคราวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของกลุ่มของบัตรจับกลุ่มจำนวนค่ะที่มีจำนวนบนบัตรนะคะมีค่าเท่ากับ625นั่นเองค่ะแปลว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะบอกบทนิยามรวมถึงสมบัติของเลขยกกำลังได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้กับนักเรียนร่วมทำไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกิจกรรมของคุณครูไปพร้อมกันเลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมที่1การคูณเลขยกกำลังค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในกิจกรรมนี้ค่ะคุณครูจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1ค่ะก็จะให้นักเรียนค่ะพิจารณาว่าการหาผลคูณของการคูณเลขยกกำลังนะคะซึ่งเป็นการหาผลคูณของ a ยกกำลัง m คูณด้วย a ยกกำลัง n เมื่อ a ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานโดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังค่ะเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะจากนั้นค่ะในขั้นตอนที่2ค่ะก็จะให้นักเรียนนะคะเติมคำตอบลงในตารางให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะซึ่งคำตอบของเราเนี่ยก็จะมาจากในตอนที่1ที่เราหาคำตอบไว้นะคะค่ะและในตอนที่3ค่ะก็จะให้เรานะคะจากตารางในตอนที่2ที่เรียนได้ค้นพบนะคะให้นักเรียนเขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้ววางเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวคูณและผลคูณค่ะเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเขียนสมบัติของการคูณเลขยกกำลังค่ะซึ่งสำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นทำ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะ

ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองเฉลยไปเทียบตอบพร้อมกันเลยนะคะนะคะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าในตอนที่1 นะคะเราจะสามารถหาผลคูณนะคะในรูปเลขยกกำลังได้อย่างไรแสดงได้คำตอบยังคะได้ครบหมดแล้วนะคะเก่งมากค่ะงั้นในข้อที่1เดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมครูเลยนะคะในข้อที่1ค่ะจงเขียน a ยกกำลัง8คูณด้วย a ยกกำลังลบ2ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังค่ะโดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังที่เราเคยเรียนเมื่อตอนม.1 นะคะงั้นเริ่มแรกเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยไหมคะยังใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังของเราจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนก่อนใช่ไหมคะเห็นไหมเราจะเปลี่ยน a ยกกำลังลบ2ให้มีเลขชี้กำลังเป็นบวกก่อนทำไงจำได้ไหมคะเราจะใช้บทนิยาม a ยกกำลังลบ n ใช่ไหมคะซึ่งเราจะเขียน a ยกกำลังลบ2ได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่า a ยกกำลัง8คูณด้วยเศษ1ส่วน a ยกกำลัง2นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วนั่นก็คือใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังใช่ไหมคะฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขที่กำลังมาลบกันใช่ไหมคะคำตอบของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากค่ะก็คือ a ยกกำลัง6นั่นเองในข้อที่1นะคะถูกต้องก็ตัวถูกลงไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะในข้อที่2นะคะข้อที่2จงเขียน a ยกกำลัง0คูณด้วย a ยกกำลังลบ5ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังค่ะข้อนี้เราสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะยังไม่ได้นะคะเราจะต้องเลยคะทำให้เลขชี้กำลังของเราเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนนะคะแต่ว่าแม่เองคะ a ยกกำลัง0มีค่าเท่าไหร่คะ เท่ากับ1นะคะจากบทนิยามนะคะเราก็จะได้เป็น1คูณด้วย a ยกกำลังลบ5นั่นเองนะคะซึ่งแม่เองคะข้อนี้ของเราเนื่องจากว่า1คูณกับจำนวนอะไรก็ได้จำนวนนั้นใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ของเราคำตอบก็กลายเป็น a ยกกำลังลบ5ซึ่งข้อนี้นะคะเราจะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนกันนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการคำตอบให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะคะดังนั้นเราสามารถตอบเป็น a ยกกำลังลบ5ได้เลยนะคะใครถูกตรวจเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะข้อที่3ได้คำตอบไหมคะได้แล้วนะคะข้อที่3ค่ะจงเขียน a ยกกำลังลบ3คูณด้วย a ยกกำลังลบ7ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังข้อนี้เราต้องทำไงก่อนคะ a ยกกำลังลบ3เราต้องเขียนให้อยู่รูปของเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนเต็มบวกก่อนเปลี่ยนได้ไงคะค่ะแล้วอะไรต่อคะคูณด้วยถูกต้องค่ะเมื่อเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจัดรูปใหม่นะคะเห็นไหมเราก็จะใช้สมบัตินะคะของการคูณเลขยกกำลังได้เลยนะคะก็คือฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะเมื่อเราได้แล้วเราตอบแบบนี้ได้ไหมคะยังใช่ไหมคะเพราะโจทย์ต้องการให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังดังนั้นเราจะใช้บทนิยามของ a ยกกำลังลบ n ได้ไหมคะได้ก็คือสามารถเขียนกลับไปได้เป็นเท่าไหร่คะ a ยกกำลังลบ10ถูกต้องค่ะ3ข้อครบยังคะครบแล้วในตอนที่1นะคะดังนั้นค่ะเนี่ยก็นำคำตอบในตอนที่1ทั้ง3คำตอบค่ะมาเติมลงในตารางให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะเราก็เติมลงในตารางเลยนะคะเรียบร้อยสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์แล้วค่ะทีนี้นะคะในตอนที่2เมื่อเรียนเติมคำ

ตอบเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะคุณครูต้องการอยากให้เรียนค่ะลองนะคะพิจารณาดูว่านะคะจากในตารางนี้เราเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเลขที่กำลังของตัวตั้งตัวคูณและผลคูณอย่างไรคะสังเกตเห็นไหมคะเกิดความสัมพันธ์อะไรขึ้นเอ่ยไงคะก็คือเลยคะสังเกตดูว่าเราสามารถนำเลขที่กำลังของตัวตั้งมาบวกกับเลขของตัวคูณก็จะได้เป็นเลขที่กำลังของผลคูณนะคะถูกต้องค่ะซึ่งเรียนก็สามารถเขียนข้อความคาดการณ์นะคะในตอนที่3ลงไปได้เลยนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะคาดการณ์ว่านักเรียนเนี่ยสามารถเขียนข้อความคาดการณ์ได้ประมาณนี้นะคะลองดูว่านักเรียนก็จะได้ว่าการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันนะคะผลคูณจะเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนนั้นและเลขชี้กำลังของผลคูณจะเท่ากับผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวตั้งกับเลขชี้กำลังของตัวคูณนั่นเองค่ะซึ่งจากข้อความคาดการณ์ที่เราได้จากการทำใบกิจกรรมนะคะเราก็จะได้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังนั่นเองค่ะนั่นก็คือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มเราจะได้ว่า a ยกกำลัง m คูณด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นั่นเองค่ะค่ะใบกิจกรรมของเราเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะทีนี้ค่ะจากที่เราทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะเราได้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเรียนอาจจะงงว่าแล้วมันแตกต่างจากตอนที่เราเรียนม.1 อย่างไรใช่ไหมคะสังเกตดูว่าแตกต่างนะคะเพราะว่าในตอนม.2 เนี่ยสังเกตดูว่าสมบัติของการคูณเลขยกกำลังของเรานั้นมีขอบเขตที่มากขึ้นใช่ไหมคะจากเดิมเนี่ยของเราเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกแต่ตอนนี้สามารถเป็นทั้งจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและ0ได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะเพื่อเราจะเข้าใจสมบัติของการคูณเลขยกกำลังมากยิ่งขึ้นนะคะมาลองดูในตัวอย่างนะคะนักเรียนคะ7ยกกำลังลบ4คูณด้วย7ยกกำลัง8ในเมื่อเราเรียนเรื่องของสมบัติเมื่อสักครู่มาแล้วแปลว่าเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเลขชี้กำลังลบ4ตัวนี้ให้กลายเป็นจำนวนเต็มบวกไหมคะไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะเราสามารถนำเลขที่กำลังทั้งสองมาบวกกันได้เลยซึ่งจะได้เป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะก็คือ7ยกกำลัง4นั่นเองถูกต้องค่ะข้อนี้แหละค่ะ5ยกกำลังลบ3ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่า5ยกกำลังสูงมีค่าเท่ากับ1นะคะเก่งมากค่ะค่ะและต่อไปล่ะคะ6ยกกำลังลบ1คูณด้วย6ยกกำลังลบ8มีค่าเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราจะได้เป็น6ยกกำลังลบ9นะคะเนื่องจากว่าฐานเหมือนกันสามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยก็คือลบ1บวกด้วยลบ8นะคะก็จะได้ลบ9นะคะเป็นไงคะเราสามารถหาคำตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไหมคะรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะคะเพิ่มเติมจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนคะในตัวอย่างแรกคุณครูต้องการให้เราหาผลคูณของ5ยกกำลังลบ10คูณด้วย25ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังค่ะเราจะทำได้อย่างไรคะข้อนี้เก่งมากค่ะเราจะต้องนะคะเปลี่ยน25ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก่อนซึ่งเราเปลี่ยนได้ยังไงคะ5ยกกำลัง2เก่งมากค่ะนะคะเห็นไหมเราก็จะเปลี่ยนนะคะจาก25เขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้เป็น5ยกกำลัง2เองค่ะหลังจากนั้นเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะคำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะนะคะเนื่องจากว่าฐานเนี่ยเป็น5เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะเราสามารถนำเลขชี้กำลังนะคะมาบวกกันได้เลยก็คือลบ10บวกด้วย2ใช่ไหมคะคำตอบก็จะได้เป็นคือลบ8นั่นเองดังนั้นคำตอบของเราก็คือ5ยกกำลังลบ8ก็จะเป็นคำตอบนะคะ
เรียบร้อยไหมคะดังนั้นเรนสามารถใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังในการหาคำตอบได้ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นค่ะคุณครูเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะมาทบทวนความรู้ของเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะโดยที่แบบที่2ของเรานะคะอันนี้ค่ะเนี่ยก็คุณครูเนี่ยมีทั้งหมด6ข้อค่ะเรียนช่วยกันหาคำตอบนะคะโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังค่ะที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะคะซึ่งทางเรียนเนี่ยทำไม่ทันในชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราจะสามารถมาต่อในชั่วโมงถัดไปได้นะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อที่1ไปพร้อมๆกันก่อนนะคะค่ะในข้อที่1ค่ะเรียนคะต้องหาผลคูณของ4ยกกำลัง5คูณด้วย5ยกกำลัง0คูณด้วย4ยกกำลัง7ในรูปเลขยกกำลังค่ะข้อนี้เราจะทำจำนวนไหนก่อนคะ
1: จำนวน
0: 5ยกกำลัง0ก็คือมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 1
0: 1นะคะหลังจากนั้นค่ะเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วใช่ไหมคะเนื่องจากว่า4ยกกำลัง5คูณด้วย1คูณด้วย4ยกกำลัง7เนื่องจากว่า1นะคะคูณกับจำนวนใดก็ได้จำนวนนั้นใช่ไหมคะก็เราก็สามารถละเลข1ได้เลยนะคะดังนั้นค่ะข้อนี้เนื่องจากว่าฐานของเราเป็นเลข4ทั้งคู่แล้วเราสามารถนำเลขเชื่อมรังมาบวกกันได้เลยคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4/12
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้คำตอบก็คือ4ยกกำลัง12นั่นเองถูกต้องค่ะค่ะก็เนื่องจากว่าช่วงเวลาเนี่ยหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยเฉลยกันในชั่วโมงถัดไปนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ของวันนี้กันก่อนค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนักเรียนคะจากบทนิยามนะคะ a ยกกำลัง n นะคะก็คือการที่ a คูณกัน n ตัวใช่ไหมคะโดยที่ a เนี่ยเป็นจำนวนใดๆค่ะและ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังเราสามารถเขียนแทนได้ด้วย a ยกกำลัง n นั่นเองค่ะค่ะและจากบทนิยามบอกว่าเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะ a ยกกำลังลบ n จะเท่ากับเศษ1ส่วนยกกำลัง n นั่นเองค่ะค่ะและเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0ถ้าเลขชี้กำลังเท่ากับ0เลขยกกำลังนั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0นะคะ a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1ถูกต้องค่ะและสมบัติของการคูณและการหารของเลขยกกำลังนะคะสมบัติของการคูณเลขยกกำลังนะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะ a ยกกำลัง m คูณด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ค่ะและสมบัติของการหารเลขยกกำลังนะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ค่ะและจากสมบัติที่เราได้ในวันนี้ค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะเราจะได้ว่า a ยกกำลัง m คูณด้วย a ยกกำลัง n ก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวกด้วย n นั่นเองค่ะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของการหารเลขยกกำลังนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่2การหารเลขยกกำลังค่ะและแบบฝึกหัดที่3สมบัติของการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งวันนี้แอนได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วใช่ไหมคะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอ

การสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้ากิจกรรมบทนำของพวกเราด้วยเกมเรียงลำดับกระบวนการตรากฎหมายนะครับเป็นการทบทวนว่าสิ่งที่เราเรียนมาใน2ชั่วโมงที่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมีกระบวนการอย่างไรแต่วันนี้ให้เรานึกภาพถึงการตรากฎหมายของกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับอ่ะเรามีคำอธิบายนะครับข้อที่1ตัวแทนกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียนและรับบัตรคำนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด7บัตรคำด้วยกันขอให้กลุ่มที่2ออกมา2คนละกันกลุ่มอื่นๆก็ออกมา1คนนะครับต่อไปข้อที่2ตัวแทนกลุ่มออกมาเรียงลำดับทีละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการออกกฎหมายนะครับเพื่อเป็นการทบทวนว่าเรายังเข้าใจเรายังจำได้หรือไม่นะครับและข้อสุดท้ายคือทั้งห้องตรวจสอบคำตอบร่วมกันแล้วอธิบายแต่ละขั้นตอนสั้นๆ นะครับนี่คือขั้นตอนกระบวนการเล่นเกมของเราดังนั้นขั้นตอนแรกเลยขอกลุ่มละ1คนกลุ่มที่2ออกมา2คนอ่ะออกมาได้เลยอ่ะให้เวลา5วินาที1 2 3 4 5อ่ะเลือกเลยเลือกบัตรคำที่อยู่ข้างหลังเราได้เลยแล้วก็สวมเลยครับสวมเลยเอาล่ะทีนี้จะเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่เป็นตัวแทนของพวกเราลองเรียงลำดับกระบวนการตรากฎหมายตั้งแต่ต้นจนจบภายใน1นาทีนะเดี๋ยวครูขอจับเวลาก่อนเพื่อความรวดเร็วนะครับคิดว่าจะทำได้ไหมเสียงเบาอย่างนี้ทำไม่ได้แน่เลยทำได้ไหมครับ
2: ทำได
1: ้ขอเสียงทำได้อย่างนี้ทำได้ไหมครับ
2: ทำได
1: ้ทำได้จริงไหมเอาไหมทำได้หรือทำไม่ได้
3: ทำได้
2: ทำได้
1: โอเคหนึ่งนาทีจับเวลารีบนะตอนนี้ผ่านไปแล้ว20วินาที

0: เหมือนทุกอย่างจะนิ่งลงนะครับแสดงว่าเรียงเสร็จแล้วใช่ไหมมั่นใจไหมครับขอเสียงหน่อยมั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจคร
0: ับ อ่านะสักครู่หนึ่งครับมั่นใจไหมครับ
2: มั่นใจครับ
0: มั่นใจไหมครับ
3: มั่นใจครับ
0: มั่นใจไหม
4: ม
0: ั่
4: นใจค
0: ่
4: ะ
0: อ่ะทุกคนส่วนใหญ่บอกว่ามั่นใจทีนี้เดี๋ยวหน้าที่ของพวกเราแล้วที่อยู่ในห้องนะครับเดี๋ยวลองมาเรียงลำดับตั้งแต่ต้นจนจบว่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปฝั่งนี้นะครับกระบวนการแรกในการตรากฎหมายคืออะไรเอ่ยนักเรียน
5: เสนอ
0: ร่างกฎหมายของเราสวมหมวกอะไรครับ
6: เสนอร่างกฎหมายครับ
0: เสนอร่างกฎหมายใครคิดว่าถูกต้องบ้างยกมือทุกคนคิดว่าถูกต้องหมดเลยมือลงต่อไปขั้นตอนที่2คืออะไรครับ
3: ขั้นรับหลักการครับ
0: รับหลักการนะครับใครเป็นคนรับหลักการใครเอ่ย
3: สส
0: สสยอดเยี่ยมมากนะครับต่อไปขั้นที่3ขั้นอะไรเอ่ยเราถอดหมวกมาดูซิขั้นอะไรเอ่ย
7: ขั้นกรรมาธิการครับ
0: ขั้นกรรมาธิการทุกคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมครับกลุ่มที่5เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยนะครับขั้นกรรมาธิการขั้นต่อไป
7: ขั้นลงมติเห็นชอบครับ
0: ลงมติเห็นชอบนะครับขั้นอะไรต่อเอ่ยเมื่อลงมติเห็นชอบแล้ว
8: นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าถวายค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าถวายต่อไปเมื่อทูลเกล้าแล้วทำยังไงต่อ
9: พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธย
0: เดี๋ยวอ่านออกเสียงใหม่ครั้งหนึ่งพระปรมาภิไธยมันอาจจะยากนิดนึงนะครับลองดู
9: พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
0: พระปรมาภิไธย
9: พระปรมาภิไธย
0: และสุดท้ายลุ้นมากนะครับว่าจะถูกต้องหรือเปล่านั่นก็คือ
10: ประกาศในราชกิจจานลุจานุเบกษา
0: ราชกิจจานุเบกษาทุกคนพูดพร้อมกันราชกิจจานุเบกษา
11: ราชกิจจานุเบกษาน
0: ี่คือกระบวนการขั้นตอนการตรากฎหมายถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถ้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยละกลับเข้าที่ได้นะครับละครับเมื่อสักครู่นี้เป็นกระบวนการนะครับการตรากฎหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในกระบวนการตรากฎหมายเพราะว่าวันนี้เราต้องใช้กระบวนการเหล่านี้ในการทำกิจกรรมนะครับทีนี้เรามาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันเนาะคำแรกคืออะไรเอ่ยพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยนะครับต่อไป
11: เสนอร
0: ่
11: างกฎหมาย
0: ประกาศในราชก
11: ิ
0: จจ
11: าน
0: ุเบกษา
11: ขั้นลงมติเห็นชอบขั้นรับหลักการขั้นกรรมาธิการ
0: และสุดท้ายนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าถวายเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ในบัตรคำที่เราได้เรียบเรียงไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับจากเพื่อนมายืนเรียงลำดับแล้วขอถามเลขที่17ครับเลขที่17อยู่ไหนเอ่ยเลขที่17ยืนขึ้นครับลองบอกครูหน่อยขอแค่ลำดับแรกและลำดับสุดท้ายพอลำดับแรกคืออะไรเอ่ยเสนอร่างกฎหมายใช่ไหมแล้วลำดับสุดท้ายล่ะอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้เพื่อน
8: ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
0: ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือเป็นการประกาศใช้กฎหมายเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนั่งลงได้นักเรียนครับขั้นตอนแรกคืออะไรนะ
11: เสนอ
0: ร่างกฎหมายดังนั้นวันนี้เราจะมาเสนอร่างกฎที่ใช้ในห้องเรียนของเรากันนะครับในกิจกรรมที่มีชื่อว่าร่างกฎหมายกฎระเบียบของห้องเรียนทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับขอให้นักเรียน ตั้งใจอ่านและทำความเข้าใจทีละข้อว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้และต้องบรรลุจุดประสงค์มีอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งคือเมื่อสักครู่นี้พวกเราก็ได้ร่วมกันอ่านแล้วแต่ครูสังเกตเห็นกลุ่มที่3ไม่ค่อยได้ยินเสียงกลุ่มที่3เลยกลุ่มที่3ลองอ่านจุดประสงค์ข้อที่1ใหม่สิครับ
1: บอกกระบวนการยกร่างกฎหมาย
0: ได้บอกกระบวนการยกร่างกฎหมายได้นะครับก็คือกระบวนการที่การที่เราจะยกกฎหรือว่ากฎหมายขึ้นมาสักฉบับเนี่ยต้องมีอะไรบ้างเป้าหมายมีอย่างไรนะครับหรือสิ่งที่เราจะสร้างกฎหมายนั้นเราทำมาเพื่ออะไรเราเสนอมาเพื่ออะไรนะครับต่อไปอภิปรายร่วมกันเพื่อออกกฎในห้องเรียนนะครับทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันอภิปรายเสนอความคิดเห็นนะครับว่ากฎนี้ดีหรือไม่ดีหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรและสุดท้ายบอกความจำเป็นในการกำหนดกติกาในการอยู่ร่วมกันว่าทำไมเราจึงต้องเวลาอยู่ร่วมกันต้องมีกฎมีระเบียบนะครับทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้เดินนะครับไปสำรวจนะครับให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเดินสำรวจรอบๆห้องเรียนและตึกเรียนของตนเองดูว่ามีสิ่งใดที่อยากเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบ้างนะครับขอให้นักเรียนต้นทางนะครับและนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางตอนนี้ยืนขึ้นนะครับนักเรียนปลายทางนะครับลองเดินสำรวจรอบๆห้องเรียนของเรานะครับดูว่ามีอะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับดูหน้าตึกของเราหน้าห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนเดินสำรวจสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาทำกิจกรรมกันต่อนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้กลับมาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปสำรวจมาแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราไปสำรวจมาแล้วหน้าตึกของเราหน้าห้องเรียนของเรานะครับห้องเรียนของเรานะครับทีนี้หลังจากที่เราไปสำรวจมาแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มลองออกมาเขียนผลการสำรวจนะครับว่าเราไปเจออะไรมาบ้างสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่ไม่ดีบ้างที่เราไปเจอไปพบมานะครับขอเรียงลำดับตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6นะครับอ่ะกลุ่มที่1ออกมาได้เลยอ่ะเขียนหมายเลขไว้ด้วยนะเว้นที่ไว้ให้เพื่อนเขียนด้วยนะลูกนะสำหรับนักเรียนก็ตั้งใจดูนะครับว่าเพื่อนกำลังจะเขียนอะไรนะครับไปเจอปัญหาอะไรมาบ้างสำหรับนักเรียนปลายทางตอนนี้ก็สามารถเขียนบนกระดาษได้เช่นเดียวกับนักเรียนต้นทางนะครับเราไปสำรวจมาเราไปเจอขอบคุณมากครับกลุ่มที่1เขาไปเจออะไรมานักเรียน
1: เกรนห
0: ้องน้ํานะครับเราก็ไปบริเวณห้องน้ำด้วยใช่มั้ยครับเมื่อสักครู่นี้ต่อไปกลุ่มที่2ออกมาได้เลยไปเจออะไรมาบ้างผลจากการสำรวจนะครับลองดูครับกลุ่มที่6ต้องคิดไว้เลยนะว่าพื้นที่ตรงไหนที่เราจะเขียนได้บ้างนะครับหาพื้นที่ไว้เลยเราไปเจออะไรเอ่ยกลุ่ม2ไปเจออะไรครับ
1: เศษขนมก
0: ับขยะขอบคุณมากต่อไปกลุ่มที่3เราไปสำรวจไปเจออะไรมาบ้างลองเขียนบอกเล่าเพื่อนๆหน่อยครับกลุ่มที่3ไปเจออะไรมาครับบอกเราเพื่อนๆหน่อยไปเจออะไรมาบ้างครับ
2: โต๊ะมีรอยขีดเขียนครับ
0: โต๊ะมีรอยขีดเขียนเขียนว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างหน่อยเขียนเขาเขียนในลักษณะไหน
2: คําหยาบครับ
0: เขียนคําหยาบนะครับนี่คือสิ่งที่เราไปเจอมาใช่มั้ยครับขอบคุณมากต่อไปกลุ่มที่4ออกไปเลยครับเรามาดูซิว่ากลุ่มที่4ไปเจออะไรมาบ้างลองดูครับนั่งเลยเหรออ่ะลองดูนะครับเอาที่ถนัดเลย
3: อย่าเอามือดูนอย่า
0: ท้าดูซิว่ากลุ่มที่4เขาไปเจอไปสำรวจอะไรมานะครับได้ครับกลุ่มที่4กลุ่มที่5กับกลุ่มที่6ต้องหาพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้กลุ่มที่4ยึดพื้นที่ไว้หมดแล้ว
4: เออ
0: นักเรียนต้นทางเพื่อนกลุ่มที่4ผลสำรวจไปเจออะไรมาบ้างนำอะไรเอ่ยนำอาหารหรือเครื่องดื่มมากินในห้องเรียนนะครับเดี๋ยวเราสอบถามเพื่อนหน่อยกลุ่มที่4หันหน้าไปหน่อยครับเราไปเจออะไรมา
3: เจอเพื่อนนำอาหารหรือเครื่องดื่มมากินในห้องเรียนครับ
0: หลักฐานคืออะไรครับ
4: เศษขยะ
0: เศษอะไรนะครับ
3: เศษขยะครับ
0: เศษขยะเขาเอาอะไรขึ้นมากินบ้าง
3: มาม่า
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีอะไรอีก
3: พวกน้ำบัตรลมครับ
0: น้ำบัตรลมใช่ไหมครับขอบคุณมากต่อไปกลุ่มที่5ออกมาได้เลยเรามาดูว่ากลุ่มที่5นะครับผลจากการสำรวจเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างลองเขียนให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับกลุ่มที่5ไปเจออะไรมาครับ
5: การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัดค่ะ
0: เช่นการไม่ประหยัดทรัพยากรใช่มั้ยครับ
5: ค่ะถูกค่ะ
0: ไปเจออะไรมาบ้าง
5: การเปิดไฟแล้วไม่ปิดไฟหรือการเปิดพัดลมแล้วไม่ปิดพัดลมค่ะ
0: ก็คือเปิดไฟในขณะที่ไม่ได้ใช้งานไม่มีคนอยู่เปิดพัดลมในขณะที่ไม่มีคนอยู่นั่นเองใช่มั้ยครับขอบคุณมากต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ครับออกมาได้เลยเรามาดูนะครับว่ากลุ่มที่6ไปเจออะไรมาบ้างเขียนตรงไหนดีครับเขียนเลขก่อนเราเลขกลุ่มอะไรเอ่ย
6: 6
0: กลุ่ม6นะครับดูด้วยนะว่ามันจะพอหรือเปล่าในสิ่งที่เราเขียนนะครับ
6: อย่าท้าสิ
0: มีนักเรียนยังไงเอ่ยเขียนให้พอนะในเวลาเรียนใช่ไหมครับวอเอวควบแล้วใช่ไหมครับเวลากลุ่มที่6ไปเจออะไรมาบ้าง
7: มีนักเรียนส่งเสียงดังขณะเรียนครับ
0: มีนักเรียนส่งเสียงดังในขณะเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยคำนี้อ่านว่าอะไรครับ
7: เวลาครับ
0: เวลาดังนั้นเวลาเขียนครั้งต่อไปนะครับจะต้องเขียนให้ตัวบรรจงกว่านี้นะขอบคุณมากนะครับเอาละครับนักเรียนนี่คือผลจากการที่นักเรียนต้นทางไปสำรวจมาแล้วของนักเรียนปลายทางล่ะครับไปเจออะไรมาบ้างนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับกิจกรรมของเราต่อไปนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเราไปสำรวจมาแล้วดังนั้น เราจะมาตั้งกฎจะมาร่างกฎกันในวันนี้ซึ่งถ้านักเรียนลองนึกนะถ้าเราจะร่างกฎหมายหรือกฎอะไรขึ้นมาจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่16แล้วกันครับเลขที่16ลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิครับว่าการที่เราจะตั้งกฎอะไรขึ้นมาสัก1กฎเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างลองดูครับ
5: คำนึงถึงอิสรภาพของผู้ที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นั้นค่ะ
0: คำนึงถึงผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นว่าเขาจะมีอิสรภาพมีความเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถทำได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากต่อไปขอเป็นเลขที่26ครับเลขที่26เวลาเราจะตั้งกฎอะไรขึ้นมาสัก1ข้อในห้องเรียนเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างลองบอกเล่านะครับเดี๋ยวให้เวลาเขาได้ปรึกษากันนะครับได้คำตอบหรือยังเอ่ยได้แล้วลองดูสิครับ
8: คำนึงถึงปัญหาที่พบค
0: ่
8: ะ
0: คำนึงถึงปัญหาว่าเราไปเจอปัญหาอะไรมาเราจึงตั้งกฎนั้นขึ้นมาใช่ไหมครับขอบคุณมากอีกสักหนึ่งคนขอเป็นเลขที่25ครับเลขที่25อยู่ไหนเอ่ยขอไม่ซ้ำกับเพื่อนนะเวลาเราจะร่างกฎขึ้นมาในห้องเรียนนะครับเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคำนึงถึงอะไรบ้างครับ
9: คำนึงถึงผลดีที่จะตามมาค่ะว
0: ่
9: า
0: คำนึงถึงผล
9: ว่าทำแล้วต้องออกมาดีจริงๆค่ะ
0: ก็คือเราต้องคำนึงถึงผลว่าสิ่งที่เราตั้งกฎออกมาแล้วเนี่ยมันต้องดีจริงๆใช่ไหมถ้าปฏิบัติตามขอบคุณมากนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับนักเรียนในการตรากฎหมายหรือยกร่างกฎขึ้นมานะครับเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคืออะไรเอ่ยนักเรียน
1: เป้าหมายของกฎนี้คืออะไร
0: เป้าหมายของกฎนี้คืออะไรครูขอยกตัวอย่างเช่นนักเรียนใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนในขณะที่เวลาตอนนี้เนี่ยกำลังเรียนอยู่นี่คือสิ่งที่ครูไปเจอเนาะกฎของครูคือครูจะห้ามให้นักเรียนไม่ให้เล่นในเวลาเรียนเป้าหมายคืออะไรนักเรียนเป้าหมายคืออะไรให้นักเรียนตั้งใจเรียนไม่ไปเล่นโทรศัพท์ให้โฟกัสอยู่กับการเรียนใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปจะใช้กฎนี้อย่างไรใครทำอะไรใช้ถึงเมื่อไหร่เราก็ต้องระบุไปในกฎด้วยนะครับต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วยเช่นกฎนี้ใช้อย่างไรคือห้ามเล่นเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูไปเจอมาใช่ไหมขอยกตัวอย่างนะครับว่านักเรียนเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนครูก็จะบอกว่าห้ามเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนใครล่ะเป็นคนทำนักเรียนรวมถึงครูด้วยไหมอาจจะรวมถึงครูด้วยนะครับใช้ถึงเมื่อไหร่ก็คือเวลาเรียนนั่นเองถ้าเป็นเวลาที่เป็นเวลาพักเที่ยงของเราก็สามารถนำขึ้นมาเล่นหรือว่านำขึ้นมาทำการบ้านได้นะครับทีนี้ต่อไปข้อที่3กฎควรสั้นกระชับและชัดเจนถ้านักเรียนไปเจอกฎที่มีความยาวข้อละ10บรรทัดนักเรียนอยากอ่านไหมไม่พออ่านแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยใช่ไหมครับดังนั้นให้คำนึงถึงเวลาที่เราจะตั้งกฎขึ้นมาในวันนี้ว่าต้องมีความสั้นกระชับแล้วก็ชัดเจนนะครับทีนี้ต่อไปจำเป็นนะครับจำเป็นไหมที่ต้องมีกฎนี้ถ้าไม่มีกฎจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครูบอกว่านักเรียนเล่นโทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนถ้าครูตั้งกฎว่าห้ามเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนถ้าไม่มีกฎนี้นักเรียนจะเล่นไหมอาจจะเล่นก็ได้ก็จะส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนนะครับและสุดท้ายกฎนี้กระทบใครบ้างเป็นธรรมกับทุกคนหรือไม่นะครับถ้าครูออกกฎว่าครูก็ห้ามเล่นโทรศัพท์เช่นเดียวกันนักเรียนทุกคนช่วยกันร่างกฎหมายว่าทั้งครูทั้งนักเรียนห้ามเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนมันจะส่งผลกระทบกับนักเรียนอย่างเดียวไหมหรือส่งผลกระทบกับครูด้วยไหมเวลาที่อาจจะมีธุระด่วนสำหรับการเรียนการสอนหรือว่ากิจกรรมในโรงเรียนนะครับที่ครูอาจจะต้องใช้โทรศัพท์เป็นบางครั้งใช่ไหมเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยว่า มันจะกระทบใครบ้างเป็นธรรมกับทุกคนหรือไม่นะครับนี่คือกฎที่เราจะต้องช่วยกันร่างกันในวันนี้สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนี่คือกิจกรรมหลักของเรานะครับมีชื่อว่าอะไรเอ่ยวันนี้เสียงเบามากเลยขอให้นักเรียนตั้งใจอ่านด้วยความเต็มใจนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ย
1: รวมนามบทนำพาความสุข
0: แน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะมาร่างกฎกันใช่ไหมครับจะนำความสุขมาสู่ห้องเรียนของเรานั่นเองคำอธิบายมีหลายข้อดังนั้นตั้งใจฟังให้ดีเพราะครูจะย้อนกลับไปถามนักเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างข้อที่1แต่ละกลุ่มเลือกปัญหาที่อยากแก้ไขมา1เรื่องที่คิดว่าสำคัญและควรแก้ไขเร่งด่วนข้อที่2นักเรียนในกลุ่มร่วมกันกำหนดกฎที่เพื่อนทั้งห้องจะทำร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาห้องเรียนให้ดีขึ้นข้อที่3ให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบกฎของตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันว่าเราจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างข้อที่1มีอะไรบ้างครับนักเรียน
1: เป้าหมาย

0: เวลาที่เราร่างกฎขึ้นมาแล้วลองตรวจสอบด้วยคำถามเหล่านี้นะครับต่อไปข้อที่4นะครับแต่ละกลุ่มเมื่อร่างกฎเสร็จแล้วออกมาเล่ากฎที่คิดไว้ให้เพื่อนๆทั้งห้องได้ฟังนะครับข้อที่5นักเรียนกลุ่มอื่นๆช่วยกันอภิปรายว่ากฎที่เพื่อนกลุ่มนั้นสร้างขึ้นมามันมีข้อดีข้อเสียหรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างอะไรบ้างและสุดท้ายให้นักเรียนติดกฎของกลุ่มตนเองนะครับเพื่อนทั้งห้องเรียนจะเดินไปดูนะครับจะเดินดูและช่วยกันนะครับคิดว่ากฎไหนใช้ได้ดีกฎไหนควรปรับนะครับนี่คือกิจกรรมทั้ง6ข้อเรามาทวนคำถามกันดีกว่าเลขที่14ครับเลขที่14ขั้นตอนแรกหลังจากนี้เป็นต้นไปทำอะไรครับ
1: ขั้นตอนแรกใช่ไหม
0: ใช่ครับขั้นตอนแรกเป็นการทบทวนนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
1: หาข้อที่กลุ่มเราอยากจะแก้ไขครับ
0: หาสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขใช่ไหมครับขอบคุณมากนั่งลงได้ต่อไปข้อที่2เลขที่15ครับข้อที่2ทำอะไรดีครับนักเรียนเมื่อเราหาเรื่องที่เราจะสร้างกฎขึ้นมาแล้วเราจะไปสำรวจมาเราเลือกเรื่องที่เราจะไปสำรวจมาแล้วเมื่อเราเลือกปัญหามาแล้วลองตอบหน่อยสิครับว่าเราจำอะไรได้บ้างมีอะไรบ้างขั้นตอนที่2เมื่อเราเลือกปัญหามาแล้วมีใครอยากจะช่วยเพื่อนบ้างมีใครจำได้ไหมจำได้ไหมครับจำไม่ได้เลยเหรอลองนึกภาพดูเวลาที่เราเลือกปัญหามาแล้วเราจะทำยังไงต่อพอเลือกปัญหาเสร็จแล้วลองดูกลุ่มที่2พูดขึ้นมาแล้วหัวหน้าห้องลองพูดซิเมื่อสักครู่นี้พูดว่าอะไรข้อที่2เราบอกว่าอะไรครับ
2: แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะ
0: แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยวิธีอะไรล่ะโดยวิธีอะไรจะแก้ปัญหาโดยวิธีอะไร
2: สร้างร่างกฎค่ะ
0: ร่างกฎขึ้นมาใช่ไหมขอบคุณมากปรบมือให้เพื่อนหน่อย1 คือเลือกปัญหาที่เราไปสำรวจมา2ทำอะไรเอ่ยร่างกฎขึ้นมา3สับทำอะไรเอ่ยกลุ่มที่1ว่ามาครับทำอะไรต่อในข้อที่3
3: ตรวจสอบปัญหาตรวจสอบกับกฎที่เราได้ร่างไว้ว่าตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือเปล่าครับ
0: ตรวจ

0: ตอบกฎใช่ไหมว่ามันมีเป้าหมายชัดเจนหรือไม่ผลกระทบใครได้รับผลกระทบจากกฎเราบ้างนะครับแล้วต้องมีกฎอย่างไรใครต้องใช้ใครต้องปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมและข้อที่4คืออะไรเอ่ย
1: แต่ละกลุ่มออกมาเล่ากฎที่คิดไว้
0: ออกมาเล่ากฎที่คิดไว้กลุ่มที่ข้อที่5ก็จะมีการเสนอแนะอภิปรายกันนะครับเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียนะครับและข้อเสนอแนะและสุดท้ายนะครับนำกฎเหล่านี้ไปติดไว้หลังห้องเพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับได้เดินไปดูว่ากลุ่มไหนข้อไหนควรปรับบ้างข้อไหนดีบ้างนะครับเอาละครับนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรารู้แล้วกระบวนการเราทำอย่างไรถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหันหน้ามาหาครูตอนนี้วางปากกาปิดฝาปากกาด้วยเดี๋ยวมีคนแอบเขียนไปนะครับกลุ่ม3เรียบร้อยนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับจะเป็นการนำเสนอร่วมร่างกฎนำพาความสุขนะครับโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องมานำเสนอกฎของเรานะครับที่เราได้ร่างไว้และจะต้องตอบคำถามในคำถามเหล่านี้ของครูให้ได้ด้วยว่าเป้าหมายของกฎเราคืออะไรนะครับใช้กฎนี้อย่างไรนะครับจำเป็นไหมที่ต้องมีกฎนี้กฎนี้ส่งผลกระทบกับใครบ้างขอเป็นกลุ่มที่6ขึ้นมาก่อนครับ6 5 4 3 2 1อ่ะกลุ่มที่6ออกมาได้เลยรวดเร็วเลยครับขออีกหนึ่งคนมาช่วยเพื่อนถือหน่อยมาให้กำลังใจกันอ่ะขึ้นไปเลยเอาละครับนักเรียนอย่าลืมว่ากติกาในการที่ฟังเพื่อนนำเสนอเราต้องทำยังไงเอ่ย
1: ต
0: ั้งใจฟังแล้วเราถึงเวลาของเราเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจฟังใช่ไหมแล้วเรากำลังทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ตั้งใจฟังหรือยังเอ่ยตั้งใจแล้วเมื่อตั้งใจแล้วยืดตัวตรงไม่มีคนคุยกันใช่ไหมครับอ่ะกลุ่มที่6กฎของเราคืออะไรเอ่ย
2: กฎคือไม่เสียงดังขณะเรียนแล้วก็ไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนค่ะ
0: กฎของกลุ่มที่6คือไม่ส่งเสียงดังในขณะเรียนและไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนอ่ะทีนี้ตอบคำถามของครูให้ได้ว่าเป้าหมายของกฎของเราคืออะไรครับ
2: คืออยากให้นักเรียนมีสมาธิขณะเรียนค่ะไม่มีเสียงรบกวนค่ะ
0: มีสมาธิในขณะที่กำลังเรียนจะใช้กฎนี้อย่างไรใช้ทำอะไรใช้เมื่อไหร่ครับ
2: ใช้กฎนี้ในขณะที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ค่ะไม่อยากให้นักเรียนคนอื่นวิ่งเล่นหรือส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนคนอื่นค่ะ
0: แล้วจำเป็นไหมต้องมีกฎนี้ถ้าไม่มีกฎนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: จำเป็นค่ะถ้าไม่มีกฎนี้นักเรียนคนอื่นก็จะวิ่งเล่นไม่สนใจเพื่อนที่กำลังเรียนอยู่ค่ะ
0: และสุดท้ายกฎนี้ส่งผลกระทบกับใครบ้างเป็นธรรมกับทุกคนไหม
2: เป็นธรรมกับนักเรียนทุกคนค่ะทำให้นักเรียนทุกคนมีสมาธิขณะเรียนรู้ค่ะ
0: นี่คือคำตอบของกลุ่มที่6ทีนี้อย่าลืมว่าเราต้องร่วมกันอภิปรายในกฎของกลุ่มที่6ด้วยทุกคนมีทุกกลุ่มมีป้ายใช่ไหมชูขึ้นมาหน่อยมีป้ายป้ายอะไรบ้างเอ่ยข้อดีข้อเสียข้อเสนอแนะเดี๋ยวครูจะสุ่มนะครับครูจะสุ่ม1กลุ่มนะครับแล้วลองยกสัก1แผ่นป้ายแล้วลองร่วมอภิปรายในของกลุ่มที่6ดูนะครับขอเป็นกลุ่มที่2แล้วกันกลุ่มที่2ยกมา1แผ่นป้ายจะเอาจะเสนอแนะข้อดีข้อเสียหรือข้อเสนอแนะให้กับกลุ่มที่6อ่ะลองดูนะครับจากกฎข้อที่6จากกฎของกลุ่มที่6ให้เวลาให้เวลาคิดให้เวลาช่วยกันปรึกษาได้นะครับได้หรือยังเอ่ยชูค้างไว้เลยชูค้างไว้เราจะพูดถึงข้ออะไรเอ่ยข้อดีลองพูดขึ้นมาชูค้างไว้ชูค้างไว้ยืนได้เลย
3: ข้อดีคือมีสมาธิในการเรียนครับไม่รบกวนคนอื่นครับ
0: ข้อดีคือทุกคนมีสมาธิในการเรียนใช่ไหมครับขอบคุณมากนั่งลงได้ขอกลุ่มที่1บ้างสัก1แผ่นป้ายไม่ซ้ำกับเพื่อนนะขอไม่ซ้ำกับเพื่อนยืนได้กลุ่มที่1เรายกป้ายอะไรเอ่ยข้อเสนอแนะเราจะมีข้อเสนอแนะยังไงบ้าง
4: อยากจะขอเสนอแนะในการกำจัดห้องเรียนด้วยกันจำกัดในการเรียนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเวลาวิ่งเล่นหรือเวลาอะไรไม่ใช่ว่ากับการที่เราเรียนอยู่แล้วเราออกมาวิ่งเล่นแต่เราต้อง จำกัดการเรียนว่าขณะนี้เวลาเรียนเราต้องห้ามออกจากห้องเรียนครับ
0: จำกัดเวลาการเดินออกมาข้างนอกใช่ไหมครับเวลาเรียนเราก็ต้องอยู่ในห้องเรียนนะครับขอเสียงปรบมือเพื่อนหน่อยกลับเข้าที่ได้ต่อไปกลุ่มที่2ออกมาได้เลยขออภัยครับกลุ่มที่5ออกมาได้เลยเรามาดูกันนะครับขอความรวดเร็วนะครับตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วออกมาเลยออกมาเลยกลุ่มละ3คนออกมายืนได้เลยเรามาดูกันว่ากฎของกลุ่มที่5นะครับมีว่าอย่างไรว่ายังไงบ้างครับ
2: การใช้ทรัพยากรภายในห้องนะคะเป้าหมายของกลุ่มเรานะคะคือการไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองค่ะกฎมีอยู่ว่าปิดไฟและปิดพัดลมทุกครั้งหลังออกจากห้องเรียนค่ะหากไม่ทำตามอาจได้รับการตักเตือนค่ะ
0: อ้าวแล้วใครจะต้องเป็นคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎบ้าง
2: นักเรียนภายในห้องเรียนค่ะ
0: มีนักเรียนอย่างเดียวคุณครูด้วยไหม
2: คุณครูก็เช่นกันค่ะ
0: คุณครูก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีกฎนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองค
0: ่
2: ะ
0: การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองนะครับขอกลุ่มที่6ลองยกสัก1แผ่นป้ายกับกฎของเพื่อนนะครับป้ายไหนก็ได้ข้อดีข้อเสียข้อเสนอแนะนะครับยืนได้เลยแล้วก็ถือแผ่นป้ายไว้นะครับเราจะบอกข้อดีข้อดีว่ายังไงบ้างครับ
1: ข้อดีก็คือช่วยประหยัดพลังงานครับ
0: ช่วยประหยัดพลังงานเห็นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เห็นด้วยขอบคุณมากถ้าอย่างนั้นต่อเป็นกลุ่มที่3แล้วกันขอยก1แผ่นป้ายไม่ซ้ำกับเพื่อนนะครับลองดูซิว่าเราจะยกแผ่นป้ายอะไรดีให้เวลาในการปรึกษากันได้นะครับไม่เป็นไรสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ลองดูนะครับว่ากฎที่ร่างมานั้นมีข้อดีข้อเสียข้อเสนอแนะอย่างไรกลุ่มที่3จะเสนอแนะอย่างไรดีครับเราจะเสนอแนะว่าอย่างไรนะครับ
5: มีกฎเพิ่มเติมคือมีการตรวจสอบในการปิดหรือเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดในเวลาที่เราไม่อยู่ในห้องเรียนครับ
0: เราจะตรวจสอบอย่างไรดีครับฟอเตอร
5: ์มีเวรประจำวันครับ
0: เราต้องมีเวรประจำวันขึ้นมาเพื่อตรวจสอบใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้ฟอเตอร์หน่อยกับเข้าที่ได้ต่อไปกลุ่มที่4ออกมาได้เลยรวดเร็วนะครับออกมาเลยกลุ่มอื่นนะครับเวลาครูเรียกปุ๊บต้องรีบออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าเรามอบหน้าที่กันแล้วว่าใครจะต้องออกมานำเสนอบ้างกลุ่มที่4กฎของเรามีว่าอย่างไรเอ่ย
6: กฎของกลุ่มที่4นะครับก็คือทุกคนห้ามเอาอาหารขึ้นบนตึกครับ
0: ทุกคนห้ามเอาอาหารขึ้นมาบนตึก
6: ยกเว้นน้ำเปล่าครับ
0: ยกเว้นน้ำเปล่า
6: บทลงโทษก็คือถ้าหากนักเรียนไม่ทำตามครับอาจจะโดนเก็บขยะ20ชิ้นครับ
0: มีบทลงโทษด้วยแล้วเป้าหมายของกฎนี้คืออะไรครับ
6: จะทำให้ตึกหรือว่าห้องเรียนสะอาดขึ้นครับ
0: จะทำให้ตึกหรือห้องเรียนเราสะอาดขึ้นน่าอยู่ขึ้นถ้าไม่มีกฎนี้จะเกิดอะไรขึ้น
6: จะเกิดการห้องเรียนแบบว่าสกปรกครับ
0: ห้องเรียนสกปรกแล้วใครต้องปฏิบัติตามกฎของเราบ้าง
6: ทุกคนครับ
0: ทุกคนเลยรวมถึงครูด้วยไหม
6: รวมครับ
0: รวมถึงครูด้วยนะครับทีนี้ต่อไปขอเป็นกลุ่มที่2อีกครั้งหนึ่งกลุ่มที่2ลองยกสัก1แผ่นป้ายนะครับเราจะมีข้อดีข้อเสียหรือข้อเสนอแนะให้เพื่อนอย่างไรได้บ้างกับกฎข้อนี้ไม่เป็นไรนะครับให้เวลาปรึกษากันได้นะครับนักเรียนปลายทางก็ลองปรึกษากันนะครับได้คำตอบแล้วใช่ไหมโอ้มีข้อดีอีกแล้วยืนขึ้นลองดูซิว่ากฎข้อนี้มีข้อดีอย่างไร

0: ียนหรืออาคารสะอาดไม่มีขยะค่ะ
1: พอไม่มีขยะห้องเรียนสะอาดมันจะเกิดอะไรขึ้น
0: อาคารน่าอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: อาคารน่าอยู่น่าเรียนขึ้นใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยต่อไปกลุ่มที่3ออกมาได้เลยออกมาเลยครับรวดเร็วนะครับ3คนเรามาดูกันว่ากฎของกลุ่มที่3นั้นเขียนไว้ว่าอย่างไรว่าอย่างไรบ้างครับกฎของกลุ่มที่3
2: กฎของกลุ่มที่3นะครับคือห้ามขีดเขียนในโต๊ะเรียนครับเป้าหมายของกฎนี้นะครับคือไม่อนุญาตให้ขีดเขียนในโต๊ะเรียนครับจะใช้กฎนี้อย่างไรทำใครทำอะไรใช้เมื่อไหร่ใช้ทุกครั้งที่อยู่ในห้องเรียนหรือโรงเรียนครับใครทำอะไรคือให้เราไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียนครับส่วนกฎนี้จะใช้อย่างไรใช้โดยที่มีกฎข้อห้ามและมีบทลงโทษอย่างชัดเจนครับกฎควรสั้นกระชับชัดเจนอย่างไรควรจะให้กฎเช่นไม่ควรขีดเขียนโต๊ะเรียนเพื่อจะได้เข้าใจได้ทั้งคุณครูและนักเรียนครับจะเป็นหมายที่ต้องมีกฎนี้ไม่มีกฎนี้จะเกิดอะไรขึ้นโต๊ะเรียนอาจจะมีรอยขีดเขียนสกปรกหรือมีรอยที่ไม่พึงประสงค์ครับกฎนี้กระทบใครเป็นธรรมกับทุกคนหรือไม่กฎนี้กระทบทั้งคุณครูและนักเรียนครับเป็นธรรมกับทุกคนครับเนื่องจากบางทีอาจจะมีคุณครูที่อาจจะเขียนโต๊ะเรียนด้วยครับขอบคุณครับ
1: อาจจะมีคุณครูที่เขียนโต๊ะเรียนอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วบทลงโทษของเราคืออะไรเอ่ย
2: ให้ทำความสะอาดโต๊ะเรียนนั้นๆที่เราขีดเขียนครับ
1: ให้ลบออกให้หมดเลยใช่ไหมทำความสะอาดใช่ไหมครับทีนี้ขอเป็นกลุ่มที่4แล้วกันกลุ่มที่4ครับขอ1แผ่นป้ายนะครับเราจะยกแผ่นป้ายอะไรดีสำหรับกฎข้อนี้ป้ายอะไรดีครับ
3: ข้อดีค่ะ
1: ข้อดีคืออะไรเอ่ย
3: ทำให้อายุการใช้งานของโต๊ะยืนยาวขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการรักษาของส่วนรวมค่ะ
1: ขอบคุณมากครับขอกลุ่มที่6หน่อยกลุ่มที่6ขอข้อเสนอแนะสัก1เราจะเสนอแนะว่ายังไงอีกบ้างลองดูนะครับกับกฎข้อที่กลุ่มที่3ได้สร้างขึ้นมาได้คำตอบหรือยังเอ่ยลองดูนะครับลองพูดคุยออกมาก่อนยกป้ายขึ้นมาเลยเสนอแนะอย่างไรดี
3: ให้มีการตรวจสอบโต๊ะทุกครั้งค่ะว่ามีรอยขีดเขียนหรือไม่ค่ะ
1: ให้มีการตรวจสอบใครเป็นผู้ตรวจสอบเอ่ย
3: คุณครูหรือไม่ก็เวรประจำวันค
1: ่
3: ะ
1: คุณครูหรือไม่ก็เป็นเวรประจำวันใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยถ้ากับเข้าที่ได้ต่อไปกลุ่มที่2ออกมาได้ครับรวดเร็วเลยนะครับกลุ่มที่2กฎของกลุ่มที่2มีว่าอย่างไรครับ
4: กฎนะคะคือลดขยะและเศษขนมค่ะเป้าหมายนะคะคือไม่ให้ขยะและเศษขนมในตึกมีบริเวณในตึกและห้องเรียนค่ะข้อยกเว้นคือน้ำดื่มค่ะใช้กฎโดยหากฝ่าฝืนต้องโดนลงโทษโดยทำความสะอาดทั้งตึกค่ะจะมีการตรวจโดยนักเรียนเวรประจำวันค่ะ
1: แล้วเป้าหมายของกฎนี้มีว่าอย่างไรเอ่ย
4: ไม่ให้มีเศษขยะในห้องเรียนค่ะเพื่อไม่ให้เดือดร้อนคุณครูและนักเรียนค่ะ
1: แล้วใครต้องปฏิบัติตามกฎนี้บ้าง
4: นักเรียนและคุณครูค่ะ
1: ทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับขอข้อเสียบ้างดีกว่านะครับขอเป็นกลุ่มที่5แล้วกันกลุ่มที่5ลองยกป้ายข้อเสียหน่อยลองหาดูซิว่ากฎข้อนี้มีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับลองอภิปรายแสดงความคิดเห็นครับชูป้ายขึ้นมาเลย
3: เด็กบางคนนะคะอาจไม่ยอมรับผิดว่าทิ้งเศษขยะและต้องมีการเสนอแนะด้วยค่ะเพิ่มเข้ามาในข้อเสียนี้คือการแก้ปัญหาโดยการเปิดกล้องวงจรปิดหรือตรวจสอบให้ชัดเจนค่ะ
1: แล้วเราจะมีเวลาเปิดกล้องวงจรปิดตลอดเวลาไหม
3: ไม่ค่ะต้องช่วยกันดูและต้องมีจิตวินัยในตัวเองห้ามทิ้งขยะ

0: ภายในตึกเรียนค่ะ
1: จิตวินัยคำใหม่เลยนะครับมีวินัยแล้วก็มีจิตสาธารณะด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับเท่าที่ได้และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ครับเรามาดูกันว่ากฎของกลุ่มที่1มีว่าอย่างไรบ้างว่าอย่างไรบ้างครับ
2: ห้ามพูดส่อเสียดความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อผู้อื่นออกความคิดเห็นครับใช้เพื่อลดการพูดส่อเสียดของผู้อื่นเมื่อผู้อื่นออกความคิดเห็นเพื่อรักษาน้ำใจของการออกความคิดเห็นของผู้อื่นครับบทลงโทษคือถ้าหากทำผิดครั้งที่1จะมีการตักเตือนแต่ถ้าหากทำผิดครั้งที่2จะมีการหักคะแนนครับ
1: แล้วถ้าเราไม่สร้างกฎนี้ขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้น
2: จะเกิดความทำลายมิตรภาพครับผู้คนที่รับฟังกับผู้คนที่ออกความคิดเห็นผู้ที่รับฟังอาจจะพูดส่งพูดแบบร้ายๆกับผู้ที่ออกความคิดเห็นแบบ
1: ทีนี้ขอกลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่3แล้วกันกลุ่มที่3ครับลองยกสัก1แผ่นป้ายสำหรับกฎข้อนี้จะมีข้อดีหรือข้อเสนอแนะดีครับ
3: ลดการเกิดปัญหาทำลายมิตรภาพค่ะ
1: ลดการเกิดปัญหาการทำลายมิตรภาพในห้องเรียนปรบมือเพื่อนหน่อยกับเท่าที่ได้นะครับและนี่นะครับก็คือการร่างกฎของนักเรียนนะครับเมื่อจบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับนำกฎของเราเนี่ยไปติดไว้หลังห้องเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูเข้ามาอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อสังเกตดูว่าเอ๊ะกฎไหนดีกฎไหนควรจะปรับปรุงอีกบ้างเพื่อจะนำไปสู่บทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้เรียนกันก็คือเกี่ยวกับการพิจารณากฎหมายนะครับทีนี้เรามาสรุปบทเรียนด้วยคำถามกันดีกว่าในการยกร่างกฎนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดมีความสำคัญที่สุดเพราะอะไรพอเป็นเลขที่8ครับลองนึกดูนะกระบวนการไหนที่เราได้ทำมาในวันนี้สำคัญที่สุดเลยในการยกร่างกฎขึ้นมาเลขที่8ครับ
4: ขั้นตอนการร่างกฎครับ
1: ร่างกฎเราร่างกฎวันนี้เราร่างกฎแล้วในกระบวนการของการร่างกฎขั้นตอนไหนสำคัญที่สุดลองดูซิว่าเราทำอะไรบ้างวันนี
4: ้นำเสนอครับ
1: นำเสนอทำไมจึงคิดว่าสำคัญที่สุด
4: เพราะว่าเป็นการเสนอให้ผู้อื่น
1: ลองดูนะครับปรึกษากันได้เดี๋ยวครูค่อยกลับมาขอคำตอบจากเรานะครับลองปรึกษากันก่อนขอข้ามไปเลขที่11ละกันเลขที่11ครับลองดูว่าในขั้นตอนการยกร่างกฎนะครับขั้นตอนใดมีความสำคัญที่สุดลองนึกดูนะวันนี้เราทำอะไรมาบ้างยืนขึ้นได้ครับขั้นตอนไหนสำคัญที่สุดครับ
4: การกำหนดปัญหาครับ
1: การกำหนดปัญหาเพราะว่าอะไรครับ
4: ถ้าหากเราแก้ไขไม่ตรงจุดปัญหานั้นก็ยังคงอยู่ครับ
1: เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นเองขอบคุณมากกลับไปที่กลุ่มที่4ได้คำตอบหรือยังเอ่ยขั้นตอนไหนสำคัญที่สุดครับ
4: นำเสนอครับ
1: นำเสนอเพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าทำให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังอธิบายครับ
1: ให้เขาเข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
4: จะเกิดการปฏิบัติตามครับ
1: จะเกิดปฏิบัติตามนะครับขอบคุณมากทีนี้ครูขอเสริมหน่อยทุกกฎทุกข้อนะครับที่เราได้เรียนกันมาสำคัญทุกข้อแต่ข้อที่สำคัญที่สุดคือการที่พวกเราได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นที่พวกเราได้ยกป้ายว่าข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรข้อเสนอแนะคืออะไรใช่ไหมเพราะว่าอะไรกลุ่มที่หนึ่งลองบอกครูหน่อยว่าทำไมครูจึงเลือกว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดลองดูครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่1กัน
2: เพื่อจะได้รับความคิดเห็นและนำมาปรับปรุงกฎของเราให้ดีขึ้นครับ
1: เพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วจะได้เอากฎของเราเนี่ยมาปรับปรุงให้ดีขึ้นขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องร่วมกันอภิปรายร่างกฎทำไมจึงไม่ให้คนนักเรียนคนเดียวคิดไปเลยและนำเสนอคนเดียวไปเลยโดยที่เราไม่ต้องมาเสนอความคิดเห็นโดยที่เราไม่ต้องมาอภิปรายกันเพราะว่าอะไรเอ่ย

เพราะว่าความคิดเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องมาร่วมกันใช่ไหมครับร่างกฎหมายเพราะคนที่จะปฏิบัติตามกฎนี้คือใครคือพวกเราเองนะครับสุดท้ายนักเรียนคิดว่าในการอยู่ร่วมกันเหตุจึงต้องมีกติกาที่ใช้

0: อย่างที่เพื่อนบอกว่าเราสร้างกฎขึ้นมาเพื่อให้เราอยู่ในกฎในกรอบนะครับอยู่กันอย่างสงบสุขนั่นเองทุกคนเคารพกฎนะครับปฏิบัติตามสุดท้ายนะครับนักเรียนวันนี้ในกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติเราอยู่ในกระบวนการไหนลองดูสังเกตภาพดูเราอยู่ในกระบวนการไหนลงอะไรนะลงมติเห็นชอบเมื่อสักครู่นี้เราลงมติแล้วเหรอเราเห็นชอบเรายกมือหรือยังว่าเราเห็นชอบยังแล้วมันอยู่ในขั้นตอนไหนการเสนอหรือว่าการร่างกฎหมายนั่นเองใช่ไหมวันนี้คือการร่างกฎหมายขึ้นมาบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการพิจารณากฎหมายนะครับซึ่งก็คือกฎห้องเรียนของเรานั่นเองนะครับถามอีกว่าการพิจารณากฎหมายน่าจะอยู่ขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนขั้นตอนที่2สสใช่ไหมครับและสวด้วยก็คือมีทั้งหมดกี่วาระเอ่ย3วาระนะครับและสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับจะเป็นปากกาเคมีแล้วก็บัตรลงคะแนนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพภูมิใจรักษานาฏศิลป์ไทยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับการเรียนนะคะในวิชาศิลปะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในสาระนาฏศิลป์นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรคะ
2: ฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค
1: ์ฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพลงอะไรเนาะนะคะเพลงอะไรเนาะขอตัวแทนสัก1คนสิคะขอตัวแทน1คนใครจะเป็นคนมาทายคําให้ครูหน่อยทายคิดว่าทายคําเก่งกลุ่มไหนได้ทายเอาไป3แต้มมา
3: กลางคืนจะแสดงรัศมีกว้างให้ความสว่าง
1: ใครตอบได้ใครตอบได้วางก่อนวางก่อนวางก่อนวางก่อนภาคเหนืออะไรคะอะไรคะเดี๋ยวมาดูก่อนเพื่อนจะตอบถูกหรือเปล่ามาดูก่อน
4: แสงเดือน
1: ตอบว่าอะไรคะ
5: แสงเดือนครับ
1: โอ้เก่งมากครับปรบมือไปได้กลุ่ม2กับกลุ่ม5รับไป
6: ชุดไหนชุดไหน
1: 3แต้มดูซิใช่ไหมดีเก่งมากครับปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะนะคะสร้างสรรค์การแสดงในเพลงแสงเดือนนะคะนะคะทีนี้เราจะฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์นะคะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะให้นักเรียนฝึกนะคะเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเพลงแสงเดือนนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้มาจากในวิชาดนตรีแล้วนะคะในเรื่องการร้องนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาคิดสร้างสรรค์ท่าทางนะคะโดยใช้ภาษาท่าที่เราเรียนไปนะคะเอามาประยุกต์ใช้นะคะแล้วเราก็จะมา

0: ฝึกซ้อมการแสดงกันนะวันนี้นะอ่ะมีคำถามเต็มตัวนะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าใครเป็นผู้พระราชนิพนธ์เพลงแสงเดือนใครทราบกลุ่มไหนทราบนะคะภาคกลางเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้ยกสองอันเอาใหม่ยกอันเดียวเอาภาคเดียวเอาวางค่ะคุณครูมองไม่รู้ภาคใต้กลุ่มหนึ่งใครเป็นผู้พระราชนิพนธ์นะคะเพลงแสงเดือน
1: รัชกาลที่9ครับ
0: รัชกาลที่9ใช่ไหมปรบมือนะคะนะคะก็คือนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะคะมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั่นเองนะคะซึ่งท่านทรงเป็นผู้พระราชนิพนธ์เพลงแสงเดือนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะวิเคราะห์อธิบายบทเพลงแสงเดือนนะคะเพื่อจัดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ตามโครงร่างการแสดงโดยใช้องค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงซึ่งเราได้ฝึกเขียนโครงร่างกันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้นักเรียนจะได้มาเขียนโครงร่างการแสดงชุดนี้นะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพลงแสงเดือนนะคะตามโครงร่างการแสดงนะคะโดยใช้องค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์กันนะนี่เดี๋ยวเราจะทบทวนก่อนเดี๋ยวให้นักเรียนลองร้องเพลงตามเนื้อเพลงครูจะมีเพลงที่เขาร้องให้เราร้องตามก่อนเพื่อได้ทบทวนว่าที่เราเรียนไปเรายังจำได้เกี่ยวกับทำนองเพลงแล้วก็การร้องอย่างไรนะคะค่ะร้องพร้อมกันนะคะ

0: โอ้โหเพราะมากปรบมือให้ตัวเองยอดเลยนะคะนี่อ่ะมีคำถามอีกแล้วเพลงแสงเดือนนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนี่น่าจะได้เรียนไปในวิชาดนตรีแล้วใช่ไหมกลุ่มไหนตอบได้ขอไพศาลกลุ่ม5โอ้โหกลุ่ม6ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกลุ่ม6อย่ารีบค่ะรอกลุ่ม5ก่อน
1: การเปรียบผู้หญิงว่าเป็นแสงจันทร์ค่ะ
0: สวยเหมือนแสงจันทร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองดูสิว่าเพื่อนตอบว่าอย่างไรเหมือนกับความหมายของที่ครูเตรียมมาหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเปรียบเทียบความสวยนะคะของผู้หญิงกับแสงจันทร์นั่นเองนะคะซึ่งดูเพลินๆเนี่ยอาจคิดว่าพูดถึงแสงจันทร์อย่างเดียวใช่ไหมเวลาเราฟังเพลงนะแต่เพราะทุกประโยคเนี่ยนะคะล้วนกล่าวถึงความงามนะคะอันน่าหลงใหลของแสงเดือนซึ่งชวนให้เรา

ามองแสงของมันนะคะที่สาดส่องลงมาโดยเฉพาะในคืนวันเพ็ญนะคะแสงจันทร์ที่ไม่สามารถเปรียบได้กับสิ่งใดๆเว้นแต่โฉมงามที่สวยดังแสงของพระจันทร์ในวันเพ็ญนั่นเองก็เปรียบเปือนผู้หญิงสวยเหมือนกับแสงจันทร์ในวันเพ็ญนั่นเองนะคะรับไป2แต้มค่ะอ่ะนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้นักเรียนร้องตามเนื้อไปแล้วทีนี้ขอฟังแบบร้องเองบ้างดีขออีกหนึ่งรอบค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ร้องตามเขาร้องเพราะมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเดี๋ยวเราร้องกันเองในห้องเนี่ยจะเพราะขนาดไหนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวร่วมร้องไปกับเพื่อนๆในห้องนี้เลยนะคะ

เดี๋ยวเราจะมีนักร้องและนักแสดงนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะต้องหานักร้องนะคะหานักแสดงกันนะแต่ยังไม่ได้ชั่วโมงนี้นะคะนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยฝึกร้องเพลงให้คล่องนะคะเราจะได้รู้ว่าใครจะเป็นนักร้องร้องให้เราแสดงนะคะแล้วก็จะให้เขียนโครงร่างให้แต่ละกลุ่มเขียนโครงร่างการแสดงลองออกแบบมาซิว่ากลุ่มไหนจะออกแบบเสื้อผ้าออกแบบการแสดงเขียนโครงร่างการแสดงอย่างไรแล้วให้เอามาในห้องเอามารวมกันดูว่าจะเลือกนะคะจะเลือกโครงร่างของใครนะคะเสื้อผ้าของใครนะแนวคิดของใครนะคะแต่ละกลุ่มเดี๋ยวให้มาคัดเลือกกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้ฝึกซ้อมนะคะฝึกซ้อมร้องเพลงด้วยฝึกซ้อมการแสดงแล้วก็เขียนโครงร่างการแสดงนะคะในเพลงแสงเดือนของเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือใบงานนะคะครูให้ไว้แล้วเห็นไหมคะนักเรียนเห็นใบงานไหมลองหยิบใบงานขึ้นมาดูนะคะใบงานก็จะมีออกแบบชุดการแสดงด้วยเดี๋ยวจะให้เขียนโครงร่างด้วยว่าชื่อชุดการแสดงเราชื่อชุดอะไรนะคะเราจะบทเพลงเราเป็นบทเพลงแบบไหนนะคะเพลงแสงเดือนก็เขียนลงไปนะคะจะมีอุปกรณ์ไหมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะแต่งอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนตามโครงร่างนะออกแบบชุดการแสดงแล้วก็บันทึกไปด้วยว่าวันนี้นะคะครั้งที่หนึ่งกิจกรรมที่เราทำอะไรคะเขียนโครงร่างการแสดงเพลงแสงเดือนนะคะพร้อมยังนะคะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มลงมือทำงานของตัวเองนะคะเชิญค่ะนักเรียนไปทางด้วยนะคะรับใบงานที่คุณครูแล้วก็ช่วยกันคิดสร้างสรรค์งานขึ้นมานะคะ

0: ค่ะจากที่ครูได้เดินดูนะคะในที่นักเรียนทำกิจกรรมเนาะก็การเขียนโครงร่างอ่ะก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะว่าเราแสดงการแสดงของเราคือเพลงแสงเดือนใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการออกแบบเสื้อผ้าของแต่ละกลุ่มนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะเอาเสื้อผ้าลองมานำเสนอในห้องสิคะเพื่อนๆในห้องว่ายังไม่ต้องเสร็จก็ได้นะคะเอามาดูก่อนว่าใครนะคะมีการออกแบบแบบไหนแล้วก็เพื่อนๆในห้องชอบของใครมากกว่ากันนะคะเดี๋ยวเราเอาไปค่อยเอาไปตกแต่งให้สวยงามมากยิ่งขึ้นขอตัวแทนแต่ละกลุ่มมาตรงนี้เลยค่ะเชิญค่ะลูกลองมาพรีเซนต์ให้เพื่อนๆฟังเอามาด้วยค่ะเอาใบงานมาด้วยนะคะแค่บอกว่าเครื่องแต่งกายของเราทำอะไรไปบ้างนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเชิญค่ะมาเลยค่ะขอทุกกลุ่มเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางออกแบบเสร็จหรือยังนะคะลองมานำเสนอเพื่อนๆดูนะคะว่าใครชอบแบบไหนเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเริ่มที่คนใกล้ครูก่อนเลยนะคะไหนลองโชว์เพื่อนสิคะนี่ผู้ชายล้วนนะคะเราแต่งแบบมีอะไรบ้างคะเสื้อผ้าเรา
1: ส่วนเสื้อจะเป็นชุดพิธีการแล้วก็มีผ้าขาวม้าที่ตรงนี้ครับแล้วก็
0: ผ้าคาดบ่าม
1: ีกางเกงเป็นจงกระเบนครับ
0: โอเคนะคะอันนี้ของกลุ่มที่สองปรบมืออ้าวกลุ่มต่อไปค่ะไหนโชว์รูปหน่อยนี่นะคะโอ้สวยเลย
2: เป็นเสื้อลายลูกไม้ค่ะแล้วก็มีสร้อยคอแล้วก็ใส่กางเกงเป็นกางเกงจงกระเบนค่ะ
0: ค่ะกลุ่มต่อไปอันนี้ไปได้ลูกไปกลับที่กลุ่มได้เลยค่ะเมื่อกี้กลุ่มที่1อันนี้ของกลุ่มที่5กลุ่มที่5
2: ส่วนข้างบนนะคะจะเป็นเกาะอก

0: ค่ะส่วนข้างล่างจะใช้เป็นกระโปรงที่ใช้ในการแสดงค่ะจะเน้นความผิวค่ะส่วนมากจะเน้นในเครื่องประดับค่ะเช่นกำไรสร้อยและต่างหูค่ะแล้วก็เครื่องผมค่ะ
1: ค่ะสวยมากเลยชุดนี้นะคะครูว่ามันก็เข้ากับชุดการแสดงเพลงแสงเดือนดีนะคะปรบมือกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ออกแบบยังไงคะบอกได้เลย
2: มีการแต่งกายระหว่างผู้ชายและผู้หญิงมีการนุ่งจงกระเบนเหมือนกันครับส่วนผู้หญิงจะมีการเสริมเข้ามาคือมีสบายเสริมเข้ามาครับส่วนของผู้ชายจะเป็นการใส่เสื้อไหมแล้วก็มีผ้าขาวม้าผูกเอวครับ
1: ค่ะโอ้อันนี้ก็แปลกใหม่มีผู้ชายแสดงคู่กับผู้หญิงด้วยโอเคค่ะกลุ่มต่อไปอันนี้ของกลุ่มที่
3: 6ครับ
1: ของกลุ่มที่6อ่ะค่ะ
3: ของผู้หญิงกับผู้ชายจะมีการใส่จงกระเบนเหมือนกันครับส่วนที่แตกต่างคือผู้หญิงจะใส่สบายครับส่วนผู้ชายจะใส่ผ้าขาวม้าครับ
1: นี่ก็เป็นผู้หญิงกับผู้ชายก็น่าสนใจดีนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะว่าของใครจะสวยงามถูกใจห้องเราของกลุ่มนี้ค่ะบอกได้เลยค่ะลูก
4: ครับของผมนะครับผู้หญิงจะใส่เป็นสบายเหมือนกันครับกางเกงจงกระเบนแล้วก็ผู้ชายใส่เสื้อพิธีการกางเกงจงกระเบนครับ
1: ค่ะโอเคค่ะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวก็ลองไป ออกแบบเพิ่มเติมนะคะระบายสีสันให้สวยงามนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าในห้องเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะประชุมกันอีกทีหนึ่งว่าจะเลือกชุดการแสดงของใครในการแสดงของห้องเรานะคะมาค่ะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ร่วมกันร้องเพลงนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะเราจะต้องมีนักร้องด้วยนะคะแสดงด้วยแล้วก็มีคนร้องด้วยนะคะดังนั้นเราต้องฝึกร้องให้เป็นนะคะแล้วก็ให้ไพเราะด้วยแล้วก็ในการแสดงที่มีเนื้อร้องทำไมคะเราจะต้องทำไมจำเนื้อร้องแล้วก็ร้องเพลงให้ได้ใช่ไหมคะเราถึงจะนำเสนอสื่ออารมณ์ได้อย่างถูกต้องและสวยงามนะคะอ้าวพร้อมยัง
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: ขอดังๆเพราะๆนะคะเริ่มค่ะ

0: ไพเราะมากเดี๋ยวรับไปเลยกลุ่มละ6แต้มนะคะใส่เลยใส่กล่องเลยนะคะนี่เยี่ยมมากร้องเพลงได้ไพเราะจริงๆนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะร้องได้ไพเราะเหมือนกับเพื่อนๆนะคะอ่ะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องวางแผนนะคะการจัดการแสดงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวางแผนการจัดการแสดงของห้องเราและว่าใครจะทำหน้าที่อะไรอย่างไรนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะก็คือใบความรู้นะคะเรื่องวางแผนการจัดการแสดงนะคะใบความรู้ในเรื่องความสำคัญของการทำการ์ดเชิญและลักษณะการ์ดเชิญที่ดีนะคะแล้วก็ใบงานวางแผนการจัดการแสดงนะคะดังนั้นใบงานนะคะให้นักเรียนเตรียมมาทุกครั้งด้วยของวันนี้ก็เตรียมมาด้วยนะคะบันทึกการบันทึกการทำงานนะเอามาด้วยนะคะของสัปดาห์หน้านะคะแล้วเราก็จะต้องมาทำการ์ดเชิญนะคะเพื่อที่จะต้องไปเชิญนะคะแขกมาชมการแสดงของเราด้วยนะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนกลับไปนะคะเตรียมงานนะคะทำเกี่ยวกับชุดการแสดงให้เรียบร้อยเพื่อที่เดี๋ยวจะเอามาดูกันว่าห้องเราจะเลือกชุดของใครในการจัดการแสดงครั้งนี้นะคะค่ะส่วนสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Being able to describe a chart or a table is an important skill to have. Today, we're going to look at how to explain percentages in a pie chart. The pie chart shows the results of the survey in which the students in Mr. Clark's English 1 class were asked about the types of movies they like to watch. The students who participated in this survey mentioned 5 types of movies, which are comedy, action, drama, horror, and sci-fi. From the pie chart, it is clear that the majority of the students in this class enjoy watching comedies and action movies, with only a 5% difference between the two. Nearly a third of the survey participants prefer to watch comedies. 30% like to watch action movies. Sci-fi is third in terms of popularity, accounting for 15% of the participants' favorite types of movies. An equal percentage of students, at 10% each, like to watch drama and horror movies. In conclusion, since comedies and action movies are the most popular types of movies, it is clear that participants like to watch movies that are not too serious or scary. As you can see, a pie chart illustrates how two different parts make up a whole. The best way to present your data in a pie chart is to compare the categories to each other. Let's look at a few tips for describing a pie chart. Start by telling the readers what the pie chart is about. Explain what the different sections in the pie chart represent. Discuss the main ideas shown in the chart. Include a conclusion at the end where you emphasize your key findings.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching! Bye-bye! Bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาทบทวนกิจกรรมและนักเรียนจำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วได้ไหมครับ
1: ได้
2: ชั่วโมงที่แล้วเราทำอะไรไปบ้าง
1: ร
2: ่างกฎหมายใช่ไหมแต่ละกลุ่มก็ได้ร่างอะไรครับกฎหมายของตนเองใช่ไหมกลุ่มละกี่ข้อกี่กติกาเอ่ย
1: 1
2: กติกาใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้พวกเราก็นั่งตามกลุ่มเดิมแล้วใช่ไหมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้จะเรายังจำแผ่นใบความรู้ใบนี้ที่ครูภากรแจกพวกเราได้ไหม
1: ได้
2: นะครับก็จะเป็นการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญปีไหนครับปี60ใช่ไหมซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกเรานะครับได้ให้พวกเราลองคิดซิว่าสัปดาห์ที่แล้วพวกเราได้ทำกิจกรรมอยู่ในส่วนไหนเอ่ยส่วนไหนเอ่ยครับส่วนแรกก็คือเป็นการร่างกฎหมายใช่ไหมทีนี้เราทวนความรู้เดิมนะครับก็คือการร่างกฎหมายเราจะต้องให้ใครทำอะไรบ้างอะไรบ้างครับครม.ชื่อเต็มก็คือคณะรัฐมนตรีเก่งมากนะครับแล้วก็ให้ใครอีกครับ
1: ส.
2: ส.ไม่ต่ำกว่า20คนนะครับแล้วก
1: ็
2: ประชาชน
1: ไม
2: ่แสดงว่าเรายังจำได้ดีเลยนะครับเก่งมากๆนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราไม่ได้ร่างกฎหมายแล้วเพราะว่าเราทำเรียบร้อยตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาสู่ในส่วนที่2ก็คือช่องสีชมพูใช่ไหมซึ่งวันนี้เราจะเรียกได้ว่าเป็นการพิจารณากฎหมายนะครับก็คือจะมีอยู่กี่วาระเอ่ย
1: 3
2: วาระวาระที่1บอกว่าการ
1: ร
2: ับหลักการนะครับการรับหลักการก็คืออะไรครับรับกฎหมายที่ใครเป็นคนเสนอมาที่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมเราร่างกติกาเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: กฎ
2: ในห้องเรียนแสดงว่าหลักการนี้มันก็จะต้องมาจากใครเอ่ย
1: น
2: ักเรียนก็คือพวกเราเองใช่ไหมครับที่เป็นคนร่างหรือว่าสร้างกติกานั้นขึ้นมานะครับทีนี้พอสร้างหลักการนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องอะไรครับอภิปรายใช่ไหมอภิปรายถึงหลักการของกฎหมายหรือกฎกติกาที่พวกเราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็บอกถึงความจำเป็นในการสร้างกฎหมายหรือกติกาที่พวกเรานำมานะครับและวาระที่2เขาบอกว่าอะไรครับ
3: ตั้งคณะกรรมาธิการ
2: ตั้งคณะกรรมาธิการใช่ไหมซึ่งเราตั้งทำไมเอ่ยเพื่ออะไรครับตรวจสอบเพื่อตรวจสอบอะไรเอ่ย
1: กฎหมาย
2: ใช่ไหมเราอาจจะตรวจสอบเป็นรายมาตรารายข้อใช่ไหมบางข้อเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าเรียงคำไม่สละสลวยคำไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเราก็เลยอะไรครับจะต้องเอามาพิจารณาในขั้นวาระที่2และวาระสุดท้ายก็คือเป็นการลงมติเห็นชอบการลงมติเห็นชอบตรงนี้เราสามารถที่จะออกมาอภิปรายได้ไหมไม่ได้เราจะแก้ไขได้ไหมในขั้นนี
1: ้ไม
2: ่
1: ได้
2: ไม่ได้ดังนั้นขั้นนี้ถ้าสมมุติว่าทุกคนเห็นชอบกฎหมายจะไปสู่ตรงไหนทันทีไปหาสู่การพิจารณาของสว.แต่ถ้าเป็นกฎหมายในห้องเรียนของพวกเราเนี่ยจะต้องไปถึงตรงนั้นไหม
1: ไม
2: ่เนาะก็คือจะอยู่ในห้องเรียนก็คือทุกคนตกลงว่าจะรับหลักการนี้ไปใช้ก็คือเป็นอันจบแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นชอบล่ะหลักการนั้นเป็นยังไงครับถูกปัดตกไปนะครับในการร่างกฎหมายก็เหมือนกันถ้าไม่ส.ส.นะครับถ้าขั้นนี้ไม่มีการเห็นชอบก็คือกฎหมายก็จะถูกอะไร
3: ป
2: ัดตกไปทันทีนะครับอ่ะเก่งมากขอให้ทุกคนปรบมือให้ตัวเองนะครับทีนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการอะไรเอ่ยพิจารณากฎหมายซึ่ง

0: ซึ่งพวกเราก็ได้ทบทวนมาแล้วเนาะใช่ไหมในกรอบสีชมพูนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้ลองทำกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับเรามาเข้าสู่จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เลยนะครับทีนี้ขอให้นักเรียนอ่านดังๆพร้อมกันนะครับให้เพื่อนๆปลายทางของเราได้ยินด้วยนะครับอ่ะ1 2 3
1: บอก

0: ทีนี้เรามาสู่ในช่วงของเมื่อกี้เนี่ยนะครับครูได้ยินพวกเราอ่านว่าการอะไรนะครับแบบอะไรกับแบบอะไรนะ
1: แบบ
0: ลับและก็แบบเปิดเผยทั้งสองแบบนี้เนี่ยน่าจะมีความแตกต่างกันไหม
1: แตก
0: ต่างกันทีนี้เรามาดูแบบแรกนะครับก็คือการออกเสียงแบบลับทีนี้ทำไมเขาถึงมีการออกเสียงแบบลับขึ้นมามันมีความสำคัญหรือจำเป็นอย่างไรครับเพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้ใช่ไหมทีนี้อย่างที่พวกเราบอกมาก็ถูกต้องนะครับก็คือแบบลับคนอื่นจะรู้จะเห็นกับเราได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้อย่างเช่นการเลือกตั้งในระดับใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกตั้งแบบไหน
1: แบบ
0: ลับก็คือเราทำอะไรครับ
1: กา
0: แล้วก็เอาบัตรไปหย่อนลงในหีบใช่ไหมถูกต้องนะครับเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนมีความรู้รอบตัวมากๆเลยนะครับทีนี้แต่วันนี้เนี่ยเราจะอยู่ในเฉพาะในห้องเรียนของเราใช่ไหมทีนี้เรามาดูครับว่าการเลือกตั้งแบบลับเนี่ยมันเรามี2แบบนะแบบลับกับแบบเปิดเผยแบบลับเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรเราได้อีกมันจะช่วยอะไรเราได้อีกนอกจากลงให้คนอื่นไม่เห็นแล้วก็คือมันช่วยเราอะไรได้อีกไม่เปิดเผยข้อมูลใช่ไหมนักเรียนตอบมาไม่เปิดเผยข้อมูลแล้วมีอะไรอีกความอะไรครับไม่มีความขัดแย้งหรือว่าเรามีความอะไรอิสระในการเลือกใช่ไหมเราปราศจากแรงกดดันจากเพื่อนรอบข้างสมมติว่าครูให้เราเนี่ยเลือกหัวหน้าห้องแต่ทีเนี้ยส่วนใหญ่แล้วการเลือกหัวหน้าห้องเขาก็จะเลือกอะไรครับอย่างแรกเลยก็คือเลือกตามความชอบสองเลือกตามอะไรความสามารถที่สามละอาจบางคนอาจจะเลือกตามอะไรครับเห็นเพื่อนหลายๆคนยกเป็นยังไงเราก็ยกตามเนาะเพื่อให้เข้ากับพวกส่วนใหญ่นะครับถ้าบางคนเนี่ยไม่ยกอาจจะได้รับอะไรแรงกดดันจากเพื่อนๆบางส่วนก็ได้ดังนั้นอันนี้ก็คือข้อดีของการออกเสียงแบบแบบลับทีนี้เรามาดูขั้นตอนของเราที่จะทำในห้องเรียนในวันนี้ก็คือมีอะไรบ้างครับ
1: เรา
0: การเตรียมบัตรลงคะแนนอันนี้ครูก็ได้เตรียมให้พวกเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้ทำอะไรแล้วแจกให้กับทุกคนตอนนี้บัตรอยู่ที่ไหนครับ
1: ที
0: ่ตัวเองนะครับพอทุกคนได้รับบัตรแล้วในการทำกิจกรรมขั้นต่อไปเราจะทำอะไรครับ
1: ลงคะแนน
0: เราจะลงคะแนนพอลงคะแนนเสร็จแล้วปุ๊บเราจะทำอะไรต่อ
1: รวบรวม
0: บัตรใช่ไหมครับรวบรวมบัตรเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะทำการ
1: น
0: ับคะแนนพอนับคะแนนเราก็จะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะกติกาที่เรานำมาเสนอวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับทีนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ
1: เป
0: ิดเผยใช่ไหมแบบเปิดเผยมันก็จะตรงข้ามกับแบบอะไร
1: ล
0: ับเนาะลับก็คือคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นส่วนแบบเปิดเผยล่ะครับคนอื่นรู้คนอื่นเห็นอย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเลือกหัวหน้าห้องให้พวกเรายกมือขึ้นมาเลยอันนี้เป็นเปิดเผยไหม
1: เป
0: ิดเผยหรือถ้าพวกเราชูป้ายครูจำได้ว่ามีชั่วโมงหนึ่งที่พวกเราชูป้ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นลักษณะของแบบเปิดเผยไหม
1: เป
0: ิดเผยนะครับดังนั้นแบบเปิดเผยเนี่ยก็คือทุกคนสามารถที่จะรู้แล้วก็เห็นแล้วก็สามารถที่จะตัดสินผลได้ในทันทีเลยนะครับทีนี้นักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันนะครับตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่4นะครับ
1: 1

0: ากครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะได้มาลองทำการออกเสียงทั้งแบบอะไรครับแบบลับแล้วก็แบบเปิดเผยซึ่งก็จะใช้กติกาจากชั่วโมงที่แล้วพวกเรายังจำกติกาชั่วโมงที่แล้วได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เนาะก็คือแต่ละกลุ่มก็จะมี1กติกาซึ่งวันนี้เราจะมาลองทำกิจกรรมแรกกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครูมีคำถามชวนคิดที่อยากจะถามพวกเราและก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันตอบคำถามได้เลยนะครับมาสู่คำถามชวนคิดของเรานะครับนักเรียนเคยเห็นการประชุมหรืออภิปรายในรัฐสภาหรือไม่เคยเห็นไหมครับ
2: เคย
0: เคยใครเคยเห็นยกมือให้ครูดูหน่อยแสดงว่าเคยเห็นกันเยอะเลยนะครับการประชุมในรัฐสภาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดถึงอะไรนโยบายมีอะไรอีกครับปัญหาของบ้านเมืองมีอะไรอีกข้อเสนอแนะใช่ไหมในการแก้ไขปัญหาทีนี้วันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรนะการพิจารณากฎหมายใช่ไหมการพิจารณากฎหมายนักเรียนคิดว่ามันจะอยู่ในหัวข้อการประชุมอภิปรายในรัฐสภาหรือไม
1: ่อ
0: ยู่เก่งมากนะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งคำถามนะครับก็คือกติกามารยาทในการอภิปรายนำเสนอความคิดเห็นที่ดีควรเป็นแบบใดมารยาทในการแสดงความคิดเห็นเด็กๆลองคิดว่าตัวเองกำลังอยู่ในห้องประชุมใช่ไหมเวลาเขากำลังประชุมหรืออภิปรายกันอยู่มารยาทของเราควรจะเป็นแบบไหนครับสุภาพเรียบร้อยมีอะไรอีกไม่พูดแทรกใช่ไหมการใช้คำพูดเป็นยังไงใช้คำหยาบไหมไม่ควรใช้คำพูดที
1: ่
0: สุภาพใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวลองให้พวกเรายกตัวอย่างให้ครูฟังให้เข้าใจสักคนสองคนใช่ไหมอาจจะคิดพวกเราคงคิดถึงการสุ่มแบบครูภากรดังนั้นวันนี้ครูก็จะเอามาสุ่มพวกเราเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้สักคนสองคนลองยกตัวอย่างมารยาทที่ดีในการอภิปรายนำเสนอข้อคิดเห็นควรเป็นแบบไหนนะครับเลขที่28ครับ
3: ไม่พูดคำหยาบไม่สุภาพเรียบร้อยค
0: ่
3: ะ
0: ไม่พูดคำหยาบใช่ไหมเราจะต้องพูดด้วยคำที่สุภาพเรียบร้อยนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมมารยาทที่ดีอย่างเช่นสมมติเราอยู่ในห้องประชุมมารยาทที่ดีเราควรจะเป็นยังไงครับ
3: ไม่พูดแทรก
0: ไม่พูดแทรกใช่ไหมก็ควรรอให้คนอื่นพูดจบก่อนเราค่อยพูดใช่ไหมครับขอบคุณครับนั่งลงได้นะครับนักเรียนทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับ1เลยก็คือพูดผ่านประธานเท่านั้นเช่นดิฉันขอเสนอว่าหรือขอผ่านประธานเสนอความคิดเห็นครับ2ไม่พูดแทรกเหมือนอย่างที่นักเรียนบอกมาเลยนะครับก็คือรอให้ผู้พูดคนก่อนพูดให้จบก่อนแล้วเราค่อยทำยังไงค่อยพูดหรืออภิปรายนะครับ3เราควรใช้คำที่สุภาพใช่ไหมครับหลีกเลี่ยงการพูดคำพูดที่รุนแรงหรือว่าคำหยาบคายนะครับและสุดท้ายก็คือยกมือเมื่อจะพูดรอให้ประธานอนุญาตก่อนจึงจะเริ่มพูดได้นะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่กิจกรรมของเราเลยนะครับในวันนี้ซึ่งเราจะมีทั้งหมด3กิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมแรกก็คือจะรับหลักการหรือไม่นะครับหลักการนี้ก็คือเป็นหลักการที่ใครเป็นคนคิดมาพวกเราเองใช่ไหมยังจำกันได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันนะครับเราครูจะขออธิบายคำอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจก่อนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ1ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายกติกาของห้องเรียนเริ่มจากกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่6ซึ่งเป็นผู้ยกร่างกติกานี้ขึ้นมาพร้อมเสนอว่าเราตั้งกติกานี้เพื่ออะไรมีเป้าหมายอะไรในการตั้งกติกานี้นะครับมีหลักการอะไรบ้างที่อยากให้เพื่อนๆช่วยกั

0: ปฏิบัติข้อที่2จากนั้นให้เพื่อนๆทั้งห้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายร่วมกันข้อที่3เมื่ออภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว1กติกาให้ครูสอบถามนักเรียนว่าเห็นด้วยหรือไม่โดยให้ใช้การยกมือเป็นการออกเสียงแบบไหนครับเปิดเผย4ประกาศผลว่ากติกาข้อใดผ่านการรับหลักการหรือปรับตกบ้าง5นะครับเมื่อทั้งห้องเรียนมีมติเห็นด้วยกับเสียงข้างมากให้รับหลักการแล้วก็พิจารณาในขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้พวกเราจากกลุ่ม1ถึง6เนาะแต่ละกลุ่มเราก็จะมีการร่างหลักการที่มีความแตกต่างกันใช่มั้ยทีเนี้ยครูอยากจะให้แต่ละกลุ่มเนาะโดยเริ่มจากกลุ่มที่1นะครับบอกหลักการของตนเองพร้อมเป้าหมายนะครับว่ามีอะไรบ้างที่อยากจะให้เพื่อนๆช่วยกันปฏิบัติครับเริ่มได้เลยครับกลุ่มที่1
1: ครับจากชั่วโมงที่แล้วที่ได้ร่างกติกาไว้คือกติกาของกลุ่มเราคือการลดการพูดส่อเสียดเมื่อเพื่อนออกความคิดเห็นครับกติกานี้เรามีเป้าหมายคือเมื่อเพื่อนออกความคิดเห็นเราควรที่จะมีหลักการในการใช้มารยาทในการฟังหรือว่าการออกความคิดเห็นหลังจากเพื่อนโดยไม่พูดส่อเสียดเพื่อนเพื่อรักษาน้ำใจเพื่อนครับอยากให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติก็คือทุกคนให้มีมารยาทในการฟังเพื่อที่จะได้รับหลักการจากเพื่อนได้อย่างชัดเจนโดยเพิ่มส่งจากหลักการนี้จะส่งผลให้เพื่อนทุกคนมีมิตรภาพต่อกันดีขึ้นครับ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่1ใช่มั้ยเพื่อนๆทุกคนนะครับเห็นว่าอย่างไรกับกติกาของกลุ่มที่1ที่ได้นำเสนอมานะครับใครเห็นด้วยกับหลักการนี้ยกมือขึ้นครับเราลองขอตัวแทนช่วยคุณครูนับหน่อยซิว่าเพื่อนๆโหวตกันในครั้งนี้เนี่ยมีมากเกินกว่าครึ่งห้องหรือเปล่าเกินใช่มั้ยมีกี่เสียงหลายเสียงเลยใช่มั้ยครับแสดงว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ยอมรับหลักการนี้ใช่มั้ยครับแสดงว่าหลักการนี้ผ่านหรือไม่ผ่าน
2: ผ่าน
0: ผ่านนะครับเป็นกติกาแรกของเราที่ผ่านในวันนี้นะครับทีนี้ขอกลุ่มที่2นะครับออกมาพูดนำเสนอหลักการของตนเองกติกาของตนเองนะครับเชิญเลยครับ
3: ห้ามนำอาหารหรือขนมขึ้นตึกค่ะข้อยกเว้นคือสามารถนำน้ำขึ้นมาได้ค่ะเพื่อการที่อาหารหกหรือว่าเศษอาหารเลอะจนเพื่อนต้องมานั่งเก็บกวาดกันค่ะเพราะว่ามีเด็กบางคนที่ไม่ยอมนำอาหารเอาไปทิ้งค่ะเลยทำให้เกิดปัญหาขยะเยอะในโรงเรียนค่ะข้อปฏิบัตินะคะก็ไม่นำอาหารค่ะเพื่อลดปัญหาขยะค่ะแล้วก็ถ้าหากมีคนฝ่าฝืนนำขึ้นมาก็จะลงโทษโดยการให้ทำความสะอาดทางห้องเรียนค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับสำหรับกลุ่มที่2ข้อนี้เป็นก็ถือว่าเป็นหลักการที่ถือว่าดีเลยนะครับเราเสนอแนะแนวทางเนาะเพื่อที่จะช่วยอะไรครับลดขยะในห้องเรียนใช่ไหมบางทีกลิ่นอาหารที่หรือขนมที่เพื่อนๆเอาขึ้นมาเป็นยังไงครับอาจจะส่งกลิ่นรบกวนคนอื่นใช่ไหมบางทีเราเก็บไม่สะอาดอย่างเงี้ยเกิดอะไรครับมดขึ้นมาใช่ไหมทำให้ห้องเรียนของเราไม่น่าอยู่นะครับถือว่าเป็นข้อที่ดีมากๆเลยนะครับทีนี้จากทุกกลุ่มนะที่ได้ฟังเพื่อนๆเพื่อนกลุ่มที่2ได้เสนอกติกาข้อนี้แล้วนักเรียนคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับใครเห็นด้วยที่จะรับหลักการนี้ขอให้ยกมือขึ้นครับแสดงว่าหลักการที่2ก็น่าจะผ่านเหมือนหลักการที่1เลยนะครับก็คือมีคนยกเกินครึ่งห้องไปแล้วแสดงว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยกับหลักการนี้นะครับซึ่งครูก็เห็นว่าเป็นหลักการที่ดีที่น่าสนใจมากๆที่เราได้เสนอมาในวันนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้กลุ่มที่3ครับผมใครจะเป็นตัวแทนในการนำเสนอกติกาของตนเองที่ได้ลองร่างมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเชิญเลยครับ
4: กติกาก็คือไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียนค่ะเพื่อยืดอายุการใช้งานของโต๊ะเรียนค่ะถ้าเกิดมีคนฝ่าฝืนจะให้ทำความสะอาดโต๊ะเรียนนั้นๆให้สะอาดค่ะ

0: พื่อที่จะให้อะไรครับไม่ให้คนอื่นหรือว่านักเรียนเพื่อนๆพวกเราขีดเขียนโต๊ะใช่ไหมเพื่อที่จะรักษาความสะอาดเพราะด้วยกันนะครับในห้องเรียนทีนี้จากหลักการที่เพื่อนนำเสนอมานี้นะครับใครเห็นด้วยบ้างใครเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นนะครับกับกติกาข้อที่3ก็คือห้ามขีดเขียนบนโต๊ะนะครับทีนี้เกินไหมลองนับดูซิ1 2 3เกินครึ่งห้องแสดงว่าหลักการนี้เป็นยังไงครับผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้กลุ่มที่4ครับเชิญครับ
1: ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นบนอาคารค่ะยกเว้นน้ำเปล่าเพื่อความสะอาดของตึกค่ะ
0: ไม่นำอาหารหรืออะไรครับเครื่องดื่มต่างๆยกเว้น
1: น้ำเปล่า
0: ใช่มั้ยเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อความสะอาดของตึกและห้องเรียนค่ะ
0: เพื่อความสะอาดของตึกและก็ห้องเรียนนะครับซึ่งหลักการของข้อที่4ก็มีความคล้ายคลึงกันกับของหลักการข้อที่2นะครับก็ดีมากๆเลยนะครับที่เราเห็นปัญหาซึ่งตอนนี้เราคงจะเห็นปัญหานี้ใช่ไหมในห้องเรียนเราถึงได้ยกกฎหมายยกกติกานี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่ไหมโอเคครับเชิญนั่งลงได้ทีนี้จากกลุ่มที่4ที่ได้นำเสนอมาใครเห็นด้วยกับหลักการนี้บ้างเห็นด้วยโอ้โหนะครับก็เห็นเกือบครึ่งห้องเลยนะครับแสดงว่าหลักการนี้เป็นยังไงผ่านนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มที่5นะครับเชิญเลยครับ
2: กฎกติกาของกลุ่มที่5นะคะคือการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนอย่างประหยัดค่ะเป้าหมายของเรานะคะคือปิดน้ำปิดไฟเมื่อเราไม่ใช้ค่ะเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดการจ่ายค่าไฟค่ะหากทำผิดกฎนะคะอาจมีการตักเตือนหรือปรับพฤติกรรมค่ะ
0: นะครับก็คือกลุ่มที่5นะครับก็จะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่พวกเราเจอในห้องเรียนของเราใช่ไหมการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนเนี่ยเราจะเจอเพื่อนๆใช้อะไรบ้างพัดลมมีอะไรอีก
3: ไฟ
0: อะไรอีกครับเปิดทีวีมีอะไรอีกเสียบปลั๊กทำอะไรชาร์จแบตใช่ไหมซึ่งในสิ่งเหล่านี้พวกเราสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เราเมื่อใช้แล้วเราจะต้องรู้จักอะไรด้วย
3: ป
0: ิดใช่ไหมพัดลมเมื่อเลิกใช้แล้วควรปิดใช่ไหมไฟก็เหมือนกันแบตเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องชาร์จตลอดเลยไหม
3: ไม
0: ่เราจะชาร์จได้ก็ต่อเมื่อกรณีที่จำเป็นหรือว่าฉุกเฉินจริงๆอย่างเช่นบางคนเนี่ยโทรศัพท์แบตจะหมดแล้วต้องการที่จะติดต่อผู้ปกครองด่วนอย่างเงี้ยเราก็สามารถอนุญาตให้ใช้ได้นะครับกลุ่มนี้ก็นำเสนอหลักการขอกติกามาได้อย่างดีเลยนะครับและสุดท้ายก็คือกลุ่มอ้อลืมไปเลยนะครับก็คือกลุ่มนี้ใครเห็นด้วยกับหลักการของกลุ่มนี้บ้างยกมือครับยกมือตอนนี้ก็หลักการก็น่าจะอะไรแล้วครับทุกคนเห็นด้วยเกินครึ่งห้องแล้วแสดงว่าหลักการนี้ก็น่าจะผ่านแล้วนะครับแล้วก็มาสู่กลุ่มสุดท้ายเลยนะครับก็คือกลุ่มที่6ครับเชิญครับ
4: กติกานะคะคือไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนหรือส่งเสียงดังขณะที่เพื่อนน้องอื่นกำลังเรียนอยู่ค่ะเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อที่จะไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนน้องอื่นค่ะเพื่อนน้องอื่นจะได้มีสมาธิในการเรียนค่ะ
0: ขอบคุณครับเมื่อกี้ขณะที่เพื่อนกำลังนำเสนออยู่ยังมีบางคนแอบคุยกันอยู่นะครับทีนี้เราอยากจะลองถามเพื่อนกลุ่มที่คุยกันนะครับก็คือกลุ่มที่5เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าหลักการอะไรนะครับหลักการอะไรครับ
4: เพื่อนข้างห้องคุยกันเสียงดังค่ะ
0: ถูกไหมครับนักเรียน
4: วิ่งเล่นบนอาคารเรียนค่ะ
0: วิ่งเล่นบนอาคารเรียนซึ่งเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างห้องใช่ไหมแล้วเห็นเพื่อนเนี่ยวิ่งเล่นหรือว่าเพื่อนห้องเราเนี่ยออกไปวิ่งเล่นภายในห้องเรียนหรือว่านอกอาคารเนี่ยนักเรียนคิดว่าสมควรหรือไม่
3: ไม
0: ่เนาะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดอะไรครับ อาจเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจเกิดเสียงรบกวนเพื่อนขณะที่กำลังเรียนอยู่นะครับแสดงว่าการที่พวกเราทุกกลุ่มเนี่ยได้ตั้งกติกาทั้งหมดขึ้นมาแสดงว่าพวกเราเห็นจากอะไรครับประสบการณ์จริงของตัวเองเลยใช่ไหมใช่นะครับทีนี้จากลืมไปเลยนะครับว่าเราจะโหวตให้กติกาของกลุ่มที่6ผ่านหรือไม่นะครับใครเห็นด้วยกับหลักการที่6ให้ยกมือขึ้นนะครับแสดงว่าทุกกลุ่มทุกกติกาของเราในวันนี้ก็คือผ่านทุกข้อเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็กิจกรรมที่1เราร่างกฎหมายมาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เข้ามาสู่การอะไรครับรับหลักการแสดงว่าทุกกติกาผ่านการรับหลักการแล้วทีนี้ต่อไปเด็กๆลองเดาซิว่าเราจะเป็นกิจกรรมอะไรต่อเป็นการตรวจสอบใช่ไหมถูกต้องเก่งมากครับทุกคนทีนี้มาสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกติกาจากกติกาทั้งหมดที่พวกเราทุกกลุ่มนะครับได้ร่วมกันร่างออกมาแล้วแล้วก็ทุกกลุ่มเนี่ยก็ได้มีการโหวตออกมาแล้วนะครับว่าแต่ละกติกานั้นผ่านเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะเอาไปใช้ในห้องเรียนจริงๆนะครับทีนี้เราจะต้องถึงมันจะผ่านมาแล้วแต่เราก็จะต้องมาทำอะไรต่อมากันกรองมาพิจารณาต่อใช่ไหมครับทีนี้เรามาเรียงตามลำดับกลุ่มไปเลยดีกว่าก็ขอจากเรียงจากกลุ่มที่1 2 3 4 5แล้วก็กลุ่มที่6เป็นกลุ่มสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะร่วมทำกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวครูขออธิบายคำอธิบายของกิจกรรมนี้ก่อนนะครับข้อที่1นะครับนำเสนอกติกาทีละกติกาบนกระดานหน้าห้องเรียนโดยให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาประกอบด้วยนะครับซึ่งประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้พวกเราไปศึกษาก็คือ1กติกานั้นมีข้อดีและข้อจำกัดของกติกานั้นอย่างไร2มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับใครบ้างและข้อที่3กติกาที่พวกเราร่างมาเนี่ยที่ผ่านการรับหลักการมาแล้วมีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยครูจะให้เวลาพวกเราคิดอยู่กลุ่มละ3นาทีนะครับก่อนที่จะออกมานำเสนอทีละกติกาครับให้พวกเราให้เวลาปรึกษากันนะครับว่าแต่ละกติกาของเรามีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรมีผลกระทบกับใครบ้างและก็มีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรนะครับ

0: ครับอันนี้จากที่พวกเราได้ลองปรึกษากันแล้วใช่ไหมครับซึ่งแต่ละหัวข้อแต่ละประเด็นของเราจะมีข้อห้ามข้อจำกัดอย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะมาดูตามหัวข้อของเราทีละหัวข้อโดยเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งเลยนะครับก็คือกติกาห้ามพูดส่อเสียดความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับก็เราออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยนะครับว่าแต่ละกติกาเอ้ยกติกาของเรานั้นมีข้อดีหรือข้อจำกัดอย่างไรบ้างมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับใครบ้างและก็มีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรนะครับ
1: ครับข้อดีและข้อดีของกติกาดังกล่าวครับคือสามารถเสริมสร้างมิตรภาพของเพื่อนได้ในห้องเรียนครับและข้อจำกัดก็คืออาจจะมีบางครั้งที่เพื่อนออกความคิดเห็นโดยสอดเสียดของเพื่อนที่รับฟังอยู่ครับมีผลต่อกระทบต่อคุณครูและนักเรียนทุกคนครับมีประโยชน์ต่อสาธารณะคือทำให้สาธารณะมีความคิดที่จะกล้าออกความคิดเห็นมากขึ้นครับโดยที่ไม่ต้องกลัวที่จะโดนพูดสอดเสียดครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งนะครับทีนี้กลุ่มที่หนึ่งนะครับก็คือครูมีข้อแนะนำเนาะก็คือการใช้หัวข้อของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้คำดีแล้วแหละนะครับก็คือห้ามพูดส่อเสียดแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นดังนั้นข้อแนะนำครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยลองเปลี่ยนนะครับก็คือห้ามแสดงความคิดเห็นนะครับในทางที่อะไรครับในการที่เสียดสีผู้อื่นหรือว่าเราจะลองปรับว่าห้ามพูดแสดงความคิดเห็นที่ส่อเสียดต่อผู้อื่นซึ่งคำว่าส่อเสียดหมายถึงอะไรครับการพูดไม่ดีก็คือการพูดในทางพุทธศาสนาเขาจะบอกว่าส่อเสียดก็คือการพูดยุยงให้คนอื่นทำอะไรกันทะเลาะกันหรือว่าเกิดความแตกแยกแตกความสามัคคีนะครับจริงๆหลักการนี้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนหัวข้อใหม่นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือข้อแนะนำนะครับและที่กลุ่มที่2เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญเลยครับ
2: ข้อดีของการไม่นำอาหารขึ้นบนชั้นเรียนนะคะคือจะไม่เกิดขยะบริเวณรอบข้างค่ะส่งผลกระทบต่อใครบ้างนะคะส่งผลกระทบต่อครูนักเรียนค่ะข้อจำกัดคือจะมีนักเรียนบางคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามค่ะประโยชน์นะคะก็คือจะไม่มีอาหารหรือว่ากลิ่นไป

0: ดีนะคะคือโต๊ะเรียนมีความสะอาดมากขึ้นค่ะส่วนข้อจำกัดนะคะคือเราไม่สามารถจะตรวจสอบโต๊ะเรียนได้ตลอดเวลาค่ะผลกระทบเกิดขึ้นกับใครบ้างคือเกิดขึ้นกับครูและนักเรียนค่ะมีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรบ้างโต๊ะเรียนมีความสะอาดและน่าใช้งานมากขึ้นค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3นะครับแล้วก็กลุ่มที่4เชิญเลยนะครับ

0: ข้อดีนะครับคือตึกหนึ่งอาคารเรียนจะสะอาดมากขึ้นครับข้อจำกัดคือบางคนอาจจะยับยั้งตัวเองไม่ได้ครับมีผลกระทบต่อทั้งคุณครูและนักเรียนเลยนะครับผลประโยชน์คือตึกหรืออาคารเรียนจะสะอาดและน่าอยู่น่าเรียนมากขึ้นครับขอบคุณ
1: ครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4นะครับแล้วก็กลุ่มที่5เชิญได้เลยนะครับ
2: ข้อดีนะคะคือช่วยลดค่าไฟและประหยัดทรัพยากรมากขึ้นค่ะข้อจำกัดนะคะคือมีอาจมีบางคนลืมปิดค่ะต้องมีการตรวจสอบค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นกับใครบ้างเกิดขึ้นกับโรงเรียนและนักเรียนค่ะโรงเรียนต้องจ่ายค่าไฟค่ะมีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรนะคะมีประโยชน์ต่อทุกคนค่ะเพราะว่าทำให้ลดทรัพยากรและลดการจ่ายค่าไฟเมื่อลดการจ่ายค่าไฟสามารถนำเงินไปทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์มากกว่าค่ะ
1: กลุ่มนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือเชิญชมกลุ่มที่5นะครับแล้วก็เชิญกลุ่มสุดท้ายเลยนะครับสำหรับวันนี้

0: ข้อดีนะคะคือเพื่อนเพื่อนห้องอื่นมีสภานิติการเรียนมากขึ้นค่ะและลดการเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารเรียนค่ะข้อจำกัดคือ
1: ชื่อหลักการเราคืออะไรนะครับกติกาของเราวันนี
0: ้ไม่ส่งเสียงดังและวิ่งเล่นบนอาคารเรียนค่ะ
1: โอเคครับเชิญอธิบายต่อได้นะครับ
0: ข้อจำกัดคือบางครั้งอาจจะมีเพื่อนเพื่อนคนอื่นอาจจะไปออกไปวิ่งเล่นอยู่บ้างและส่งเสียงดังค่ะมีผลกระทบต่อนักเรียนและคุณครูค่ะมีประโยชน์ต่อสถานะอย่างไรนะคะคือมีสมาธิในการเรียนไม่มีเสียงรบกวนค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มสุดท้ายของเรานะครับทีนี้พวกเรานะครับได้ฟังการนำเสนอของแต่ละกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็อธิบายข้อดีข้อจำกัดนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับใครบ้างนะครับในแต่ละกติกาซึ่งพวกเราเนี่ยทีนี้กูจะให้พวกเราลองคิดพิจารณาดีๆว่ากติกาในการที่เราจะเอามาใช้ในห้องเรียนของเราเนี่ยนะครับเราพอใจหรือไม่เราอยากจะรับหลักการทั้งหมดนี้ไปหรือไม่ถ้าใครพึงพอใจก็ให้เรากาคำว่าเห็นด้วยแต่ถ้าเราไม่รับหลักการนี้เลยนะครับเราก็จะต้องกาคำว่าอะไรครับไม่เห็นด้วยทีนี้จะเป็นกิจกรรมที่3นะครับก็คือเป็นการลงมติเห็นชอบซึ่งตอนนี้ให้พวกเรานะครับลงคะแนนได้เลยนะครับว่าเราจะรับหลักการทั้งหมดที่เพื่อนได้นำเสนอมาไหมบางคนได้ฟังข้อเสนอข้อจำกัดนะครับก็

ะครับขั้นตอนนี้พวกเราก็ได้มีการลงมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเอ๊จะมีใครบ้างนะที่จะรับหลักการทั้งหมดนี้เอาไปใช้ในห้องเรียนเราจริงๆหรือบางคนอาจได้ฟังข้อจำกัดหรือว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับตนเองอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้ครูขอตัวแทนอาสาสมัครใครอยากจะมาเป็นอาสาสมัครในการนับคะแนนในวันนี้นะครับยกมือได้เลยโอ้ยกมือแย่งกันใหญ่เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับดังนั้นเดี๋ยวครูสุ่ม3คนดีกว่านะครับคนแรกเลขที่18นะครับเลขที่18จะมาเป็นคนหยิบบัตรจากหีบให้กับเพื่อนนะครับแล้วส่งให้เพื่อนขานว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับคนเลขที่18เชิญด้านหน้าเลยได้เลยครับคนที่2ที่จะมาขานคะแนนในวันนี้นะครับก็คือเลขที่29ใครเอ่ยเชิญได้เลยนะครับและสุดท้ายคนที่จะมาขีดคะแนนของเราในวันนี้ก็คือเลขที่2ครับใครเอ่ยแสดงตนได้เลยนะครับ

0: นะครับวันตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับในการที่พวกเราจะออกมาขานคะแนนกันนะครับจากมติที่พวกเราทุกคนได้ลงมานะครับว่าจะมีเพื่อนๆคนไหนเห็นด้วยที่จะรับหลักการในวันนี้หรือไม่นะครับอ่ะเริ่มได้เลยครับช่วยกันนะ
1: ลงมติว่าเห็นด้วย
0: แสดงว่าเราจะได้กติกาที่ดีไปใช้ในห้องเรียนแล้วนะครับมีคนเห็นด้วย
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับ
0: ดีรวดเร็วเลยนะ
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าไม่เห็นด้วยครับ
0: แบบรวดเร็วเลยนะ
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าไม่เห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับ
0: เก็บหลักฐานเร่งเลย
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับ
0: รีบ
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับเห็นลงมติว่าเห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยใช่ไหมครับ
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับ

0: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับ
1: หมดแล้วขอบคุณครับนักเรียนทุกคนนะครับทีนี้จากกิจกรรมนี้ที่พวกเราได้ทำก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยลงมติเป็นวาระที่เท่าไหร่แล้วครับ3แล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูซิว่าคนเห็นด้วยกับการรับหลักการที่พวกเราทุกคนได้เสนอมามีกี่คนนะครับทั้งหมดกี่คนเอ่ย
2: 25
1: คนนะครับโดยมีคนไม่เห็นด้วยกี่คน
2: 2
1: คนใช่ไหมครับนะครับ2คนที่ไม่เห็นด้วยเนาะทีนี้การลงมติแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการออกเสียงแบบลับก็คือเรารู้ไหมว่าใครลงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
2: ไม
1: ่รู้นะครับทีนี้เราเห็นทุกคนเฮดีใจใหญ่เลยนะครับก็คือดีใจใช่ไหมที่เราจะได้เอากติกาไปใช้ในห้องเรียนของเราเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของเราได้มีอะไรครับมีอะไรนะมีกฎระเบียบที่ดีขึ้นนะครับครูก็แสดงความยินดีกับพวกเราด้วยนะครับที่ห้องพวกเราจะมีความเป็นระเบียบมีความสะอาดมากขึ้นนะครับทีนี้จากกิจกรรมนี้แหละนะครับเราก็จะเอาไปต่อในชั่วโมงต่อไปนะครับก็คือเอาหลักการที่พวกเราร่างมานะครับแล้วก็มีการรับหลักการผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการพิจารณาแก้ไขบางช่วงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนลงมติเป็นไปในทางเดียวกันเลยก็คือเห็นด้วยที่จะใช้หลักการหรือกติกานี้ในห้องเรียนนะครับครูก็มีคำถามชวนคิดนะครับที่จะมาถามพวกเรานะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดพวกเราจึงต้องร่วมกันอภิปรายกติกาที่กลุ่มเพื่อนๆยกร่างมาแล้วอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรครับเราถึงจะต้องพิจารณาอีกรอบเดี๋ยวขอสุ่มเลยดีกว่านะครับก็คือเลขที่12ครับใครเอ่ยเพื่อนคนเก่งของเรานะครับ
3: เพราะเพื่อจะได้ให้เข้าใจกฎหมายที่เพื่อนได้ตั้งมาอย่างชัดเจนครับ
1: เพราะเพื่อนจะได้เข้าใจกฎหมายที่เราได้ตั้งมาอย่างชัดเจนถูกต้องครับเก่งมากๆปรบมือนะครับทีนี้ขอเสียงอีกสัก1คนนะครับเดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่ก่อนนะครับเลขที่8ครับเลขที่8ครับนักเรียนคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้เลย
4: เพื่อให้ความมั่นใจของเพื่อนครับ
1: เพื่อความอะไรครับ
4: มั่นใจครับ
1: มั่นใจใช่ไหมเพราะว่าเราก็จะต้องดูความมั่นใจก่อนที่เราจะเอากติกาหรือว่ากฎนั้นไปทำอะไรครับ
4: เอาไปใช้ครับ
1: ก่อนเอาไปใช้ถูกต้องครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันเลยนะครับเพื่อให้เรานะครับแน่ใจว่ากติกานั้นมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกคนก่อนนำไปใช้ได้จริงนะครับก็เหมือนที่อย่างเพื่อนพวกเรานะครับได้ตอบคำถามครูมานะครับทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดอีกสักคำถามนึงนะครับนักเรียนคิดว่าหากมีคนไม่ปฏิบัติตามกติกาที่เราตกลงร่วมกันแล้วจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างอันนี้ให้เราลองคิดภาพในห้องเรียนนะครับถ้าสมมติว่าเราตั้งกติกาไว้แล้วแต่เพื่อนบางคนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเด็กๆคิดว่าจะเกิดผลเสียอะไรบ้างครับขอสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่22ครับ
5: เกิดความขัดแย้งกันค่ะ
1: เกิดความขัดแย้งใช่ไหม

0: เกิดความขัดแย้งอย่างไรครับเดี๋ยวลองอธิบายให้คุณครูและก็เพื่อนๆปลายทางได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
1: คนในห้องอาจจะทะเลาะกันค่ะเพราะความคิดไม่ตรงกัน
0: คนในห้องอาจจะทะเลาะกันเพราะความคิด
1: ไม่ตรงกัน
0: ใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากอันนี้แหละ
1: เกิดความวุ่นวาย
0: เกิดความวุ่นวายนะครับภายในห้องเรียนของเราถ้าสมมติว่าไม่มีกฎไม่มีกติกาครูเห็นว่ามีเพื่อนกลุ่มที่6ใช่ไหมที่ห้ามวิ่งใช่ไหมห้ามพูดเสียงดังด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ปฏิบัติตามกฎอาจจะเกิดความวุ่นวายแน่นอนใช่ไหมในห้องเรียนแม้กระทั่งตอนนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆแต่ละคนคุยกันในห้องจะเกิดความวุ่นวายไหม
1: เกิด
0: แสดงว่าถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติก็จะเกิดผลต่างๆอย่างที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างมานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำตอบของครูนะครับเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎจะทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบและเกิดความขัดแย้งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้คนในสังคมไม่ไว้วางใจต่อกันคำตอบนี้ก็เหมือนที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ตอบคำถามครูมานะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องการประกาศใช้กฎหมายนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือโปรแกรมออกแบบโปสเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLT

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมก็คือด้านตะวันตกของประเทศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนร่องมรสุมตอนนี้นะคะก็ลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ตัวพายุที่อยู่บริเวณเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพายุดิเพรสชันก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วค่ะซึ่งร่องมรสุมกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทำให้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนด้วยค่ะสำหรับตัวพายุโซนร้อนนารานะคะมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้สำหรับในช่วงนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะซึ่งก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนจังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะและบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นจะสูง 1-2 เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรหรือมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนบนชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กัน

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสิที่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการอ่านเรียงความของผู้อื่นใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเคยรู้สึกว่าเรียงความบางเรื่องนะคะนะเมื่อเราอ่านไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไหลลื่นนะคะอยากที่จะอ่านต่อไปเรื่อยๆบางข้อความหรือบางเรียงความก็อ่านแล้วรู้สึกว่าเกิดความสับสนเกิดความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าผู้เขียนเรียงความเรื่องนั้นจะสื่อถึงเรื่องอะไรใช่ไหมคะค่ะจุดแตกต่างของงานเขียนทั้งสองที่อ่านแล้วรู้สึกว่าไหลลื่นกับอ่านแล้วรู้สึกว่าสับสนเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้วางโครงเรื่องแล้วก็การเรียบเรียงส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามโครงเรื่องใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้เนื้อหาวกวนแล้วก็บางเรื่องก็กล่าวนอกเรื่องที่ไม่ตรงกับชื่อเรื่องใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะมาเรียนรู้แล้วก็สร้างเรียงความในส่วนของเนื้อเรื่องที่จะทำให้ไม่เกิดความสับสนแล้วก็ให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะอ่านเรียงความของนักเรียนต่อนะคะกับชั่วโมงสารัตถะพาหะสำคัญนั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเขียนอธิบายหลักการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความได้ถูกต้องนะคะเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความตามโครงเรื่องที่วางไว้ได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างงานเขียนเรียงความด้วยการใช้ภาษาอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมแรกนะคะขอเริ่มต้นด้วยการเล่าความรู้เก่านะคะความรู้เก่าเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะถามถึงกลวิธีของการเขียนเรียงความใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำได้ไหมว่าการเขียนเรียงความมีกลวิธีอย่างไรบ้างยังจำได้ไหมคะกลวิธีของการเขียนเรียงความเราจะเริ่มจากการตั้งชื่อเรื่องใช่ไหมคะในส่วนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้มีการตั้งชื่อเรื่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปก็ตั้งจุดมุ่งหมายของเรียงความว่าเราจะเขียนเรียงความเพื่ออะไรเขียนเพื่อเชิญชวนเขียนเพื่อโน้มน้าวหรือเขียนเพื่อบอกกล่าวผู้อ่านนะคะเมื่อเราตั้งจุดมุ่งหมายแล้วเราทำอย่างไรต่อคะกำหนดขอบข่ายของเนื้อหาของเราหลังจากนั้นแล้วเราก็วางโครงเรื่องซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้วางโครงเรื่องของเรียงความนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสุดท้ายเราก็นำโครงเรื่องเหล่านั้นมาลงมือเขียนซึ่งนักเรียนต้นทางก็ได้ลงมือเขียนในส่วนของคำนำไปแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะค่ะอยากจะถามทบทวนนักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าการตั้งชื่อเรื่องของเรียงความที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าการตั้งชื่อเรื่องจะต้องเป็นการตั้งชื่อเรื่องอย่างไรใช่ไหมคะอยากจะถาม

0: ประกรณ์ค่ะประกรณ์คะการตั้งชื่อเรื่องอะค่ะของเรียงความที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรคะประกรณ
1: ์สอดคล้องกับเนื้อหาครับ
0: สอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็เป็นอย่างไรคะชื่อเรื่อง
1: น่าดึงดูดครับ
0: น่าดึงดูดน่าสนใจชื่อเรื่องที่ดีควรที่จะมีความยาวหรือสั้น
1: สั้นกระชับครับ
0: สั้นกระชับดึงดูดความสนใจขอบคุณค่ะประกรณ์ค่ะคำถามต่อไปนะคะการเขียนคำนามของเรียงความมีรูปแบบการเขียนอย่างไรได้บ้างคำนามก็เหมือนกับประตูบ้านใช่ไหมคะเราจะเชิญชวนให้ผู้อ่านเข้าไปในบ้านของเราที่จะทำให้รู้ว่าในบ้านของเรามีอะไรบ้างก็ต้องเปิดประตูก่อนใช่ไหมคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าประตูของเรียงความอะค่ะสามารถเปิดด้วยวิธีการใดได้บ้างสราวุธคะการเขียนคำนามของเรียงความมีรูปแบบการเขียนอย่างไรได้บ้างที่จะทำให้เรียงความของเราน่าสนใจ
2: อาจจะเขียนได้อย่างแบบโน้มน้าวครับหรืออาจจะเริ่มด้วยคำขวัญต่างๆตามท้องถิ่นครับ
0: ค่ะนอกเหนือจากขอบคุณค่ะนอกเหนือจากการโน้มน้าวนอกเหนือจากคำขวัญแล้วเราสามารถเขียนคำนามด้วยวิธีการได้บ้างอีกครับปริญญานอกเหนือจากการเปิดคำนามด้วยการโน้มน้าวเปิดด้วยคำขวัญใช่ไหมคะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้แล้วเนาะว่าการเขียนเรียงความสามารถเปิดได้หลากหลายค่ะจากสราวุธนอกเหนือจากที่สราวุธตอบปริญญาคิดว่าสามารถเปิดด้วยวิธีการใดได้อีกคะ
3: คำถาม
0: การใช้คำถามใช่ไหมคะขอบคุณค่ะค่ะก็สามารถเปิดคำนามได้หลากหลายวิธีการใช้คำถามการใช้คำคมการใช้ข่าวในการนำก็ได้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราการใช้สำนวนสุภาษิตบทร้อยกรองหรืออาจจะประสบการณ์ตรงของเราหรืออาจจะการให้ความหมายของเรื่องนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสังเกตข้อความคำนำรูปแบบใดนะคะโดยครูจะมีข้อความมาให้แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความนี้เป็นข้อความการเขียนคำนำด้วยวิธีการใดเป็นการทบทวนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกความรับผิดชอบหมายถึงการยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำใดๆทั้งที่ตนกระทำเองหรือร่วมกระทำกับผู้อื่นไม่ว่าผลนั้นจะดีหรือไม่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จการนำด้วยวิธีการนี้เรียกว่าการนำด้วยวิธีการใดคะวัชรพลอันนี้เป็นการนำความของเรียงความในส่วนคำนำใช่ไหมคะซึ่งคำนำเราทราบดีอยู่แล้วว่าการนำของเรียงความสามารถนำด้วยหลากหลายวิธีคุณครูก็เลยมีข้อความนี้มาให้วัชรพลอ่านวัชรพลอ่านแล้ววัชรพลคิดว่าข้อความนี้ส่วนคำนำนี้เป็นการนำด้วยวิธีการใดคะของการเขียนเรียงความ
4: บอกความหมายครับ
0: การบอกความหมายหรือการให้คำจำกัดความของคำว่าร
4: ับผิดชอบครับ
0: ความรับผิดชอบใช่ไหมคะแล้วคุณครูอยากจะถามวัชรพลว่าเมื่อวัชรพลอ่านส่วนคำนำนี้แล้ววัชรพลพอที่จะทราบไหมคะว่าเรียงความเรื่องนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเมื่ออ่านส่วนคำนำแล้วพอที่จะทราบไหมว่าเป็นการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องอะไร
4: เรื่องความรับผิดชอบคร
0: ับ เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะเมื่อเราอ่านแล้วก็เราก็จะทราบเลยว่าเรียงความเรื่องนี้น่าจะเป็นเรียงความเกี่ยวกับความรับผิดชอบนำโดยการให้ความหมายของคำว่าความรับผิดชอบนะคะแสดงว่าเป็นการนำที่ขึ้นต้นด้วยการให้คำจำกัดความหรือความหมายอย่างที่วัชรพลตอบก็ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเวียนครบสัตวรรษตั้งสัตว์ช่วยเหลือบำเพ็ญเอื้อเฟื้อเพื่อยุวกชาติไทยถ้านำด้วยวิธีการนี้เป็นการเปิดคำนำของเรียงความใช่ไหมคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าเป็นการนำด้วยวิธีการใดคะณภัสสรคะเวียนครบสัตวรรษตั้งสัตว์ช่วยเหลือบำเพ็ญเอื้อเฟื้อเพื่อยุวกชาติไทยและพระสอนคิดว่าการนำความนำของเรียงความเรื่องนี้เป็นการขึ้นต้นด้วยแบบวิธีการใดคะ
5: ขึ้นต้นด้วย

0: รค่ะ
1: ขึ้นต้นด้วยบทร้อยกรองขันนภัสสรอ่านเรื่องนี้แล้วนักเรียนพอที่จะบอกได้ไหมว่าเรียงความเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไร
0: ยุวกาชาติค่ะ
1: ก็สังเกตได้ที่บทประพันธ์ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเก่งมากก็เป็นการนำหรือขึ้นต้นด้วยคำขวัญหรือบทร้อยกรองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะภาวะโรคร้อนเราเริ่มคุ้นชินกับคำว่าภาวะโรคร้อนกันแล้วเพราะปัจจุบันเกิดผลกระทบมากมายที่มาจากภาวะโรคร้อนจนคนทั่วโลกต้องหันความสนใจกับภาวะโรคร้อนอย่างจริงจังเมื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านการเขียนคำนำเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าเป็นการนำด้วยวิธีการใดนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณานะคะว่าข้อความนี้เป็นการเขียนคำนำที่ขึ้นต้นด้วยวิธีการใดขึ้นต้นด้วยวิธีการใดคะสิทธิโชติสิทธิโชติตอบได้ไหมคะถ้าจากความรู้ความเข้าใจที่สิทธิโชติได้ตอบไปได้เรียนไปแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาการเขียนคำนำสามารถเขียนได้หลากหลายวิธีใช่ไหมคะเมื่อสิทธิโชติอ่านข้อความนี้แล้วสิทธิโชติคิดว่าเป็นการนำด้วยวิธีการใด
2: เหตุการณ์ปัจจุบันครับ
1: เหตุการณ์ปัจจุบันที่นำด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะเป็นการเขียนคำนำที่เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันต่อไปนะคะข้อความต่อไปค่ะทุกคนคงรู้จักข้าวต้มมัดแต่สำหรับข้าพเจ้าไม่ใช่เพียงแค่รู้จักหากแต่รู้สึกผูกพันกับขนมชนิดนี้เป็นพิเศษดังกับเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตวัยเยาว์นักเรียนคิดว่าข้อความนี้เป็นการนำด้วยวิธีการใดคะตอบพร้อมๆกันได้ไหมเป็นการนำด้วยประสบการณ์ของผู้เขียนเองที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวต้มมัดนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็คือกิจกรรมที่สามารถทดสอบความรู้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดกับการนำด้วยวิธีต่างๆของการเขียนคำนำเรียงความนั่นเองค่ะต่อไปค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ส่วนต่อไปของเรียงความนะคะก็คือเพิ่มพูนเรียงความส่วนเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะว่าการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความจะต้องเป็นอย่างไรนะคะค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มละ5-6คนนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษาใบความรู้เรื่องเพิ่มพูนเรียงความส่วนเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสรุปความรู้การเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความลงในใบกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะค่ะก็จะมีใบความรู้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านนะคะเมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนบันทึกความรู้ในประเด็นต่างๆลงไปในใบกิจกรรมเพิ่มพูนเรียงความส่วนเนื้อเรื่องค่ะในการสรุปความรู้ก็จะมีการให้นักเรียนสรุปด้วยกัน3ประเด็นนะคะก็คือส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความควรมีลักษณะอย่างไรหลักการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความมีหลักการเขียนอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถอ่านใบความรู้แล้วก็สรุปความรู้ลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะจากการศึกษาใบความรู้แล้วก็สรุปความรู้ลงใบกิจกรรมเพิ่มพูนเรียงความนะคะในส่วนของเนื้อเรื่องในใบความรู้ก็จะบอกถึงลักษณะของส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรมีหลักการเขียนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างไรที่ถือได้ว่าเป็นส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความที่ดีนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะคะในการนำเสนอใบกิจกรรมในการสรุปองค์ความรู้นะคะใบกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ในส่วนของเนื้อหาที่เป็นส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความนะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่1นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไรบ้างคะใน3ประเด็นนี้เริ่มต้นจากประเด็นแรกค่ะส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความเป็นส่วนที่เป็นอย่างไรคะ
1: ส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความนะคะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเป็นส่วนของรายละเอียดของเรื่องที่จะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้หรือเข้าใจเรื่องราวอย่างชัดแจ้งค่ะ
0: ค่ะแล้วประเด็นส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความควรมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ควรมีลักษณะอย่างที่เขียนตามโครงเรื่องที่ร่างไว้ค่ะและลำดับใจความทีละตอนเนื้อหาต้องสัมพันธ์กันค่ะ
0: ค่ะแล้วหลักการเขียนส่วนเนื้อเรื่องที่ดีหลักการมีหลักการอย่างไรบ้าง
1: หลักการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความนะคะคือต้องชวนให้คิดน่าติดตามเนื้อหาสมบูรณ์และเขียนให้เหมาะกับเรื่องที่เขียนค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นการสรุปความรู้ได้ชัดเจนนะคะว่าในการทำส่วนเนื้อเรื่องที่ดีของเรียงความจะต้องเป็นอย่างไรนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมอภิปรายความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเพิ่มพูนเรียงความส่วนเนื้อเรื่องนั่นเองค่ะค่ะส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเขียนเรียงความนะคะค่ะส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความนะคะก็คือเป็นส่วนสำคัญและยาวที่สุดของเรียงความนะคะก็จะประกอบไปด้วยความรู้ความคิดและข้อมูลที่ผู้เขียนไปศึกษาค้นคว้ามาตามโครงเรื่องที่วางประเด็นเอาไว้นะคะแล้วนำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบนะคะเป็นสาระสำคัญของเรื่องที่ผู้เขียนต้องแสดงความรู้ความคิดอย่างกว้างสิ่งสำคัญก็จะต้องแสดงออกมาอย่างถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ตรงตามหัวข้อเรื่องที่ตั้งเอาไว้แล้วก็ตามโครงเรื่องที่ตั้งเอาไว้นะคะค่ะการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะ1เลยนะคะหลักการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความเนื้อหาสาระที่สำคัญของเรื่องจะต้องได้เนื้อความที่สมบูรณ์นะคะคือเขียนให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจตามที่เราตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะค่ะหลักการข้อที่2นะคะเขียนให้แจ่มแจ้งนะคะคือการเขียนให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในเนื้อหาสาระที่เราตั้งประเด็นโครงเรื่องเอาไว้นะคะแล้วก็มีการลำดับประโยคการลำดับเนื้อความลำดับเนื้อเรื่องอย่างต่อเนื่องกันมีความสัมพันธ์กันเรียงตามความสัมพันธ์ของเนื้อหาว่าประเด็นไหนควรกล่าวก่อนประเด็นไหนควรกล่าวตอนหลังนะคะก็เรียงความสำคัญของเนื้อหาของหัวข้อด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยจะไม่เขียนแบบวกวนใช่ไหมคะเราจะต้องเขียนแล้วไม่วกวนถ้านักเรียนวางประเด็นเอาไว้คุณครูเชื่อว่าเรียงความของนักเรียนจะไม่วกวนเด็ดขาดเลยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะและเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะคะในการเขียนส่วนเนื้อเรื่องและส่วนอื่นๆของเรียงความจะต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะก็คือเขียนเนื้อหาสาระข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆที่นำมาเขียนจะต้องถูกต้องถ้าเราหยิบยกข่าวสารมาอ้างในเรียงความของเราข่าวสารนั้นก็จะต้องเป็นข่าวสารที่น่าเชื่อถือแล้วก็เกิดขึ้นจริงมีการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจริงตรงตามที่ผู้รู้หรือตำรากล่าวเอาไว้นั่นเองค่ะค่ะส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรนะคะค่ะส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความที่ดี1เลยจะต้องมีความเป็นเอกภาพความเป็นเอกภาพก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเนื้อหานั่นเองนะคะ2ความสัมพันธภาพความสัมพันธภาพในที่นี้คือเนื้อหาแต่ละประเด็นจะต้องมีความสัมพันธ์กันสอดคล้องกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยก็คือความเป็นสารัตถภาพสารัตถภาพคือเป็นอย่างไรคะมีความเป็นเอกภาพมีความเป็นสัมพันธภาพสารัตถภาพก็คือความสมบูรณ์ของ เนื้อหานั่นเองเนื้อหาก็จะต้องสมบูรณ์นะคะทั้งหมดนี้ก็คือหลักการของการเขียนส่วนเนื้อหาเนื้อเรื่องของเรียงความกิจกรรมต่อไปนะคะอ่านงานสู่การพิจารณาคุณครูก็จะมีส่วนเนื้อเรื่องมาให้นักเรียนอ่านนะคะข้อความนะคะอ่าน2ย่อหน้านะคะที่ยกมาพิจารณาแล้วให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนพิจารณาว่า2ข้อความที่ยกมาให้นี้มีคุณลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะโดยให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาแล้วบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมอ่านงานสู่การพิจารณานะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอผลของการพิจารณานะคะก็จะมีด้วยกัน2ชุดนะคะก็เป็นการพิจารณางานเขียนส่วนเนื้อหาที่หยิบยกมาสั้นๆมาให้นักเรียนพิจารณานะคะข้อความที่1และข้อความที่2นักเรียนก็พิจารณาว่าส่วนเนื้อหาของ2ข้อความนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรจากหลักการที่คุณครูได้อธิบายแล้วก็จากการที่นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วในใบความรู้หลักการของเนื้อเรื่องจะต้องเป็นยังไงมีความสมบูรณ์มีความถูกต้องมีความแจ่มแจ้งใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อหาต้องสัมพันธ์กันมีความเป็นเอกภาพนักเรียนก็พิจารณาว่าข้อความที่1และข้อความที่2มีความแตกต่างกันอย่างไรก็จะมีด้วยกัน2ชุดนะคะอันนี้ก็คือชุดที่1แล้วก็อีกเรื่องอีกใบนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องเรียนเป็นหลักรักเป็นรองนะคะ2ย่อหน้านี้ก็เป็นอีก1ชุดชุดที่2ก็อยู่ที่นักเรียนได้ชุดใดนักเรียนก็พิจารณาข้อความชุดนั้นนะคะเมื่อนักเรียนพิจารณา2ย่อหน้านี้เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนพิจารณาผลแล้วบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมอ่านงานสู่การพิจารณานะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนะคะแต่ละชุดในการนำเสนอว่าพิจารณาได้ว่าอย่างไรบ้างค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะ

0: จากการที่นักเรียนศึกษาเรียนรู้ว่าการเขียนส่วนเนื้อเรื่องจะต้องเป็นอย่างไรใช่ไหมคะที่ดีของเรียงความจะต้องเป็นอย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนนะคะพิจารณานะคะงานเขียนอ่านงานสู่การพิจารณาคุณครูก็จะมีตัวอย่างสั้นๆของส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความที่เป็นตัวอย่างมาให้นักเรียนพิจารณาชุดละ2ย่อหน้าใช่มั้ยคะก็จะให้นักเรียนพิจารณาว่าย่อหน้าใดมีข้อบกพร่องมีจุดเด่นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอผลการพิจารณากันเลยนะคะข้อความชุดที่1นะคะที่เป็นข้อความส่วนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถเลือกทางเดินของชีวิตคือเลือกที่จะทำความดีหรือความชั่วได้อ่ะก็จะมีด้วยกัน2ข้อความใช่ไหมคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาว่า2ข้อความนี้เป็นส่วนเนื้อหาที่เป็นเรื่องเดียวกันคุณครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาใช่ไหมคะว่ามีการเขียนส่วนเนื้อเรื่องที่มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นใบกิจกรรมชุดที่1ชุดที่1ที่ได้ก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่6แล้วก็กลุ่มที่4ใช่มั้ยคะงั้นเดี๋ยวคุณครูขอผลการพิจารณาจากกลุ่มที่4ก่อนแล้วกันนะคะว่านักเรียนพิจารณาได้ว่าอย่างไรนะคะข้อความที่1เป็นอย่างไรข้อความในส่วนที่2เป็นอย่างไรค่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่4บอกผลพิจารณาของการพิจารณาเนื้อความของเรียงความในส่วนที่เป็นส่วนเนื้อเรื่องของชุดที่1ค่ะพิจารณาได้ว่าอย่างไรบ้างคะค่ะลักษณะของชุดที่1ข้อความที่1และข้อความที่2มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ข้อความที่1นะครับมีเนื้อหาวกวนเพราะไม่ได้วางโครงเรื่องครับเนื้อหาไม่มีความต่อเนื่องครับ
0: ไม่มีความต่อเนื่องวกวนค่ะแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
1: ไม่วกวนเข้าใจง่ายเนื้อหามีความต่อเนื่องครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะนักเรียนคิดว่าทำไมถึงมีต่างกันข้อความที่1เพราะเกิดจากอะไรทำไมถึงเนื้อหาวกวนกล่าวซ้ำไปซ้ำมาใช่ไหมคะ
1: เพราะไม่ได้วางโครงเรื่องไว้ครับ
0: เพราะเป็นการไม่ได้วางโครงเรื่องแล้วส่วนข้อความที่2ที่สามารถเขียนได้ตามไหลลื่นโดยที่ไม่วกวนเลยไม่ออกนอกเรื่องอาจจะเป็นเพราะ
1: วางโครงเรื่องไว้ก่อน
0: วางโครงเรื่องเอาไว้ขอบคุณค่ะตรงประเด็นมากนะคะก็จะเห็นได้ว่าข้อความที่1นะคะมีการกล่าววกวนซ้ำไปซ้ำมาอาจจะเป็นเพราะไม่ได้วางโครงเรื่องเอาไว้นี่คือจุดบกพร่องของการเขียนเนื้อหาของเรียงความนะคะแล้วก็ข้อความที่2ก็จะเห็นได้ว่ามีการเขียนที่เป็นไปตามลำดับเนื้อหานะคะอ่านแล้วไม่มีความวกวนก็คือเกิดจากการที่วางโครงเรื่องที่ดีทำให้เรียงความของเราไม่มีเนื้อหามีเนื้อหาที่ไม่วกวนนะคะต่อไปข้อความชุดที่2ค่ะข้อความชุดที่2ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรียนเป็นหลักลักเป็นรองนะคะก็ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาว่าการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของทั้ง2ข้อความนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะก็กลุ่มที่2กลุ่มที่5และกลุ่มที่3ที่ได้รับหน้าที่ในการพิจารณาส่วนนี้คุณครูจะขอตัวแทนจากกลุ่มที่2แล้วกันนะคะในการบอกผลการพิจารณาของข้อความเรียนเป็นหลักลักเป็นรองส่วนเนื้อเรื่องมีความแตกต่างกันอย่างไรคะวาริศคะข้อความข้อที่1และข้อความข้อที่2เรื่องเรียนเป็นหลักลักเป็นรองมีความแตกต่างกันอย่างไรจากที่วาริศและเพื่อนๆได้ร่วมกันพิจารณา
2: ข้อความที่1นะครับแสดงถึงเนื้อหาที่อธิบายได้ดีไม่วกวนเป็นเอกภาพนะครับมีความสัมพันธ์กันไม่ออกจากเนื้อหาที่ต้องการเขียนหรือเขาคงเรื่องครับ
0: ค่ะแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
2: มีการกล่าววกวนไม่มีโครงเรื่องที่แน่ชัดมีการกล่าวที่ไม่ชัดเจนครับและมีคำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามอักขรวิธีครับ
0: เช่นคำว่าอะไรบ้างคะวริศ
2: คำว่าเหม่อลอยครับ
0: คำว่าเหม่อลอยคำเดียวไหมคะหรือมีคำอื่นอีก
2: และคำว่าอับเฉาครับ
0: ถูกต้องค่ะค่ะขอบคุณค่ะตรงประเด็นมากก็จะเห็นได้ว่าข้อความข้อที่1มีการเขียนเนื้อหาที่เป็นไปตามการวางโครงเรื่องไม่มีการกล่าวนอกเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็ข้อความส่วนที่2เนี่ยก็จะมีการกล่าวที่มีนอกเรื่องบ้างแล้วก็ไม่เป็นไปตามโครงเรื่องที่วางเอาไว้เมื่อเราอ่านแล้วเราทราบได้นะคะแล้วก็มีการแบ่งวรรคตอนที่อาจจะไม่ถูกต้องความหมายอาจจะผิดเพี้ยนไปและสิ่งสำคัญเรื่องความถูกต้องของเนื้อหาก็มีจุดที่จะต้อง แก้ไขคือการเขียนคำผิดอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราจะต้องคำนึงด้วยนะคะในการเขียนเรียงความค่ะกิจกรรมต่อไปค่ะนักเรียนนะคะต่อความสร้างเรื่องราวก็จะเป็นส่วนที่นักเรียนจะต้องสร้างเนื้อหาของเรียงความต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเราสร้างส่วนอะไรไปแล้วคะส่วนคำนามวันนี้จะให้นักเรียนนะคะฝึกเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความตามโครงเรื่องที่นักเรียนวางเอาไว้นะคะในส่วนนี้ตามประเด็นต่างๆนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตเอกสารตำราประกอบการบันทึกส่วนเนื้อหานี้ลงไปนะคะเนื้อเรื่องบันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะต่อความสร้างเรื่องราวนะคะก็ให้นักเรียนบันทึกประเด็นที่นักเรียนวางเอาไว้ด้วยตามโครงเรื่องของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนโดยสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะก็เขียนตามประเด็นที่นักเรียนวางเอาไว้นั่นเองให้เวลานักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้เริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมต่อความสร้างเรื่องราวก็จะเป็นการสร้างส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความของนักเรียนที่ต่อมาจากส่วนคำนำจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะจากประเด็นโครงเรื่องที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางวางเอาไว้นะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูก็จะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะในการนำเสนอส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความที่นักเรียนวางประเด็นเอาไว้ให้เป็นแบบให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมและรับฟังนะคะว่าเพื่อนเนี่ยมีการเรียบเรียงส่วนเนื้อหานี้ได้ว่าอย่างไรนะคะก็เป็นตัวแทนก็คือสราวุธนั่นเองค่ะก็ต่อความสร้างเรื่องราวในส่วนเนื้อเรื่องได้ว่าอย่างไรคะสราวุธ
1: ชื่อเรียงความนะครับชื่อว่าวัยรุ่นกับโลกออนไลน์ครับมีทั้งหมด3ประเด็นประเด็นที่1ได้แก่บทบาทของเทคโนโลยีในชีวิตวัยรุ่นประเด็นที่2ผลดีและผลเสียของเทคโนโลยีที่มีต่อวัยรุ่นประเด็นที่3ครับแนวทางการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมครับประเด็นที่1บทบาทของเทคโนโลยีในชีวิตวัยรุ่นเทคโนโลยีและโลกออนไลน์มีบทบาทสำคัญในชีวิตของวัยรุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์การค้นคว้าหาข้อมูลการสื่อสารกับเพื่อนฝูงไปจนถึงการแสดงตัวตนผ่านโซเชียลมีเดียวัยรุ่นสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้จากทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานเช่นการถ่ายภาพวิดีโอหรือการเขียนบล็อกทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ไม่อาจแยกออกได้ส่วนประเด็นที่2และประเด็นที่3กำลังพัฒนาครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็เป็นส่วนที่มีความยาวมากกว่าส่วนอื่นๆของเรียงความนะคะในช่วงเวลาอันสั้นในวันนี้นะคะนักเรียนอาจจะยังต่อความสร้างเรื่องราวยังไม่เรียบร้อยก็จะให้นักเรียนนะคะต่อความสร้างเรื่องราวในส่วนเนื้อเรื่องนี้เป็นการบ้านนะคะให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาต่อกันในส่วนต่อไปในชั่วโมงหน้านะคะจากที่สราวุธได้นำเสนอในส่วนของเนื้อหาก็จะเห็นได้ว่าเป็นไปตามโครงเรื่องที่สราวุธได้วางเอาไว้นั่นเองค่ะค่ะจากการที่นักเรียนร่วมกิจกรรมแล้วก็จากการศึกษาเรียนรู้ในวันนี้นะคะในส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าหากงานเขียนเรียงความของนักเรียนไม่มีส่วนเนื้อเรื่องนะคะเรียงความของนักเรียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรตัวแทนต้นทางปลายทางตอบได้ไหมคะจากการที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าส่วนต่างๆของเรียงความก็จะประกอบไปด้วยคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปใช่ไหมคะแล้วในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะเป็นส่วนที่มีความสำคัญแล้วก็มีส่วนที่เป็นการอธิบายเรื่องราวเสนอเรื่องราวของประเด็นที่เราวางเอาไว้ครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและปลายทางว่าถ้าเราไม่มีส่วนนี้ในเรียงความของเราเรียงความของเราจะเป็นอย่างไรบ้างคะปิยภัทร
2: ทำให้เรียงความขาดความชัดเจนค่ะไม่รู้ว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไรและก็ไม่มีความต่อเนื่องทำให้ผู้อ่านอาจจะสับสนได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็แสดงให้เห็นถึงว่าถ้าไม่มีส่วนเนื้อหาของเรียงความส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยเรียงความของเราก็จะไม่สมบูรณ์ตามรูปแบบของการเขียนเรียงความเนื้อหาก็จะไม่ครบถ้วนผู้อ่านก็อ่านแล้วจะสื่อความไม่ได้หรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไปยังผู้อ่านนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเรียงความนะคะการเขียนเรียงความเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่แสดงความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้เขียนนะคะให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยสำนวนภาษาที่สละสลวยเรียงความประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนคือคำนำเนื้อเรื่องและสรุปนะคะเรียงความที่ดีควรมีความเป็นเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพส่วนเนื้อเรื่องนะคะเป็นส่วนสำคัญและยาวที่สุดของเรียงความประกอบด้วยความรู้ความคิดและข้อมูลที่ผู้เขียนค้นคว้าและเรียบเรียงอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นสาระสำคัญของผู้เขียนที่ต้องการแสดงความรู้ความคิดอย่างกว้างขวางถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามหัวข้อเรื่องที่เขียนหรือวางโครงเรื่องเอาไว้นะคะซึ่งการเขียนเรียงความเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและการคิดวิเคราะห์ของผู้เขียนฉะนั้นการเขียนเรียงความผู้เขียนต้องมีความรู้เรื่องหลักการเขียนเรียงความแล้วก็มีมารยาทในการเขียนนั่นเองค่ะ ค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องบทสรุปส่งท้ายหลากหลายรูปแบบนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะคือ 1. ใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนสรุปนะคะ 2. ใบกิจกรรมเรื่องปิดท้ายเรียงความด้วยสรุป 3. ใบความรู้เรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนสรุปนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็กระดาษเตรียมปากกาสีในการร่วมกิจกรรมด้วยนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความไหมคะค่ะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปต่อเติมเรื่องราวส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความให้เรียบร้อยนะคะแล้วคุณครูก็จะรอติดตามชมผลงานเรียงความของนักเรียนนะคะค่ะแล้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาเลขยกกำลังค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนสามารถหาผลหารของเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้ค่ะ

ดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะค่ะนักเรียนคะกำลังดูว่าการหาเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันโดยฐานนั้นต้องไม่เท่ากับ0และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกเราจะหาเลข

ที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันเมื่อเลขชี้กำลังเป็น0และจำนวนเต็มลบโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้หรือไม่คะได้หรือไม่คะอะไรคิดว่ามีเพื่อนบางคนบอกว่าได้บางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าวันนี้ค่ะเราจะสามารถหาผลหารของเลขยกกำลังนะคะที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันเมื่อเลขที่กำลังเป็น0แล้วก็เป็นจำนวนเต็มลบได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราจะมาทำกันก็คือใบกิจกรรมที่2ค่ะการหาเลขยกกำลังนั่นเองค่ะค่ะซึ่งสำหรับใบกิจกรรมนี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในใบกิจกรรมของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันค่ะในตอนแรกค่ะก็ให้นักเรียนนะคะพิจารณาการหาผลหารของการหาเลขยกกำลังนะคะซึ่งเป็นการหาผลหาร a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n ค่ะเมื่อ a ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานโดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังนะคะเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะจากนั้นก็จะนำผลหารนะคะมาเติมลงในตารางให้สมบูรณ์ค่ะนี่คือในตอนที่1นะคะค่ะและสำหรับในตอนที่2นะคะจากตารางในตอนที่1ค่ะก็จะให้นักเรียนนะคะเติมคำตอบลงในตารางค่ะให้สมบูรณ์ซึ่งครูก็จะมีให้เรียนได้เติมนะคะหลังจากนั้นเรียนเติมเรียบร้อยแล้วนะคะในตอนที่3ค่ะก็จะให้เรียนค่ะได้สร้างข้อความคาดการณ์ค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวหารและเลขชี้กำลังของผลหารค่ะเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มว่าเราได้ข้อความคาดการณ์อย่างไรนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่สมบัติของการหารเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำใบกิจกรรมที่2นี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะดังนั้นเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวในแต่ละข้อเนี่ยคุณครูจะอธิบายไปพร้อมๆกับนักเรียนนะคะเรียนจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นสำหรับในข้อที่1ค่ะเดี๋ยวเรามาลองลงมือหาคำตอบไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อที่1นะคะในใบกิจกรรมของเราในตอนที่1ค่ะก็คือโจทย์เนี่ยได้กำหนดให้ A นะคะเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0นะคะโจทย์ต้องการให้เราเขียน A ยกกำลัง7หารด้วย A ยกกำลังลบ3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังดังนั้นจากที่เราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ม.1 นะคะทั้งบทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังนักเรียนคิดว่าเราสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังของเราเป็นไงเอ่ยก็คือเป็นลบอยู่ยังไม่ได้เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะดังนั้นถ้านักเรียนต้องการให้เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนทำยังไงคะเก่งมากค่ะก็คือเราจะใช้บทนิยาม a ยกกำลังลบ n ใช่ไหมคะค่ะเราก็จะได้นะคะจาก a ยกกำลังลบ3ก็จะเป็นอะไรคะเศษ1ส่วน a ยกกำลัง3นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถจัดรูปได้เป็นยังไงคะเนื่องจากว่าการหารของเศษส่วนจำได้ไหมคะเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณใช่ไหมคะแล้วก็จะกลับจากตัวส่วนให้เป็นตัวเศษกลับจากตัวเศษให้เป็นตัวส่วนนะคะเราก็จะได้เป็น a ยกกำลัง7คูณด้วย a ยกกำลัง3นั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะเราสามารถหาคำตอบได้อย่างคะในส่วนนี้ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าฐานของเราเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วคือฐานของเราเป็นอะไรเอ่ยฐานเป็น a เหมือนกันแล้วเราและใช้อะไรคะการอะไรเอ่ยการคูณใช่ไหมคะจากสมบัติการคูณที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่านะคะ a ยกกำลัง10ก็จะเป็นคำตอบของในข้อที่1นะเมื่อเรียนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเรียนก็นำคำตอบของเราค่ะไปเติมลงในตารางในใบกิจกรรมของเราในข้อที่1ให้เรียบร้อยนะคะ

ียบร้อยไหมคะในข้อ1เรียบร้อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่2กันเลยค่ะค่ะในข้อที่2นะคะโจทย์ก็กำหนดให้ A นะคะเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0เช่นเคยนะคะจงเขียน A ยกกำลังลบ4หารด้วย A ยกกำลัง0ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนะคะข้อนี้เราสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะยังไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า A ของเรายกกำลัง0อยู่ใช่ไหมคะทีนี้เรียนจะสามารถหาคำตอบได้อย่างไรคะนายเอ๋ยก็คือเลยคะเราทราบว่าจากบทนิยามใช่ไหมคะอะไรเอ่ย A ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะค่าเท่ากับ1ค่ะนะคะเราก็จะได้ว่า A ยกกำลังลบ4หารด้วย1นั่นเองซึ่งคำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็น A ยกกำลังลบ4นะคะได้เลยนะคะข้อที่2ก็เติมคำตอบลงไปในตารางข้อ2ให้เรียบร้อยค่ะต่อไปเหลืออีก1ข้อนะคะข้อที่3เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะค่ะข้อที่3ค่ะข้อที่3เหมือนเดิมค่ะโจทย์บอกว่า A นะคะเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0จงเขียน A ยกกำลังลบ5หารด้วย A ยกกำลังลบ7ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังข้อนี้เช่นเคยค่ะเราจะสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะยังไม่ได้เลยค่ะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังของเรานั้นเป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะจากที่เราได้เรียนมาเมื่อตอนม.1 นะคะดังนั้นเราจะสามารถเปลี่ยนเลขชี้กำลังของเราให้เป็นจำนวนเต็มบวกได้ไหมคะได้ค่ะเราก็คือจะใช้อะไรเอ่ยบทนิยาม A ยกกำลังลบ N ใช่ไหมคะเราก็จะได้ A ยกกำลังลบ5เราจะเปลี่ยนได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะและ A ยกกำลังลบ7ล่ะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน A ยกกำลัง5หารด้วยเศษ1ส่วน A ยกกำลัง7ค่ะหลังจากนั้นเราหาคำตอบได้ยังคะยังถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะคะและเราก็จะกลับตัวส่วนให้เป็นตัวเศษกลับตัวเศษให้เป็นตัวส่วนนะคะเราก็จะได้ดังนี้นะคะหลังจากนั้นเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะเราก็จะได้เป็น A ยกกำลัง7หารด้วย A ยกกำลัง5เนื่องจากว่าฐานเหมือนกันหารกันนะคะและเลขชี้กำลังนั้นเป็นบวกทั้งคู่แล้วเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็น A ยกกำลัง2นั่นเองถูกต้องค่ะดังนั้น3ข้อแรกเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นในตอนที่1เมื่อเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนปลายทางคะนักเรียนก็นำคำตอบที่เราได้ในตอนที่1ไปเติมลงในตารางตอนที่2ให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะคะค่ะนี่คือตารางในตอนที่2ของเรานะคะนักเรียนก็เติมลงไปให้สมบูรณ์ได้เลยนะคะ

ค่ะนักเรียนเติมคำตอบของเราลงในตารางเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าจากตารางในตอนที่2ที่เราได้เติมนะคะข้อมูลลงไปเนี่ยสังเกตดูเกิดความสัมพันธ์อะไรขึ้นไหมคะในตารางที่เราเติมไปเกิดความสัมพันธ์อย่างไรบ้างเจอไหมคะนักเรียนสังเกตอะไรคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งทำไมคะก็คืออะไรคะ

ังของตัวตั้งทำไมเอ่ยลบกับเลขชี้กำลังของตัวหารแล้วเป็นไงคะคำตอบได้เป็นยังไงเอ่ยได้เท่ากับเลขชี้กำลังของผลหารใช่ไหมคะสังเกตดูว่าถ้าเรานำนะคะ7นะคะลบด้วยลบ3เราได้เท่าไหร่คะได้10ไหมคะได้10นะคะถูกต้องหรือถ้าเรานำลบ4ลบด้วย0ก็ได้เท่าไหร่คะลบ4ลบ5ลบด้วยลบ7ได้เท่าไหร่คะได้2นะคะค่ะซึ่งนักเรียนคะน่าจะเขียนข้อความคาดการณ์ได้ประมาณนี้ทางครูก็ขอแสดงข้อความคาดการณ์ให้นักได้เห็นคร่าวๆก่อนนะคะเห็นไหมจากที่เราเห็นตารางในตอนที่2นะคะเราจะเห็นว่าการหาเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับ0นะคะผลหารที่ได้จะเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนนั้นนะคะนั่นคือ A กับ A ใช่ไหมคะและเลขชี้กำลังของผลหารจะเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นเองค่ะนี่คือข้อความคาดการณ์ที่เราได้จากการทำกิจกรรมในตอนที่2ใช่ไหมคะซึ่งจากข้อความในส่วนนี้ค่ะเลยคะเราก็จะได้สมบัติของการหารเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูสมบัติของการหารเลขยกกำลังในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเราก็จะได้ว่าเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 M และ N เป็นจำนวนเต็มเราจะได้ว่า A ยกกำลัง M หารด้วย A ยกกำลัง N จะเท่ากับA ยกกำลัง M ลบด้วย N นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนสามารถจดสมบัติการหาเลขกำลังของเราลงไปในใบกิจกรรมของเราให้เรียบร้อยได้เลยนะคะ

0: ค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ทราบแล้วค่ะว่าสมบัติของการหาเลขยกกำลังใช่ไหมคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะเราจะสามารถเขียนได้เป็น a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบด้วย n นั่นเองค่ะสังเกตดูว่าสมบัติของการหาเลขยกกำลังที่เราได้ค้นพบซึ่งเหมือนกับตอนที่เราได้เรียนในตอนม.1 มั้ยคะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าแตกต่างที่ไรเอ่ยตอนที่เราเรียนตอนม.1 นั้นเลขชี้กำลังของเราทำไมคะเป็นแค่จำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะแต่พอเรามาเรียนในตอนนี้แล้วนะคะเราสังเกตว่าเลขชี้กำลังของเรานั้นเป็นจำนวนเต็มนั่นหมายความว่าเลขชี้กำลังของเราเป็นศูนย์ได้ไหมคะได้แล้วแล้วก็เป็นจำนวนลบได้ยังคะได้แล้วเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูบทนิยามถัดไปนะเรนคะเรนจำได้ไหมคะว่าบทนิยาม a ยกกำลังลบ n เป็นยังไงคะถูกต้องค่ะนะคะจากบทนิยามนะคะ a ยกกำลังลบ n นะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนี่คือบทนิยามที่เราได้เรียนเมื่อผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเราจะได้ว่า a ยกกำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นะคะและสิ่งที่เราจะได้ผลตามมาในตอนนี้ก็คืออะไรคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มเราก็จะได้ในทำนองเดียวกับเดิมเลยเห็นไหมคะว่า n ของเราเป็นจำนวนเต็มหมายความว่า n ของเรามีขอบเขตที่กว้างขึ้นแปลว่า n ของเราเนี่ยเป็นได้ทั้ง0เป็นได้ทั้งจำนวนเต็มลบและจำนวนเต็มบวกนะคะก็คือเราก็จะได้ด้วยนะคะค่ะและจากที่เราทราบว่า a ยกกำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นะคะโดยที่ n เป็นจำนวนเต็มนะคะจากผลที่ได้จากบทนิยามนะคะเราก็จะได้เห็นไหมคะว่าในทำนองเดียวกันค่ะถ้าเราเขียนเป็น a ยกกำลัง n เราก็จะสามารถเขียนได้เป็นอะไรคะเศษ1ส่วน a ยกกำลังลบ n ได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการหารเลขยกกำลังไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะนักเรียนคะในข้อแรกนะคะ2ยกกำลังลบ3หารด้วย2ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะข้อนี้เลยเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเลขชี้กำลังของเราให้เป็นจำนวนเต็มบวกไหมคะไม่จำเป็นแล้วเนื่องจากว่าเราเรียนสมบัติของการหาเลขยกกำลังมาแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเลขชี้กำลังของเราสามารถเป็นจำนวนเต็มลบได้สามารถเป็นศูนย์ได้ไหมคะได้เมื่อฐานเหมือนกันแล้วนะคะหารกันเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้นะคะคำตอบก็คือ2ยกกำลังลบ3นั่นเองถูกต้องค่ะค่ะข้อถัดไปแล้วคะ5ยกกำลัง6หารด้วย5ยกกำลังลบ2ล่ะคะเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะมีบางคนบอกว่า5ยกกำลัง8บางคนบอกว่า5ยกกำลัง4มีคนที่ตอบถูกต้องนะคะเล็งว่าคำตอบไหนถูกคะค่ะเดี๋ยวเราดูค่ะนักเรียนคะข้อนี้ฐานเหมือนกันไหมคะฐานเหมือนกันฐานเป็นจำนวนใดเอ่ยฐานเป็น5เหมือนกันแล้วจากสมบัติการหารเลขยกกำลังนะคะฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันเราจะได้ว่าอะไรคะ5ยกกำลัง6ลบด้วยลบ2เป็นไงคะคำตอบเป็นเท่าไหร่คะตอบพร้อมกันสิคะได้5ยกกำลัง8นะคะนะคะดังนั้นเรียนต้องระวังนะคะเครื่องหมายให้ดีๆนะคะต่อไปค่ะอีก1ตัวอย่างนะคะ 0.2 ทั้งหมดยกกำลังลบ1หารด้วย 0.2 ทั้งหมดยกกำลังลบ5ข้อนี้เราได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าอะไรคะเมื่อฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะฐานของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ยฐานเป็นจำนวนไหนคะ 0.2 เป็นฐานฐานเหมือนกันแล้วค่ะจากสมบัติการหารเลขยกกำลังค่ะเราสามารถนำเลขที่กำลังมาลบกันได้เลยนะคะนักเรียนก็จะได้เป็น 0.2 ทั้งหมดยกกำลังลบ1ลบด้วยลบ5ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ 0.2 ยกกำลัง4นั่นเองถูกต้องค่ะเป็นยังไงคะเราสามารถหาคำตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไหมคะได้รวดเร็วแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะจากในตัวอย่างที่1 นะคะเดี๋ยวเราจะใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังที่เราได้เรียนในวันนี้ค่ะช่วยกันหาคำตอบในข้อนี้นะคะสำหรับในข้อนี้ค่ะคุณครูต้องการให้เรียนต้นทางรวมถึงเรียนปลายทางนะคะช่วยครูหาผลลัพธ์ของเศษ125คูณด้วย5ยกกำลังลบ4หารด้วย5ยกกำลังลบ7คูณด้วย5ยกกำลังลบ2ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังค่ะข้อนี้เป็นยังไงคะเราสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะยังไม่ได้เนื่องจากว่าอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเนื่องจากว่าฐานเหมือนกันทั้งหมดยังคะยังไม่หมดเราต้องให้ฐานเป็นจำนวนเดียวกันก่อนใช่ไหมคะซึ่งจำนวนไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนคะ125ดังนั้นเราต้องเปลี่ยน125ให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ไหมคะได้แล้วก็ต้องมีฐานเหมือนเพื่อนด้วยคือฐานต้องเป็นเท่าไหร่คะฐานต้องเป็น5เราจะทำยังไงคะ125เราเปลี่ยนเป็น5ยกกำลังอะไรดีนะเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเนื่องจากว่า125คือ5คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะเปลี่ยนฐานให้เหมือนกับเพื่อนเห็นไหมคะเราจะได้ว่า125ก็คือ5ยกกำลัง3นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะโจทย์ก็คือเขียนให้เหมือนเดิมหลังจากนั้นเป็นไงคะฐานเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วนะคะตัวเศษก่อนนะคะในการสังเกตที่เศษก่อนเศษก็คือ5ยกกำลัง3คูณด้วย5ยกกำลังลบเราใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ไหมคะได้ฐานเหมือนการคูณกันนำเลขที่กำลังมาบวกกันดังนั้นเราดูในส่วนตัวเศษก่อนนะคะเห็นไหมด้านบนเนาะในส่วนบนตัวเศษของเราจะกลายเป็น5ยกกำลังเท่าไหร่คะ5ยกกำลังลบ1นะคะต่อไปในตัวส่วนบ้างในส่วนด้านล่างนะคะตัวส่วนของเรา5ยกกำลังลบ7คูณด้วย5ยกกำลังลบ2เราใช้สมบัติการเลขยกกำลังได้เลยไหมคะได้เลยนะคะกลายเป็นเท่าไหร่คะ5ยกกำลังลบ9นะคะหลังจากนั้นเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังเก่งมากค่ะดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะเป็น5ยกกำลัง8นะคะถูกต้องค่ะอันนี้คุณครูก็จะแสดงวิธีทำที่ละเอียดนะคะซึ่งเรียนเนี่ยหาคำตอบได้รวดเร็วมากๆเลยนะคะถูกต้องค่ะเป็นยังไงคะง่ายไหมคะ
1: ง
0: ่ายใช่ไหมคะแปลว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้สมบัติการหาเลขยกกำลังช่วยหาคำตอบได้ใช่ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนพร้อมที่จะตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองไหมคะพร้อมแล้วนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะว่านักเรียนนั้นสามารถนำสมบัติของการหารเลขยกกำลังนั้นไปใช้หาคำตอบได้หรือไม่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดที่3ไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดที่3สมบัติของการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มค่ะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดที่3ได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดที่3คุณครูจะมีนะคะให้เรียนทั้งหมด6ข้อด้วยกันค่ะนะคะซึ่งก็ให้เรียนเนี่ยหาผลลัพธ์นะคะในรูปของเลขยกกำลังให้คุณครูนะคะทั้ง6ข้อเลยนะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะดังนั้นเมื่อไรนะคะเข้าใจในการทำแบบฝึกหัดที่3แล้วดังนั้นเราสามารถที่จะลงมือทำได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันท้ายชั่วโมงค่ะ

0: นักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาใช้แบบฝึกหัดที่3ไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อที่1นะคะจงหาผลลัพธ์ของ11ยกกำลัง2คูณด้วย11ยกกำลัง7หารด้วย11ยกกำลัง4คูณด้วย11ยกกำลัง5ค่ะให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังข้อนี้คำตอบได้ไหมคะได้คนไหนเชิญครูเฉลยดีคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปปลายทางลองดูเฉลยของเพื่อนนะคะว่าตรงกับที่เรียนได้หาคำตอบไว้หรือไม่นะคะค่ะในข้อที่1นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 11ยกกำลัง0ครับ
0: 11ยกกำลัง0ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนคนแรกของเราค่ะค่ะนักเรียนคะในข้อแรกนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยนะคะข้อนี้ง่ายไหมคะข้อนี้ค่ะนักเรียนมองเฉพาะตัวเศษก่อนนะคะก็ใจง่ายขึ้นใช่ไหมคะเห็นไหมตัวเศษของเราฐานเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วให้ทำไมเอ่ยจากสมบัติการคูณเลขยกกำลังฐานเหมือนกันให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันเก่งมากค่ะและในตัวส่วนล่ะคะฐานเหมือนกันไหมคะฐานเหมือนกันคูณกันก็ใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังเช่นเดียวกันนะคะถูกต้องเห็นไหมคะและจากนั้นค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็นเศษ11ยกกำลัง9ใช่ไหมคะส่วนด้วย11ยกกำลัง9นะคะหลังจากนั้นเป็นไงคะเราใช้สมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการหารเลขยกกำลังเก่งมากค่ะฐานเหมือนการหารกันนำเลขที่กำลังมาลบกันนะคะเราก็จะได้คำตอบก็คือ11ยกกำลังเท่าไหร่คะ0นั่นเองนะคะซึ่ง11ยกกำลัง0เนี่ยจากบทนิยามนะคะเราจะได้มาเป็นเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยนักเรียนก็จะสามารถตอบในรูปของเลขยกกำลังได้เป็น11ยกกำลัง0ค่ะนะคะหรือว่านักเรียนจะตอบ1ก็ได้นะคะข้อที่1ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะข้อ1น่าจะถูกต้องทุกคนนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูในข้อที่2กันต่อนะคะข้อที่2เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะข้อที่2บ้างค่ะข้อที่2ข้อนี้นะคะแบ็คคนไหนเชิญครูตอบดีคะขอบคุณมากค่ะนะคะในข้อที่2ค่ะจงหาผลลัพธ์ของเศษ7ยกกำลัง8คูณด้วย11ยกกำลัง0ส่วนด้วย7ยกกำลังลบ4ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะในข้อนี้นักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 7ยกกำลัง12ครับ
0: 7ยกกำลัง12ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนะคะในข้อที่2ถูกต้องเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองอธิบายแนวคิดไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อนี้ค่ะฐานเป็นไงฐานเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะยังไม่เหมือนกันมีตัวไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนคะ11ยกกำลัง0ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่า11ยกกำลัง0เรียนทราบค่าไหมคะทราบแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย1นะคะจากบทนิยามใช่ไหมคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถจัดรูปได้ใหม่เลยไหมง่ายแล้วใช่ไหมคะทีนี้ทำไมเอ่ยทำอะไรกันอยู่คะหารกันใช่ไหมคะเนื่องจากว่าฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะจากสมบัติการหารเลขยกกำลังค่ะเราสามารถนำเลขที่กำลังมาลบกันได้นะคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นคำตอบของเราก็จะเป็น7ยกกำลัง12นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะระวังเครื่องหมายลบให้ดีเพราะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าลบ4เนี่ยเป็นลบแล้วแต่จริงแล้วลบ4ก็คือเป็นเลขที่กำลังที่เป็นจำนวนลบใช่ไหมคะดังนั้นอย่าลืมลบของตัวหารที่เราต้องใช้สมบัติในข้อนี้ให้ดีระวังให้ดีนะคะก็คำตอบก็จะตรงกับที่เพื่อนเฉลยมาเลยนะคะข้อที่2เรียบร้อยค่ะ

0: ไปข้อที่3เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่3มีกลุ่มไหนช่วยคุณครูเฉลยขอบคุณมากค่ะข้อที่3นะคะจงหาผลลัพธ์นะคะของเศษ3ยกกำลังลบ5คูณ3ยกกำลัง2ส่วนด้วย27คูณด้วย3ยกกำลังลบ4ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังค่ะในข้อนี้เรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลังลบ2ครับ
0: 3ยกกำลังลบ2ถูกต้องไหมคะนักเรียนคะถูกต้องนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะเก่งมากค่ะนะคะซึ่งในข้อนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูขั้นตอนในการทำไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะค่ะก็จากข้อนี้ค่ะฐานเหมือนกันทั้งหมดยังคะ
2: ย
0: ัง ใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนตัวไหนเอ่ย27เก่งมากค่ะเนื่องจากว่าเพื่อนเนี่ยมีฐานเป็นเลข3หมดเลยนะคะดังนั้น27เราสามารถเปลี่ยนเป็น3ได้ไหมคะได้ซึ่ง27นักเรียนหาได้ยังไงคะ3คูณกันกี่ตัวเอ่ย3คูณกัน3ตัวนะคะเราก็จะได้เป็น3ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะหลังจากนั้นเมื่อฐานเหมือนกันทั้งหมดแล้วเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะเพื่อให้ง่ายในการหาคำตอบนักเรียนก็สามารถหาในส่วนที่เป็นตัวเศษก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหาในส่วนที่เป็นตัวส่วนนะคะในส่วนที่เป็นตัวเศษด้านบนเห็นไหมคะก็คือฐานเหมือนกันทำไมเอ่ยคูณกันเราใช้ทำไมคะใช้สมบัติการคูณได้นะคะของเลขยกกำลังได้เลยก็คือฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันนะคะและในตัวส่วนก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะฐานเหมือนกันแล้วสามารถนำเลขที่กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะเห็นไหมหลังจากนั้นเราใช้สมบัติอะไรคะการหาเลขยกกำลังนะคะเก่งมากค่ะเห็นไหมฐานเหมือนกันแล้วเป็น3ทั้งคู่ใช่ไหมคะนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยข้อนี้คำตอบก็จะได้ก็คืออะไรคะ3ยกกำลังลบ3นะคะลบด้วยลบ1นั่นเองนะคะคำตอบก็จะได้เหมือนที่เพื่อนตอบคุณครูเลยก็คือ3ยกกำลังลบ2นั่นเองถูกต้องค่ะนะคะ3ข้อครึ่งทางแล้วถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะข้อที่4เรียบร้อยไหมคะข้อที่4นะคะข้อที่4ใครช่วยคุณครูเฉลยคะขอบคุณมากค่ะข้อที่4จงหาผลลัพธ์ของเศษ64คูณด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วนด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3คูณด้วย2ยกกำลัง4ในรูปเลขยกกำลังค่ะในข้อที่4นักเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่คะ
3: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ค่ะ
0: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะขอบคุณมากค่ะเก่งมากนะคะข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการหาคำตอบไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะค่ะในข้อที่4ข้อที่4นักเรียนคะข้อนี้บางคนอาจจะยังอาจจะงงนิดหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกข้อนี้ฐานเหมือนกันยังคะนักเรียนคะยังไม่เหมือนซึ่งจำนวนไหนบ้างที่ฐานไม่เหมือนกันก็คืออะไรคะ64กับ2ใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกก่อนนักเรียนคะ64เราสามารถเปลี่ยนฐานให้เหมือนเพื่อนได้ไหมคะได้ใช่ไหม64นักเรียนจะเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนเลย2ใช่ไหมคะ64คือ2คูณกันกี่ตัวคะ6ตัวใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเราทราบแล้ว64เท่ากับ2ยกกำลัง6นั่นเองแต่ทีนี้ค่ะสังเกตดูว่า2ยกกำลัง6เลขชี้กำลังของเราเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะแม้เป็นเลข6เป็นเลขคู่ดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6ได้ไหมได้ซึ่งคำตอบลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6ก็ได้เท่าไหร่คะ64เหมือนกันดังนั้นเราจะใช้ตัวไหนคะเป็นฐานเก่งมากค่ะเราก็จะเลือกลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6นะคะเพราะว่าต้องการให้ฐานเหมือนเพื่อนใช่ไหมคะเห็นไหมเราก็เขียนให้เหมือนเพื่อนหลังจากนั้นเหลืออีกหนึ่งตัวที่ไม่เหมือนคืออะไรเอ่ย2ยกกำลัง4ใช่ไหมคะ2ยกกำลัง4เนี่ยสังเกตดูว่ายกกำลัง4 4เป็นจำนวนคู่ไหมคะเป็นดังนั้นเราเปลี่ยนฐานได้ไหมคะ2ยกกำลัง4ก็จะเท่ากับลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จับรูปเพื่อให้ง่ายในการหาคำตอบแล้วนะคะเป็นไงคะฐานเหมือนกันทั้งหมดยังเอ่ยเหมือนแล้วค่ะเราก็ใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังและการหารของเลขยกกำลังได้เลยนะคะซึ่งคำตอบก็จะตรงกับที่เพื่อนบอกคุณครูเลยนะคะเก่งมากค่ะ

0: นะคะโอเคเป็นไงคะข้อที่4นะคะอาจจะมีขั้นตอนการทำที่ยาวนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เรียนได้เข้าใจชัดเจนนะคะแต่ในบางคนเนี่ยอาจจะสามารถหาคำตอบได้รวดเร็วนะคะคือสามารถลัดไปได้นะคะต่อไปในข้อที่5คนไหนช่วยครูเฉลยคะขอบคุณมากค่ะข้อที่5นะคะข้อที่5นะคะจงหาผลลัพธ์ของเศษ a ยกกำลังลบ5คูณด้วย a ยกกำลัง10ส่วนด้วย a ยกกำลัง3คูณด้วย a ยกกำลังลบ7ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังค่ะในข้อที่5เล่นหาคำตอบได้เท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง9ครับ
0: a ยกกำลัง9ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนี่นะคะในข้อนี้ค่ะคุณครูกำหนดให้ฐานของเราเนี่ยเป็น a นะคะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้เหมือนเดิมเลยค่ะคือใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบที่เพื่อนตอบมานะคะเรียบร้อยในข้อที่5ก็จะได้เป็น a ยกกำลัง9นั่นเองค่ะ5ข้อ5ข้อแล้วใครถูกหมดบ้างคะเก่งมากค่ะดังนั้นมาดูข้อสุดท้ายกันบ้างนะคะในข้อที่6นะคะข้อที่6ใครช่วยครูเฉลยคะมีใครได้คำตอบขอบคุณมากค่ะในข้อที่6นะคะจงหาผลลัพธ์ของเศษ a ยกกำลัง3คูณด้วย b ยกกำลัง2ส่วนด้วย a ยกกำลังลบ2คูณด้วย b ยกกำลังลบ4ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้อย่างไรคะข้อนี
2: ้ a ยกกำลัง5คูณ b ยกกำลัง2ครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับคนสุดท้ายของเราค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราดูขั้นตอนในการหาคำตอบในข้อนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะจากข้อนี้ค่ะเราก็จะใช้สมบัติของอะไรคะการคูณเลขยกกำลังและสมบัติของการหาเลขยกกำลังนะคะในข้อนี้ค่ะเราสามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่การสับที่ได้นะคะเห็นไหมเราก็จะได้แล้วเห็นไหมคะเพื่อนก็เลือกเลยเห็นไหมให้ฐานเหมือนกันก็คือฐานเป็น a เห็นไหมคะฐานเหมือนการหารกันเห็นไหมเราก็จะได้เป็น a ยกกำลัง3ลบด้วยลบ2นั่นเองนะคะเห็นไหมหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเห็นไหมคะฐานเป็น b บ้างเห็นไหมฐานเป็น b ก็คือ b ยกกำลังลบ2ลบด้วยลบ4นะคะหลังจากนั้นแล้วก็หาคำตอบได้ตามปกติเลยนะคะเห็นไหมคำตอบก็จะกลายเป็นa ยกกำลัง5คูณด้วย b ยกกำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นคำตอบในข้อนี้ของเรานะคะ6ข้อทั้งหมดเรียบร้อยสมบูรณ์สมบูรณ์นะคะเรียบร้อยทุกคนแล้วนะคะมีใครถูกหมดทั้ง6ข้อไม่มีแก้ไขเลยมีไหมคะมีนะคะเก่งมากๆค่ะดังนั้นแปลว่านักเรียนสามารถนำความรู้ในเรื่องของสมบัติของการหาเลขยกกำลังไปหาคำตอบได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนี่เลยค่ะจากสมบัติการหารของเลขยกกำลังนะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะเราจะสามารถนะคะเขียนได้เป็น a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n ก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบด้วย n นั่นเองค่ะก็คือถ้าฐานเหมือนกันเนี่ยสามารถนำเลขยกกำลังมาลบกันได้เลยนะคะค่ะและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลังในชั่วโมงแรกกันค่ะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือ 1. ใบกิจกรรมที่3สมบัติของเลขยกกำลังในชั่วโมงที่1ค่ะและ2แบบฝึกหัดที่4สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังบ้างค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมาร

ยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศบนช้างเมืองอวกาศนานาชาติบนช้างมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051สมเด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052สมเด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 น.พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปสวรรค์ประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัตรดิราชาวาสและวัดปยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองค์มนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพรเชตุพลวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทางได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากบทที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระพิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระพิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน
อันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงรา

พระสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเดินหน้าพัฒนากาแฟแบบครบวงจรยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้พลเอกประนานรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ประกอบด้วยม้งเย้าและมูเซอร์ครอบคลุมพื้นที่37กลุ่มบ้านซึ่งเดิมราษฎรประกอบอาชีพหลักคือการปลูกและนึ่งเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านในภาคเหนือโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาให้กับศูนย์ส่วนใหญ่ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกแมคคาเดเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้หมู่มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงร้อยละ80มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยการปลูกการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการในช่วงเดือนธันวาคม2518ถึงเดือนมิถุนายน2519มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่

ดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวกและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาวต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ราษฎรพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบการอนุรักษ์พื้นป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอด

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดโพธารามวัดสว่างวงวัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีและวัดแคทรายวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดบันลังจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประกรณ์และคณะบริษัทชานนครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภาเสรีภาพและคณะพร้อมด้วยนางสุนีศรีสรรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดดงลานวัดโพธิบุพพารามวัดร่องฟองและวัดทุ่งกวาววัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกามูลนิธิฮาร์นามซิงฮาร์บันสกอร์สัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดดวงแขและวัดพิชยญาติการามวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้การแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกะตะตรียุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานจอมเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดารในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีดิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศเอดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว 13,48 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์เสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์ร.ศ. 112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาฝึกทักษะจากที่เราได้เรียนรู้นะคะเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะการใช้ฟังก์ชันนะคะแล้วก็ตัวดำเนินการบูลีนในสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เรียนไปนะคะจะเป็นการบูรณาการนะคะทักษะหลายๆทักษะนะที่เราได้เรียนไปนะคะในชั่วโมงนี้นะส่วนในวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนะคะในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชันนะคะจะเป็น2กิจกรรมนะตอนที่1กับตอนที่2นะคะอยู่ด้วยกันในใบกิจกรรมนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะคะคำถามชวนคิดนะคะข้อแรกเลยเดี๋ยวเราช่วยกันตอบนะนะคะปรึกษากันได้มันเดิมนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะคำถามชวนคิดนะคะหลักการทำงานของการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ฟังก์ชันเป็นอย่างไรปรึกษากันได้นะช่วยกันคิดเราเรียนไปแล้วใช่ไหมการใช้ฟังก์ชันใช่ไหมคะตอนนั้นเราทำกิจกรรมอะไรไปคะทำอะไรนะเครื่อง

0: เลยนะเครื่องตัดสติกเกอร์ใช่ไหมคะตอนนั้นเราแบ่งฟังก์ชันเป็นอะไรบ้างวงกลมรูปดาวสี่เหลี่ยมไหมสี่เหลี่ยมแล้วก็ห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะแบ่งเป็น4ฟังก์ชันใช่ไหมนะคะอีกรอบนึงหลักการทำงานของการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ฟังก์ชันเป็นอย่างไรสรุปรวมนะคะใครปรึกษากับเพื่อนแล้วได้คำตอบแล้วยกมือตอบได้เลยนะคะมีไหมหรือจะปรึกษากับเพื่อนก่อนคำถามค่อนข้างยากนิดนึงปรึกษากันได้นะคะปรึกษากันได้นะคะหลักการทำงานคืออะไรมีคนยกมือแล้วนะก่อนอื่นปรบมือก่อนเร็วๆปลายทางก็สามารถเขียนคำตอบนะที่กระดานหน้าห้องเรียนได้นะคะตอบตามความเข้าใจของเราเลยเดี๋ยวครูเสริมให้นะคะ
1: กลุ่มคำสั่งที่ทำงานโดยเฉพาะเราจะกำหนดฟังก์ชันลักษณะการใช้งานข้อควรระวังคือการตั้งชื่อฟังก์ชันให้เหมาะสมกับงานค่ะ
0: โอเคมีส่วนถูกเพื่อนในห้องเป็นไงเห็นด้วยไหมอาจจะต้องทำไมคะมีการเติมเต็มคำตอบบ้างเนาะนะคะปรบมือเพื่อนก่อนนะคะเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูนะอันนี้เป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมนักเรียนจดลงไปก็ได้นะคะจดลงไปในใบกิจกรรมเลยทุกคนเลยเร็วใบกิจกรรมวันที่ครูให้จับคู่นะนะคะในการบันทึกใบกิจกรรมเพราะว่าใบกิจกรรมค่อนข้างเยอะอยู่นะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะคำถามถามว่าหลักการทำงานของการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ฟังก์ชันเป็นอย่างไรนะคะแนวคำตอบก็คืออะไรคะเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนตอบก็มีส่วนถูกนะก็จะเป็นลักษณะเลยคะกลุ่มคำสั่งที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนะคะผู้ใช้จะนิยามฟังก์ชันนะคะโดยกำหนดชื่อฟังก์ชันและคำสั่งที่ต้องการภายในฟังก์ชันนั้นอย่าลืมว่าทำไมคะเวลาที่เราตั้งชื่อฟังก์ชันต้องเป็นไปตามลักษณะของงานไหมเป็นเหมือนที่เพื่อนบอกเลยใช่ไหมเช่นอะไรคะครั้งที่แล้วเราทำเครื่องตัดสติกเกอร์ใช่ไหมสี่รูปแบบถ้าเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ที่เป็นรูปดาวเราก็ต้องทำไมตั้งชื่อให้มันสอดคล้องก็เป็นอะไรคะสตาร์นะถ้าเป็นอะไรคะวงกลมครั้งที่แล้วเซอร์เคิลใช่ไหมห้าเหลี่ยมล่ะเพนทากอนเก่งมากยังจำได้นะยังจำได้แต่ว่าทำไมคะทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะเขียนโปรแกรมที่เป็นลักษณะฟังก์ชันนะได้คล่องแคล่วเราก็ต้องอาศัยทักษะในการฝึกเนาะต้องฝึกฝนให้เกิดทักษะนะคะนักเรียนนะไม่มีใครที่ทำไมเขียนโปรแกรมครั้งเดียวนะคะแล้วเก่งเลยไม่มีนะเกิดจากการอะไรคะฝึกซ้ำๆนะคะลองผิดลองถูกลองโจทย์ต่างๆนะคะเรียบร้อยหรือยังต่อมาคำถามชวนคิดข้อที่2นะคะพร้อมหรือยังคะช่วยกันคิดด้วยนะแล้วก็ช่วยกันตอบด้วยนะคะหลักการทำงานของตัวดำเนินการบูลีนเป็นอย่างไรอันนี้เราเพิ่งเรียนมาเลยถูกต้องไหมครั้งที่แล้วเราเรียนตัวดำเนินการบูลีนไปแล้วนะใช่ไหมคะยังจำได้อยู่ไหมต้องจำได้อยู่นะคะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งใครพร้อมแล้วยกมือเลยนะนะคะตอนนี้มีคนยกมือแล้วมีใครอีกไหมมีไหมคะมีอีกไหมตอนนี้มีหนึ่งคนยกมือแล้วมีใครอีกไหมคะตอบเหมือนกันก็ได้นะคุณไม่ได้ว่าอะไรนะตอบตามความเข้าใจนะคะมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ใครมีไหมมีสักคนไหมเดี๋ยวให้โอกาสเพื่อนคนนี้ก่อนเขายกมือก่อนนะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
1: ตัวดำเนินการบูลีนคะใช้สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขค่ะว่ามีค่าความจริงได้แก่ความจริงหรือเท็จค่ะ
0: ค่าความจริงที่มีค่าความจริงเป็นอะไรคะ จริงหรือโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยแล้วครั้งที่แล้วเนี้ยเราเรียนคำสั่งอะไรบ้างล่ะบล็อกคำสั่งครูของตัวดำเนินการบูลีนมีอะไรบ้างเอาตอบพร้อมๆกันสิยังจำได้ไหมมี3อย่างใช่ๆเหมือนที่เพื่อนบอกเลยมีอะไรคะตอบดังๆช่วยกันพร้อมกัน and or not ใช่ไหมเนาะ and or not นะคะทีนี้หลักการทำงานของเขาเป็นอย่างไรนักเรียนก็ได้เรียนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังจำได้อยู่นะจำได้ไหมจำได้นะครูไม่ทวนแล้วนะคะตรงนั้นนะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนบันทึกคำตอบเพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะเรามาดูนะคะหลักการทำงานของตัวดำเนินการบูลีนเป็นอย่างไรนะเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบมาก็มีส่วนถูกนะถือว่าโอเคเลยนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมก็คือตัวดำเนินการบูลีนเป็นตัวดำเนินการสำหรับตรวจสอบเงื่อนไขนะคะเหมือนที่เพื่อนบอกเลยนักเรียนนะคะตัวดำเนินการประเภทนี้จะใช้กระทำกับตัวถูกดำเนินการที่เป็นนิพจน์ทางตรรกศาสตร์หรือข้อมูลที่มีค่าความจริงอะไรคะมี2ค่าใช่ไหมนั่นก็คืออะไรคะจริงหรืออะไรลูกหรือเท็จนะคะตัวดำเนินการประเภทนี้ได้แก่เหมือนที่เราพูดเมื่อกี้เลยคือ and or และ not นะคะ3ตัววันนี้เราจะต้องใช้ทักษะที่เราได้ฝึกฝนนะคะนั่นก็คือทักษะการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันกับทักษะการเขียนโปรแกรมแบบอะไรคะตรรกศาสตร์ใช่ไหมนะเอามาบูรณาการกันในชั่วโมงนี้นะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกเลยคือวิเคราะห์เกมตามสถานการณ์ที่กำหนดนะคะ 2. ออกแบบการทำงานของเกมนะคะ 3. เขียนโปรแกรมเกมในการแก้ปัญหาชอบเล่นไหมเนี่ยเกมพวกเราอ่ะชอบไหมชอบนะวันนี้เราจะต้องเป็นอะไรคะเป็นผู้ทดสอบเล่นและเป็นผู้เขียนด้วยนะคะ4เขียนโปรแกรมด้วยความมุ่งมั่นจนสำเร็จนะคะวันนี้เราต้องช่วยกันด้วยนะเพื่อนข้างๆสังเกตเพื่อนด้วยนะเราสังเกตเพื่อนข้างๆด้วยนะว่าทำไมทั้งฝั่งซ้ายและขวาของเราทำไมทำงานไปถึงไหนแล้วต้องช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าครูอาจจะเดินเข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะคะนักเรียนอาจจะทำไมบางทีอาจจะหลุดสายตาครูไปบ้างนะเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคะทีนี้วันนี้เราเปิดโปรแกรมสแคทขึ้นมาเลยนะนักเรียนจะเปิดช่องทางไหนก็ได้นะคะเปิดขึ้นมาเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนำใบกิจกรรมที่7ขึ้นมานะคะเขียนชื่อหรือยังคะน้องเนื่องจากว่าห้องต้นทางเนี่ยนักเรียนเป็นลักษณะแถวตอนลึกใช่ไหมเนาะมันจับกลุ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนจับคู่นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ปรึกษากันได้ในใบกิจกรรมจับคู่นะคะส่วนปลายทางนักเรียนจะจับคู่นะหรือว่าทำเดี่ยวนะคะหรือว่าทำเป็นกลุ่มก็แล้วแต่บริบทของห้องเรียนเลยนะคะปรับได้ตามความเหมาะสมนะคะทีนี้พอเราเอาใบกิจกรรมที่7ขึ้นมาแล้วลองดูซิใบกิจกรรมครบไหมนะคะครบหน้าไหมดูตรวจสอบให้ดีเพราะว่าเป็นอะไรคะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทั้งตอนที่1และตอนที่2ดูให้ดีดูให้ดีครูปริ้นสีมาให้ด้วยวันนี้ใช่ไหมนะคะจะได้ดูได้ชัดนะคะทีนี้เรามาดูนะเดี๋ยวเราจะต้องมาปฏิบัติกิจกรรมที่7ในตอนที่1ก่อนนะคะกิจกรรมในวันนี้ปีชื่อเรื่องว่าอะไรคะสร้างเกมแบบมีชั้นนะคะใบกิจกรรมที่7เรื่องสร้างเกมแบบมีชั้นนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติและตอบคำถามต่อไปนี้1ฟังให้ดีนะทดลองเล่นเกมนะจากไหนนี่จาก URL ตัวนี้เลยนะคะเห็นชัดไหมด้านหลังด้านหลังเห็นชัดไหมคะปลายทางเห็นชัดไหมนักเรียนเข้าโปรแกรมสแคทที่ผ่านเว็บอยู่แล้วใช่ไหมคะผ่านทางเว็บไซต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนพิมพ์แค่อะไรคะคำว่าโปรเจกต์แล้วก็อะไรลูก417 1245 598นะคะพิมพ์ต่อไปด้านหลัง ทวนอีกรอบนึงนะคะสำหรับปลายทางนะใบกิจกรรมที่7เรื่องสร้างเกมแบบมีชั้นนะคำชี้แจงคือให้นักเรียนปฏิบัติและตอบคำถามต่อไปนี้หนึ่งทดลองเล่นเกมจากนะคะตาม URL ที่ครูขึ้นมาให้เลยพอนักเรียนเข้าไปถึงแล้วนักเรียนจะเจออะไรคะเป็นฉากนะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งทำไมยืนอยู่กลางสนามใช่ไหมทดลองเล่นดูซิว่าเกมที่ครูให้เข้าไปเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนไหนใครเข้าได้แล้วยกมือสิมีกี่คนที่ได้แล้วเดี๋ยวครูทิ้งหน้าจอไว้สักครู่นึงก่อนนะนะคะให้นักเรียนดูนะนักเรียนขยายเป็นจอใหญ่นะขยายเป็นจอใหญ่แล้วลองเล่นดูนะคะ

0: ทุกคนหยุดเล่นหยุดเล่นก่อนเอามือกอดอกเอามือกอดอกถ้าไม่เอามือกอดอกทำไมคะเล่นไม่เลิกใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเกมสนุกไหมแล้วถ้าทำแบบนี้นี่ทำได้ไหมเนี่ยทำได้บางคนไม่มั่นใจนะคะทีนี้ฟังนะคะฟังนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันตอบคำถามในใบกิจกรรมก่อนโอเคไหมนะช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันตอบโอเคไหมคะจะได้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆไปทางในฝั่งด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะข้อที่ 1.1 นะในใบกิจกรรมถามว่าเกมนี้มีกี่ฉากอะไรบ้างมีกี่ฉากคะไหนใครว่า1ฉากยกมือยกมือใครว่า1ฉากยกมือเอ๊ะเมื่อกี้นี้ได้ยินว่า2ฉากนะอ่ะใครว่า2ฉากยกมือมีไหมแล้วเมื่อกี้ใครพูดอ่ะฮะเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะใครพูดนะคะเกมนี้มี1ฉากฉากอะไรฉากนั้นใช่หรอใช่สนามฟุตบอลหรอใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ใช่นะคะเป็นฉากสนามฟุตบอลอ่ะนักเรียนบันทึกคำตอบลงไปเลยเวลาตอบตอบดังๆนะนะคะตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์การทำงานของเกมนี้อยู่ใช่ไหมคะเนาะช่วยกันนะคะข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะ 1.2 นะคะ 1.2 นักเรียนดูให้ดีนะคะเขาบอกว่าจะมีเหตุการณ์อยู่4เหตุการณ์ใช่ไหมนะคะดูให้ดีนะฉากที่1ฉากที่1นะคะคืออะไรฉากที่1เหตุการณ์คืออะไร
2: เด็กยืนนิ่ง
0: บางคนบอกเด็กยืนนิ่งใครว่าเป็นฉากเด็กยืนนิ่งยกมือเมื่อกี้ใครตอบยกมือสิมี1คนตอบใครว่าเป็นลูกอะไรนะลูกบาสเกตบอลใครว่าเป็นลูกบาสเกตบอลยกมือแล้วเป็นลูกอื่นได้ไหมฟุตบอลได้ไหมได้ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าเราจะเรียงเหตุการณ์ใช่ไหมอันแรกเลยคืออะไรคะลูกบาสเกตบอลหล่นลงมาตอนที่เรียนเปิดฉากมาเลยเนี่ยลูกอะไรหล่นอันดับแรกบาสเกตบอลใช่ไหมแล้วก็ลูกอะไรตกลงมาเป็นเหตุการณ์ที่สองคะสังเกตดูให้ดีนะหนูเริ่มใหม่สต็อปแล้วเริ่มใหม่นะคะสต็อปแล้วเริ่มใหม่ดูซิค่อยๆดูค่อยๆดูสต็อปนะคะสต็อปเกมแล้วทำไมคะกดปุ่มแดงแล้วเริ่มใหม่ลูกอะไรหล่นมาก่อนแล้วลูกอะไรตามมาลูกบาสเกตบอลหล่นลงมาแล้วไปแล้วลูกนั้นฉากนี้นะคะเหตุการณ์นี้ต่อไปเหตุการณ์ที่2คืออะไรลูกลูกบอลหล่นลงมาต่อมาคืออะไรคะต่อมาคืออะไรเบสบอลใช่ไหมเบสบอลสีอะไรลูกไม่ใช่เบสบอลบีดบอลใช่ไหมบีดบอลนะคะบีดบอลหล่นลงมาบีดบอลคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นบอลที่เขาไว้เล่นตามชายหาดใช่ไหมนะคะต่อมาเหตุการณ์ที่4ล่ะคะเหตุการณ์ที่4คืออะไรตัวละครเคลื่อนที่ซ้ายขวาตามการกดปุ่มคีย์บอร์ดลูกศรซ้ายขวาหรือว่าปุ่มแอโร่ใช่ไหมนะคะที่ทำไมคะเลื่อนไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปทางขวาเพราะฉะนั้นในเกมนี้เราจะมีตัวละครที่เป็นอะไรคะลูกบาสเกตบอลลูกบอลและลูกอะไรคะบีสบอลทั้งหมด3ลูกแล้วก็มีตัวละครที่เป็นอะไรคะเด็กผู้ชาย1คนนะคะฉากที่2ไม่มีเนาะเพราะว่าเรามีแค่ฉากเดียวถูกต้องไหมนะคะทีนี้เรามาดูนะเรามาดูดูพร้อมๆกันเลยนักเรียนดูที่จอครูก่อนดูที่สไลด์ครูก่อนนะคะ 1.3 วิเคราะห์ตัวละครว่ามีกี่ตัวและแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรบ้างเรารู้อยู่แล้วว่าตัวละครเรามี4ตัวใช่ไหมคะตัวแรกเลยคืออะไรคะตัวที่เป็นตัวเบนใช่ไหมเป็นเด็กผู้ชายชื่อเบนนะคะต่อมาคือตัวอะไรลูกเป็นอะไรคะบาสเกตบอลนะคะต่อมาเป็นบีดบอล นะคะแล้วก็อันสุดท้ายตัวรูปสีเหลืองคืออะไรคะ
2: บอ
0: ลนะคะตอนที่นักเรียนเขียนหรือนักเรียนปรับปรุงโปรแกรมนักเรียนสามารถเปลี่ยนลักษณะของลูกบอลได้นะไม่จำเป็นว่าต้องเอาตามนี้นะคะทีนี้เรามาดูตัวละครที่หนึ่งหน้าที่ที่หนึ่งคืออะไรเอาช่วยกันตอบเร็วๆเขาทำหน้าที่อะไรคนคนนี้อะเลื่อนอะไรคะขยับตามอะไรปุ่มลูกศรใช่ไหมไปทางซ้ายถ้าเรากดอะไรปุ่มแอโร่ทางซ้ายตัวละครก็จะไปทางซ้ายถ้าเรากดปุ่มแอโร่ทางขวาตัวละครก็จะขยับไปทางขวานะคะอ้าวต่อมาตัวละครที่2ล่ะบาสเกตบอลล่ะหล่นลงมาจากด้านบนใช่ไหมมีของใครหล่นจากไม่ใช่ผุดขึ้นมาจากด้านล่างมีไหมไม่มีนะหล่นมาจากด้านบนต่อมาตัวละครที่3นะคะก็หล่นลงมาจากด้านบนเหมือนกันนะตัวละครที่4ล่ะแถวริมช่วยครูตอบด้วยนะแถวริมนะคะทั้ง2ฝั่งเลยช่วยครูตอบด้วยนะตอบดังๆด้วยไปเฉลยแล้วข้อ2นะคะทีนี้เรามาดูตัวละครที่1หน้าที่ที่2ล่ะหน้าที่ที่2ล่ะคืออะไรอะไรนะเมื่อชนขอบจะไม่ทะลุใช่ไหมแล้วก็ตัวละครที่2หน้าที่ที่2คืออะไรคะทำอะไรนะเมื่อสัมผัสตัวละครเบนใช่ไหมที่เป็นเด็กผู้ชายก็จะทำไมคะจะหายไปนะคะเหมือนกันเลยไหมคะตัวละครที่3กับ4เหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยนะนักเรียนลองดูสิลองขยับดูสิมันเป็นอย่างที่ครูบอกไหมเป็นไหมคะเป็นนะเอาต่อมาหน้าที่ที่3และ4ของแต่ละตัวละครคืออะไรหน้าที่ที่3และ4ของแต่ละตัวละครคืออะไรคะตัวละครอะไรคะตัวละครที่1มีไหมก็ต้องสัมผัสตัวละครอะไร2 3 4นะคะอันนี้คือหน้าที่ของตัวละครที่1นะที่ชื่อเบนนะคะต่อมาคืออะไรพอสัมผัสแล้วก็ทำไมคะในครั้งแรกมันหายไปใช่ไหมคะมันก็ต้องทำการหล่นลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะทั้งหมดเลยนะคะก็หล่นลงมาใหม่นะต่อมาหน้าที่ที่4ล่ะมีไหมตัวละครที่1หน้าที่ที่4มีไหมคะมีไม่มีคะใครว่าไม่มียกมือขึ้นใครว่าไม่มียกมือขึ้นข้างๆก็ดูสภาพแวดล้อมก่อนเนาะว่าเพื่อนยกมือไหมใช่ไหมคะช่วยกันนะช่วยกันคิดนะนะคะโอเคไม่มีนะคะแต่ทำไมตัวละคร2 3และ4มีไห
1: ม
0: มีนะคะนั่นก็คืออะไรเพิ่มคะแนนใช่ไหมคะตัวละครที่2จากการสังเกตของนักเรียนเขาเพิ่มกี่คะแนนกี่คะแนน1คะแนนใช่ไหมพอมาตัวละครที่3กี่คะแนนคะบีสบอล2คะแนนและตัวละครที่4ล่ะ
1: 5
0: โอ้5คะแนนเลยนะเมื่อกี้นี้เล่นได้เท่าไหร่คะ600 700แบบคีย์บอร์ดแทบพังเลยใช่ไหมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาโอเคทีนี้ต่อมาข้อ 1.4 นะคะจดบันทึกทันไหมเนี่ยเมื่อสักครู่นี้จดบันทึกทันไหมคะทันนะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะข้อ 1.4 เราสามารถสร้างฟังก์ชันจากหน้าที่ของตัวละครใดบ้างฮะลองคิดดูสิให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งตัวเบนทำอะไรอ่ะทำอะไรเขาขยับซ้ายขวาอยู่แล้วกระโดดได้ไหมนอกจากเราจะขยับซ้ายขวาแล้วอ่ะนะปุ่มแอโร่มีอะไรคะซ้ายขวาขึ้นลงใช่ไหมนะเขาถามเราว่าอะไรเราสามารถสร้างฟังก์ชันได้จากหน้าที่ของตัวละครใดบ้างเพราะฉะนั้นเขาถามเราใช่ไหม ว่าเราสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงโปรแกรมให้ทำไมคะตัวละครมีความสามารถนะอื่นๆอะไรได้อีกนะโดยการสร้างฟังก์ชันใช่ไหมนะคะครูถามว่าเราสามารถเพิ่มฟังก์ชันอะไรให้กับตัวละครได้อีกอะมีเพิ่มคะแนนอะไรอีกลูกความสามารถของตัวละครที่หนึ่งใช่ไหมนอกจากเลื่อนซ้ายขวาแล้วเป็นอะไรอีก
2: กระโดด
0: วิ่งได้ไหมยังจะวิ่งอีกเหรอแค่นี้วิ่งไม่พอใช่ไหมแบบซ้ายๆขวาไม่พอใช่ไหมคะเพิ่มคะแนนนะแต่ทำไมคะเราสา

สามารถให้ตัวละครทำไมบางทีอาจจะเป็นกระโดดใช่ไหมนะคะเพิ่มการกระโดดขึ้นมาได้อีกนักเรียนก็เพิ่มเติมคำตอบลงไปนะคะเพิ่มตัวละครได้ไหมเนี่ยเพิ่มตัวละครได้อีกไหมอาจจะเป็น

กิจกรรมตอนที่2นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนปฏิบัตินะใบกิจกรรมที่7ตอนที่2เรื่องสร้างเกมแบบมีชั้นนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้นักเรียนสร้างโปรแกรมสแคทโดยมีฉากตัวละครต่อไปนี้นะฉากเดิมเลยเห็นไหมเห็นไหมคะเพียงแต่ว่าอะไรเราจะต้องปรับปรุงตัวละครใช่ไหมตามใบกิจกรรมที่ครูให้ไปเลยข้อที่1เขาก็จะบอกว่าฉากมีอะไรบ้างเรารู้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะข้อที่ 2.2 ตัวละครมีอะไรบ้างรู้อยู่แล้ว 2.3 มีอะไรบ้างรู้อยู่แล้วนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบช่วยกันตอบคำถามท้ายกิจกรรมด้วยนะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างได้ทดลองเขียนโปรแกรมเป็นยังไงคะสร้างเกมแบบมีชั้นใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ครูลองเดินดูนะจากเท่าที่สังเกตดูนะคะบางคนมีการอะไรคะเปลี่ยนฉากนะไม่ผิดนะนักเรียนใช้ฉากอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนอะไรด้วยบางทีเปลี่ยนตัวละครใช่ไหมเปลี่ยนตัวละครบางคนทำไมทำให้ตัวละครกระโดดได้ด้วยดีความคิดสร้างสรรค์นะเกินกว่ากระโดดมีไหมมีเห็นตีลังกาใหญ่เลยเมื่อกี้นี้นะก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรนะแต่ฟังก์ชันเราครบไหมครบนะคะทีนี้เรามาทดลองเล่นเกมทีนี้หยุดได้แล้วค่ะหยุดได้แล้วเดี๋ยวเราลองทดลองเล่นเกมแล้วตอบคำถามดูสินะคะข้อที่ 2.10 นะทดสอบเกมนักเรียนคิดว่าเกมที่นักเรียนสร้างเนี่ยนะคะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์คะสมบูรณ์ไหมไหนใครว่าสมบูรณ์ยกมือเลยเร็วมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่มีใครสมบูรณ์เลยเหรอเนาะใครคิดว่าเกมของเราที่เราสร้างเนี่ยนะคะไม่สมบูรณ์ยกมือเลยเร็วๆไม่สมบูรณ์เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรคะคิดว่าเพราะอะไรอ่ะที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะอะไรตอบได้เลยนะคิดว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะอะไรคะ
1: อาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ายังหาบล็อกคำสั่งไม่เจอมากครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนก่อนทีนี้นะคะนักเรียนโปรแกรมของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยความไม่สมบูรณ์ของแต่ละเครื่องใช่ไหมแต่ละคนที่นักเรียนสร้างเนี่ยแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแล้วแต่ว่านักเรียนจะเจอปัญหาอะไรใช่ไหมนะคะทีนี้ของเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรคะบางทีบล็อกคำสั่งยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในบางส่วนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะตัวละครใช่ไหมการเพิ่มคะแนนการเก็บคะแนนแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือทำไมหรืออาจจะเจอปัญหาอื่นๆอีกนะคะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเครื่องไหนสมบูรณ์แล้วนักเรียนก็ติ๊กตรงไหนคะตรงสมบูรณ์ได้เลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำไมทุกเครื่องอาจจะทำไมมีเคสที่แตกต่างกันไปนะนักเรียนนะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าทำไมคะการทดสอบโปรแกรมไม่สมบูรณ์นะก็คืออะไรคะอาจจะไม่มีเวลากำหนดใช่ไหมไม่มีฉากจบใช่ไหมคะเช่นอะไรคะเราอาจจะไม่มีตัวจับเวลาสร้างเพิ่มได้ไหมสร้างได้นะสร้างฟังก์ชันเพิ่มได้นะคะต่อมาคืออะไรอีกไม่มีฉากจบสมมุติว่าเราอาจจะกำหนดเวลาไว้เท่าไหร่คะ1นาทีในการเล่นใช่ไหมพอครบ1นาทีได้คะแนนกี่คะแนนก็แล้วแต่ต้องขึ้นฉากจบว่าอะไรคะอาจจะเป็นเดอะเอ็นก็ได้เป็นพุขึ้นมาก็ได้อะไรก็ได้นะคะนักเรียนต่อมาวิธีการแก้ไขคืออะไรล่ะนะคะก็อย่างที่ครูบอกแหละว่าทำไมคะก็เพิ่มการจับเวลาขึ้นมาเพิ่มฉากจบขึ้นมาใช่ไหมคะนะก็สามารถเพิ่มได้ปรับปรุงได้นะคะนักเรียนเราสามารถเพิ่มลูกเล่นในเกมคือเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มอะไรได้บ้างกระโดดอะไรอีกเพิ่มตัวละครได้ไหมได้อาจจะเป็นตัวละครที่ทำไมเป็นตัวละครลับใช่ไหมอาจจะทำไมคะพอทำไมลูกพอไปโดนตัวละครลับนั้นนะสมมตินะอาจจะได้เป็นคูณหรือคะแนนหายไปได้ไหมไปเจอระเบิดแทนอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่ดีระเบิดลงมาใช่ไหมคะเราก็ต้องหลบไหมหลบอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวลบคะแนนนะคะแล้วต่อมาให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพิ่มลูกเล่นในเกมอันนี้เป็นตัวอย่างนะให้นักเรียนพิจารณาผลงานตามบริบทของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนอาจจะทำไมคะเพิ่มลูกเล่นอื่นๆขึ้นมาก็ได้อาจจะมีเสียงไหมเพิ่มเสียงขึ้นมาได้ไหมคะได้นะเพิ่มซาวเข้ามาเวลาที่ทำไมเจอตัวละครลับใช่ไหมที่มันทำไมอาจจะเป็นตัวลบคะแนนเราอย่างเงี้ยอาจจะมีเสียงแบบตุ้มขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยแล้วแต่นักเรียนเลยข้อนี้บันทึกลงไปด้วยนะว่านักเรียนมีไอเดียอะไรครูเชื่อว่านักเรียนมีไอเดียอยู่แล้วล่ะนะนักเรียนบันทึกใบกิจกรรมให้สมบูรณ์นะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางส่วนตัวโปรแกรมนะนักเรียนไปพัฒนาต่อได้ไหม ได้ไหมคะได้เนาะตามที่เราได้คุยกันไว้นะคะโอเคไปฝึกทักษะเพิ่มเติมนะในเรื่องการเขียนโปรแกรมนะคะฝึกเยอะๆนะคะแล้วนักเรียนจะเก่งนะทีนี้มาถึงสรุปกิจกรรมนะคะกิจกรรมในวันนี้เราทำอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างตอบพร้อมกันลูกช่วยกันตอบพร้อมกันทำอะไรบ้างอันแรกเลยตอนที่หนึ่งเราทำอะไรทดลองเล่นเกมใช่ไหมทดลองเล่นเกมเนาะมีตัวละครทั้งหมด4ตัวใช่ไหมคะตัวละคร4ตัวมีหน้าที่แตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะคะมีฟังก์ชันในการใช้งานที่ทำไมลูกแตกต่างกันด้วยนะเป็นของเฉพาะตัวละครนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะอ่ะตอนที่2ลืมเลยตอนที่2คือให้นักเรียนลองสร้างใช่ไหมแล้วก็ปรับปรุงนะ

0: ตัวโปรแกรมที่เป็นอะไรคะเป็นฉากละครฟุตบอลใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกบอลหล่นลงมาเมื่อสักครู่นี้ครูสังเกตว่าทำไมบางนักเรียนบางคนก็ทำไมมีการพัฒนาตัวละครให้มีฟังก์ชันกระโดดใช่ไหมนอกจากซ้ายขวาแล้วทำไมคะสามารถกระโดดได้ด้วยแบบนี้ก็ดีนะคะแล้วก็อะไรอีกลูกเพิ่มตัวละครขึ้นมาใช่ไหมคะอาจจะเป็นตัวละครที่แบบเพิ่มคะแนนขึ้นมาหรือว่าลบคะแนนแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูสรุปกิจกรรมนะคะนักเรียนสามารถสร้างโปรแกรมที่มีการใช้งานฟังก์ชันในรูปแบบต่างๆโดยการสร้างฟังก์ชันเพื่อใช้งานให้เหมาะสมนะคะในบางสถานการณ์ที่ต้องการให้โปรแกรมทำงานได้ยืดหยุ่นมากขึ้นจะต้องเขียนโปรแกรมสร้างฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์นะคะต่อมาในสถานการณ์ที่มีการตัดสินใจหรือเงื่อนไขที่ซับซ้อนจะใช้ตัวดำเนินการบูลีนในการดำเนินการนะคะก็ให้นักเรียนทำไมกลับไปฝึกฝนลองหาโจทย์ต่างๆนะเดี๋ยวนี้นักเรียนสื่อที่เป็นการฝึกนะคะการเขียนโปรแกรมเยอะไหมเยอะนักเรียนลองไปดูนะนะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะพยายามฝึกนะคะนักเรียนพยายามฝึกอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะนักเรียนก็จะได้ทักษะการแก้ปัญหานะคะในเรื่องนี้นะคะเอาวันนี้มีใครสงสัยในเรื่องกิจกรรมนี้ไหมคะมีไหมไม่มีนะอย่าลืมเซฟผลงานตัวเองนะคะนักเรียนอาจจะไปต่อยอดก็ได้นะคะในชั่วโมงนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะบทเรียนครั้งต่อไปนะบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มขึ้นเรื่องใหม่ละนะคะนั่นก็คืออะไรคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเรื่ององค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ในชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่นะคะปลายทางต้องเตรียมก็คือ1ใบกิจกรรมที่1นะคะเรื่องแยกแยะองค์ประกอบนะคะใบความรู้ที่1เรื่ององค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์นะคะส่วนทำไมคะนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูเตรียมมาให้นะคะอย่าลืมนะใบกิจกรรมนะตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็ส่งครูด้วยครูมีคะแนนให้นะคะโอเคถ้าวันนี้ไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: การเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันธนาการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจะเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของสารเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือน มาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคประชาชนไทยฟัง
0: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
1: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนๆเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้ว และขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการฐานเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
0: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
1: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับ แล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งเขาจะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
0: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
1: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่ารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
0: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
1: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
0: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
1: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังเป็นที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟ้นประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
0: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
1: เพราะแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
0: ค่ะ
1: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้และเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะงั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
0: ้
1: ครับเพราะงั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
0: ค่ะพูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
1: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ คนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
0: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
1: ครับ
0: คือ ในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นู่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประธานโทษค่ะ
1: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครทูตเองในต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
0: ก็ทำไปเองเลยไหมคะเนี่ย
1: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชีฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
0: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
1: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็จะใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชีฟมินิสเตอร
0: ์
1: ซึ่งชีฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
0: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
1: คือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาสที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
0: ับ ก็ถือเป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
1: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆเราจัดการให้หมดเลย
0: แล้วอยู่
1: เนี่ยเขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
0: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
1: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์

0: business information center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาขายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอย่างนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าแสดงว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจนจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเน
1: ี
0: ่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเพราะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลเคชั่นพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จน
1: ะ
0: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: อ๋อที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได้มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
0: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
1: ้
0: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
1: 3 แห่ง
0: 3เมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดาเลย์จะมี

0: การนำขนขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยเหรอ
0: ที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: ขนเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะคะพอจะบอก
0: ได้มั้ยคะน่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายน
1: นะ
0: ครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีหลายๆอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่
0: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรีนะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อย่างนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอ กี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
1: ค
0: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการเดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทยอาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมากอย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโอคาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนัก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
1: ค่ะอ
0: ย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารนิเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
0: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
1: ะ
0: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็

0: ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐคยาร
1: ัฐคยาที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัฐคยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: ค่ะเนปิดอลนี่คือเป็น
0: เมืองหลวง
1: เมืองหลวงใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
0: นั่งรถไป5ชั่วโมง
1: ค่ะไปตั้งที่นั่นเราหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
1: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
0: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตนักกุ้งย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลายให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 1+1อาเซียน
1: งุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้ม
2: เอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
0: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอ่ะเนซ่า
2: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
0: ประเทศฟิลิปปินส
2: ์ใช่แล้ว
3: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบๆลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: ง้าวน่าเบื่อจังเลยปิดทอมทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี้
1: แหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
2: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
3: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะ เอาล่ะเรามาถึงแล้ว
2: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อ่ะเนซ่า
3: ตอนนี้เราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไงล่ะส่วนสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนริซาลถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าตั้งให้เป็นเกียรติกับนายโฮเซ่ริซาลวีรบุรุษชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
2: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะและในสวนเนี้ยนะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศนึงของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์

0: ส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
1: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
1: ้อ๋อเลยมี

0: ่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จด้วยล่ะ
1: หูยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
0: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาได้ให้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
1: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อะ
0: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะตะวันลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
1: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
0: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
1: อืม
0: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคเลยครับ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
3: ใช้บันทึกข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
0: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า90%นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินเนอร์ซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
4: อ่าฮะนี่มาเสียงของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
5: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
4: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้ฮู้อะฮ่าตรงนี้มีอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
6: Kamustaka.
7: Mabuti naman.
6: Mabuti naman.
7: Salamat.
6: Salamat.
7: Maraming salamat.
6: Maraming salamat.
7: Hanggang sa muli.
6: Hanggang sa muli.
7: Mahal kita.
6: Mahal kita.
4: Oh, เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเองดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
8: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
4: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
1: เนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาอีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม่

0: ายเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำไรงานเหนื่อยไหมฮะ
1: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
2: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาคืนมาสิ
0: ไม่ให้ใครเก็บได้ก็เป็นของคนนั้นสิบื้อเพอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
2: ฮะนี่ไงอ่ะนั่นรายงานของเนซ่านะ
1: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแย่งไปอย่างนี้ได้ไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
0: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีเนี่ยง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
1: ฮ้ย
2: เสร็จแล้วเหรอ
3: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
2: โอเคตะวันไปกันเถอะ
1: ครับ
2: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
3: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
1: แต่คอมมี่อ่ะก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
3: พอดีคอมมี่จัดสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
2: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
3: ไม่มีปัญหา
1: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
2: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
3: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
2: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบลาตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเท่าของภูเขาไฟจึงมีประชากรกว่า160ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่าทริกกี้จะแย่งไปเก็บหมดอ่ะ
3: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันคอมมี่ติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
2: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
1: มีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
2: ไม่หรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับหน่อยนะ
1: อ๋อครับ

0: วันเกิดนะตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วอูเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าก็จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
1: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ
3: Halina po kayo sa Pilipinas.

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And then

0: feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พบการภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเรื่องของภาษาสำคัญที่การฝึกฝนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกเสียงถ้าออกเสียงผิดไปก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการออกเสียงกันค่ะจะยากหรือไม่จะไหวหรือเปล่าไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวีบะกักบาทสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะฮะตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามในส่วนของวรรณยุกต์โครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์และหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงและฝึกสะกดคำในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการฝึกออกเสียงในภาษาเวียดนามและการสะกดคำเป็นส่วนที่ยากนะฮะแต่หากท่านผู้ชมนะครับขยันอ่านขยันออกเสียงผมเชื่อว่าภาษาเวียดนามของท่านผู้ชมจะง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มฝึกกันกับการออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวกันครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะฮะสระเดียวภาษาเวียดนามมีอะไรบ้างฉะนั้นลองอ่านตามผมดูนะครับครับตารางที่1 นะฮะคือการฝึกออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาอ่านชื่ออักษรกันก่อนนะครับพร้อมกันเบเกซเดเกเฮเคเลเมเนเงเญเฟกวเซเตเทเวคราวนี้เรามาดูสระกันนะครับพร้อมกันอาเอเออีออโอเอออูอือนะครับคราวนี้เรา

0: เอาพยัญชนะต้นกับสระมารวมกันนะครับพร้อมกันเลยบาแบเบบีบอโบเบอร์บูบือต่อเลยนะครับเกะกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเจอจาแจเจจีจอโจเจอจูจือต่อมาตัวนี้เสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซซาแซเซซีซอโซเซซูซือต่อมาตัวดีด็อกตัวนี้ที่มีขีดนะฮะเสียงไม่สั่นนะครับเป็นตัวเดะนะฮะพร้อมกันดาแดเดดีดอโดเดดูดือต่อเลยนะครับตัว G ตัว GH นะฮะเสียงก้องนะครับพร้อมกันกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเหอะนะฮะฮาแฮเฮฮีฮอโฮเฮฮูฮือเคอะคาแคเคคีคอโคเคคูคือเลลาแลเลลีลอโลเลลูลือต่อมาเมอะนะฮะมาแมเมมีมอโมเมอมูมือต่อมาเนะนาแนเนนีนอโนเนนูนือต่อมา NG และ NGH นะครับออกเสียงเหมือนกันพร้อมกันงาแงเงงีงองูเงองูงือต่อมา NH ตัวนี้ที่คนไทยออกเสียงไม่ได้นะครับออกเสียงเหยอะนะฮะพร้อมกันยาแยเยงีงอโยเยอยูยือต่อมาเฟฟาแฟเฟฟีฟอโฟเฟอร์ฟูฟือต่อมาตัวคิวนะฮะกอไก่วอแหวนควบกันกวาแกวเกวีเกวอร์ต่อมา S กับ X นะฮะออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเสอะเสียงไม่สั่นซาแซC C ซอโซเซอซูซื ่อมาเตตาแต่เตตีตอโตเตตูตือต่อมา th ออกเสียงว่าเถอะนะฮะพร้อมกันทาแทเททีทอโทเธอทูถือและสุดท้ายนะครับตัว v นะฮะตัว v ต้องออกเสียงสั่นนะครับพร้อมกันวาแวเววีวอโวเวอร์วูวือต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของการออกเสียงสระเดี่ยวกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรามาดูสระเดี่ยวกันก่อนนะครับพร้อมกันอาอาเอแอเออีออโอเออูอือนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเจเมเนเงเญเปเตอูออีอีนะครับคราวนี้เราเอามารวมกันนะครับพร้อมกันอาร์กอักเอิกแอกออกอกอุกอึกนะฮะต่อมานะครับพยัญชนะท้าย ch นะครับหรือว่าเจอะนะครับพร้อมกัน x x x ต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเมอะนะครับหรือตัว m นะฮะพร้อมกันอามอำเอิมแอมเอมอีมออมโอมเอิมอูมอืมต่อมาเนอะนะฮะพร้อมกันอานอันเอินแอนเอนอินออนโอนเอินอูนอื่นต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเงอะนะฮะพร้อมกันอางอังเอิงแององนะครับสังเกตตัวนี้เสียงนะครับเราจะทำปากกว้างและปิดปากด้วยนะฮะอีกรอบององต่อมาองภาษาเวียดนามมีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคืององกับองนะฮะตัวนี้คนไทยออกเสียงผิดเยอะนะครับคำว่าองภาษาเวียดนามแปลว่าปู่นะฮะคนไทยชอบออกเสียงว่าององนะฮะจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องออกเสียงว่าองนะครับต้องทำปากก้องนะครับแล้วเวลาพูดเสียงสุดท้ายต้องปิดปากด้วยอีกรอบนะครับององต่อมาอุงอึงต่อมาพยัญชนะท้ายเยอะนะฮะพร้อมกันแองแองนะฮะแองภาษาเวียดนามแปลว่าไหลแองแปลว่าพี่ชายนะฮะต่อมาเองอิงต่อมาพยัญชนะท้ายนะครับตัวเปะนะฮะพร้อมกันอัพอัพเอฟแอฟเอฟอีฟออฟโอฟเอฟอูฟนะฮะต่อมาเตะนะฮะพร้อมกันอาร์ตอัดเอิดแอดเอดอีดออดโอดเอิดอูดอืดนะฮะต่อมามาดูตัวอูนะฮะนะครับพร้อมกันเอาเอวเอวอีวอืวนะฮะทั้งหมดนี้ถ้าจำไม่ได้เราสามารถแยกอ่านได้นะฮะแยกคำกันได้เช่นอาอูรวมกันเป็นเอานะครับพูดเร็วอาอูเอาเอออูเอวเออูเอวอีอูอีวอืออูอืวนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายนะครับตัวออนะฮะพร้อมกันอาวแอลนะครับคำว่าอาออาวแอแอลอาวกับแอลนะครับเราสามารถแยกกันได้นะครับถ้าเราอยากออกเสียงเราก็เอา2เสียงนี้มารวมกันพร้อมกันอาออาวนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าอาวต่อมาแอแอลนะครับรวมกันเป็นแอลนะฮะต่อมามาดู2 e สุดท้ายนะครับพร้อมกันอายออยโอยเอยอุยอืยต่อมาตัว e ยาวนะครับหรือว่า e ยาวนะครับเสียงสั้นนะฮะพร้อมกันไอเอยส่วนต่อมานะครับคือการฝึกออกเสียงสระผสมกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะครับออกเสียง สระกันก่อนนะครับ e a รวมกันเป็นไร e a เอียนะครับ ü e เอือและ u o อัวนะครับคราวนี้มาอ่านพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเมเนเงเปเตอูอีนะครับทั้งหมดนี้เราสามารถแยกคำแล้วเอามารวมกันออกเสียงรวมกันได้นะครับพร้อมกันอีเอเกเอียกอีเอเมเอียมอีเอเนเอียนอีเอเงเอียงอีเอเปเอียบอีเอเตเอียดอีเออูเอียวนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เวียดนามเขาจะให้จำแล้วอ่านออกเสียงไปเลยแต่ถ้าจำไม่ได้พวกเราก็สามารถแยกคำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะต่อมามาดูพร้อมกันนะครับผมจะสอนแยกคำก่อนนะฮะพร้อมกันอือเอเกเอื้อกอือเอเมเอื่อมอือเอเนเอื่อนอือเอเงเอื่องอือเอเปเอื้อบอือเอเตเอื้อดอือเออูเอื่อวอือเออีเอื่อยนะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับอัวนะฮะสระอัวพร้อมกันอูโอเกอเอื้อกอูโอเมอวมอูโอเนอวนอูโอเงอวงอูโอเตอวดอูโออีอวยนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับไปฝึกได้นะครับออกเสียงว่าอวกอวมอวนอวงอวดอวยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็แยกคำได้นะครับต่อมานะครับเรามาฝึกออกเสียงเลื่อนกับสระเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาดูทีละตัวนะครับพร้อมกันออาวาออแอแวออเอเวออีออยนะครับคราวนี้ลองอ่านแบบรวมกันเลยนะครับวาแวเวออยนะครับต่อมานะครับข้างล่างคือตัวอูนะครับลองมาอ่านรวมกันก่อนนะฮะพร้อมกันอูอาอัวอูแอแวอูเอเวอูอีอุยนะฮะคราวนี้รวมกันเลยนะฮะพร้อมกันอัวแวเวอุยส่วนต่อมานะครับคือการออกเสียงเลื่อนและสระผสม3ตัวส่วนนี้ถือว่ายากที่สุดในภาษาเวียดนามนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยอีเออูเอียวอีเออูเอียวนะครับ2อันนี้ออกเสียงเอียวเหมือนกันนะฮะต่อมาออาอีวายต่อมาออาอีวายอันนี้เสียงสั้นนะครับผมพูดไปแล้วว่าตัว y หรือว่าตัว e สายนะครับเวลามารวมเสียงจะสั้นนะฮะต่อมาออาออวาวต่อมาอแออแววนะครับต่อมาอูโออีอวยต่อมาอูเออีเวยนะฮะต่อมาอูอีอาเวียนะฮะต่อมาอูอีเอเวียนะฮะต่อมาอูอีอูวิวนะครับออกเสียงอูวิวนั่นเองนะครับแต่มารวมกันนะฮะต่อมาอือเออีเอื่อยและสุดท้ายนะครับอือเออูเอียวครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตารางที่5นะครับเป็นการออกเสียงที่ยากที่สุดในภาษาเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมควรจะฝึกบ่อยๆนะครับเพราะคำพวกนี้อาจจะเจอบางครั้งนะฮะฉะนั้นเจอแล้วเราจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนสุดท้ายของวันนี้คือการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาอ่านชื่อวรรณยุกต์พร้อมกันนะฮะพร้อมกันงางซักเหวียนหอยหงะหนังนะฮะคราวนี้มาดูทีละตัวนะครับผมจะพาสะกดทีละคำแล้วกันนะฮะพร้อมกันเบอะอาบาต่อมาเบอะอาบาซักบาเบอะอาบาเหวียนบาเบอะอาบาหอยบานะครับสังเกตเสียงจะโค้งแล้วก็ยาวหน่อยนะฮะบานะครับบานะฮะต่อมาเบอะอาบาหงะบะนะฮะบะนะฮะสังเกตมี2เสียงในวรรณยุกต์หงะนะฮะต่อมาเบอะอาบาหนังบะ สังเกตเสียงสั้นและหนักนะครับต่อมานะครับคำต่อมาพร้อมกัน R E I เตอะ I ตายต่อมาวรรณยุกต์ซักนะฮะ R E I เตอะ I ตายซักตาย R E I เตอะ I ตายเหวี่ยนตาย R E I เตอะ I ตายห่อยตายต่อมา R E I เตอะI ตายหงาตายนะฮะต่อมา R E I เตอะ I ตายหนังตายนะฮะตายนะฮะต่อมาดูต่อมานะครับพร้อมกันไม่ไม่ซักไหมไม่เหวี่ยนไหมไม่หอยไหมไม่หงาไหมไม่ไหมนะฮะต่อมาแองเหอแองเหลอแองแรงใส่วรรณยุกต์เลยนะครับแรงซักแหลงแรงหุ่ยแรงแรงห่อยแหลงแรงหงาแหลงแรงนางแหลงนะฮะต่อมาแกงแกงซักแกงแกงหุ่ยแกงแกงห่อยแกงแกงหงาแกงแกงนางแกงนะครับต่อมาตัวนี้สะกดยังไงนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับจากหลังไปหน้าพร้อมกันอือเออีเอื่อยเตอเอื่อยเตื่อยนะครับออกเสียงว่าเตื่อยนะฮะถ้ามีวรรณยุกต์นะครับต่อมาเตื่อยซักเตื่อยเตื่อยเหวี่ยนเตื่อยเตื่อยห่อยเตื่อยเตื่อยหงาเตื่อยเตื่อยหนังเตื่อยนะฮะต่อมานะครับคำนี้สะกดก่อนละกันนะฮะพร้อมกันอูอีเอเนอูเวียนนะครับสังเกตมันคืออูเวียนแล้วมารวมกันนะครับเงออูเวียนงเวียนต่อมาเอามานยุกซักมาใส่ด้วยนะครับงเวียนซักงเวียนงเวียนหุยนงเวียนงเวียนหอยงเวียนงเวียนหงางเวียนนะครับสังเกตงเวียนก็คือนามสกุลของคนเวียดนามนั่นเองนะฮะต่อมางเวียนหนังงเวียนนะครับเสียงสั้นงเวียนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าการออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในภาษาเวียดนามนะครับหากออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ได้นะครับย่อมสื่อสารกับคนเวียดนามไม่เข้าใจฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะฮะครั้งหน้าเรามาขึ้นรูปประโยคภาษาเวียดนามกันครับ
1: จีเอ้ย hôm nay trời đẹp quá nhỉ
2: Vâng, trời đẹp đấy. Chị nghĩ là chị sẽ đi dạo chơi ở công viên gần đây.
1: Cho em đi với ạ.
2: Được em ạ. Chị phải đi lấy đồ trong xe trước nhé.
1: Vâng, có đi luôn không ạ?
2: Vâng, đi đi.
3: คุณผู้ชมคะเราได้รู้จักกับเรื่องราวของประเทศเวียดนามกันมาบ้างแล้ววันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของเวียดนามนั่นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะคงจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้ผ่านภาวะสงครามมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้และวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามให้เราได้ฟังในวันนี้มาพบกันเลยค่ะกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะวันนี้คงอยากจะรู้เรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนคะ
0: ครับประเทศเวียดนามนะครับปัจจุบันนะฮะปกครองในระบบสังคมนิยมนะฮะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับที่มีอำนาจสูงสุดนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะซึ่งในพรรคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะครับหลายหน่วยงานในพรรคนะฮะในพรรคเนี่ยจะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับเรียกว่ากรมการเมืองนะครับหรือโพลิบูโรนะฮะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคนะครับซึ่งจะมีแค่16คนเท่านั้นนะครับและ1ใน3นะครับ3อันดับแรกของโพลิบูโรเนี่ยจะเป็นจะมีอำนาจในการเป็นตำแหน่งเช่นเป็นนายกเป็นประธานประเทศหรือว่าเป็นเลขาธิการพรรคนะครับ1ใน3เท่านั้นนะฮะซึ่งโพลิโบโรมาจากไหนนะครับกรมการเมืองมาจากไหนก็มาจากคณะกรรมการกลางที่เป็นคนเลือก16คนนี้เข้ามานะครับส่วนคณะกรรมการกลางก็มาจากสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันประชากรเวียดนามเนี่ยมีประมาณ90ล้านคนนะฮะสมาชิกพรรคมีประมาณ3ล้านคนนะครับก็จะเลือกขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าสมาชิกพรรคน้อยนะฮะ3ล้านคน
3: คือทั่วประเทศ
0: ถ้าเทียบกับทั่วประเทศใช่ครับคราวนี้นะครับเวียดนามก็จะมีโครงสร้างการปกครองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วน
3: ค่ะ
0: ส่วนนิติบัญญัติ นะครับในด้านกฎหมายนะก็จะมีกวกโหยหรือว่าสภาแห่งชาติในการดูแลสภาแห่งชาตินะครับมีจำนวนทั้งสิ้น493คนก็คือสสเหมือนบ้านเรานะครับมีการเลือกตั้งเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จะทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายนะครับรับรองนายกหรือว่าถอดถอนนายกก็ได้นะครับซึ่งการรับรองนายกแต่งตั้งนายกเนี่ยมาจากประธานประเทศนะครับเวียดนามจะมีระบบอย่างนี้ก็คือประธานประเทศนะครับจะเป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกจะเป็นคนเสนอชื่อครม.ทั้งหมดนะครับจะมีการบริหารแบบนี้นะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะขณะที่ฝ่ายบริหารชัดเจนนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีครม.ในการบริหารประเทศนะครับดังนั้นเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราจะคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะจะมี3ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งแรกคือเลขาธิการพรรคนะครับจะเป็นเลขาธิจะเป็นถือว่าใหญ่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะตำแหน่ง2คือนายกรัฐมนตรีนะครับก็หน้าที่เหมือนบ้านเราก็คือจะไปดำเนินการต่างๆทั่วประเทศเวียดนามนะครับขณะที่ประธานประเทศมีหน้าที่เป็นประมุขประเทศไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะครับอีกส่วนนึงคือการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่3นะฮะก็จะแบ่งการปกครองโดยจะมีสภาประชาชนนะครับดูแลนะฮะซึ่งเวียดนามการปกครองส่วนท้องถิ่นเวียดนามจะมี58จังหวัดกับอีก5นคร
3: ค่ะ
0: 58จังหวัดก็จะบริหารเหมือนบ้านเราเลยคือแต่ละจังหวัดมีผู้ว่
3: าน
0: ะครับส่วน5นครเนี่ยจะขึ้นตรงกับส่วนกลางของรัฐบาลนะครับ5นครนี่จะเป็นเมืองที่ใหญ่ของประเทศเวียดนามก็จะประกอบไปด้วยฮานอยนะฮะไห่ฟองหรือว่าไฮฟองนะฮ
3: ะ
0: แล้วก็ดานังส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นนครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับแล้วก็เมืองเกินเทอร์นะครับซึ่ง5เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เจริญกว่าจังหวัดอื่นๆของประเทศเวียดนาม
3: คือเมืองดังๆที่เรารู้จัก
0: เมืองที่เรารู้จักจะเป็น5นครซึ่งขึ้นตรงกับส่วนกลางเลยนะครับก็ของเวียดนามจะมีการถ่วงดุลในพรรคกันเองนะครับดังนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือรูปแบบการปกครองของเวียดนามจะมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมี3ส่วนอยู่ข้างล่างก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะทำหน้าที่รูปแบบนี
3: ้ค่ะอย่างนี้อยากรู้นะคะอาจารย์ว่าเขาปกครองแบบนี้มานานหรือยังคะ
0: นานแล้วนะครับการปกครองรูปแบบนี้ถ้าเริ่มนับจริงๆก็ตั้งแต่ปี1975ตั้งแต่รวมประเทศนะครับคือระบบนี้ก็ยึดตามระบบเวียดนามเหนือสมัยก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะรวมประเทศได้เวียดนามเหนือจะมีการปกครองแบบสังคมนิยมขณะที่เวียดนามใต้จะปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังในยุคนั้น
3: อ๋อคือจะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: จะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: ขึ้นใช
0: ่แต่พอรวมประเทศกันได้ปุ๊บชัยชนะเป็นของเวียดนามเหนือดังนั้นก็เลยปกครองแบบระบบสังคมนิยม
3: คือรวมประเทศแล้วใช่
0: ใช่รวมประเทศแล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือโดยปกติระบบสังคมนิยมเนี่ยจะไม่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโลกเสรีนิยมนะฮะแต่เวียดนามก็คือการเมืองจะนิ่งนะครับแต่เรื่องการลงทุนรับต่างชาติมาเต็มที่เลยดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนามนะฮะนักลงทุนต่างชาติจะชอบมาลงทุนที่เวียดนามนะครับเหตุผลหลักก็คือรัฐบาลมีเสถียรภาพเพราะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับทำให้วางแผนระยะยาวลงทุนระยะยาวได้ครับ
3: ค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: คุณผู้ชมคะได้รู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองในประเทศเวียดนามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะส่วนภาษาเวียดนามที่อาจารย์ได้สอนไปในตอนต้นนะคะฟังดูอาจจะไม่ง่ายแต่หงเชื่อนะคะว่าไม่ยากเกินความสามารถของคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วดิฉันถิตารีวงสว่างพาณิชย์และอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการของเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮันกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่1คือ어디에가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에가요อู้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에가요ไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에가요เราไปร้านอาหารร้านอาหารคือ식당ค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็น식당
0: อ๋อเปลี่ยน어디เป็น식당แทนก
1: ็
0: จะเป็น식당에가요
1: ใช่ถูกต้องค่ะ에คือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดแอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอ๋ขายอ๋อถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอ๋ขายอ๋อ
0: ทูโซกวนเอ๋ขายอ๋อ
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอ๋ขาย
0: อ๋ออ
1: ันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: แล้วอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอม
0: เพ็กควาจอมเอขายโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
0: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
1: ค่ะ
0: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
1: มาจากภาษาอ
0: ังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
1: ค่ะ
0: คาเฟ่เอขายโ
1: ยใช่ค่ะโรงพยาบาลก็เพียงวันก็ไปโรงพยาบาลเพียงวันเอขายโยท่านนี้ตำรวจคงชัยสอบ
0: คงชัยสอบ
1: เสียงยากนะคะ
0: ยากจริงด้วยนะ
1: คงชัยสอเอขายอ๋อ
0: ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
1: เวชิกตังเอขายอ๋อเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอขายอ๋อเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
0: โอ้เวเวชิกตังเอขาย
1: อ๋อใช่ค่ะอ๋อเวพาบุลมอกอยอทำไมกินข้าวเหมือนกันนะคะเวเวคงบูเฮยอทำไมเรียนภาษาเกาหลีเวฮังกูกอรุคงบูเฮยออย่างนี้เวใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยคค
0: ่
1: ะ
0: เวใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
1: ใช่ค่ะเวได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวพับมอคือรอขาย
0: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะพับมอคือรอขายโย
1: ไปเพื่อจุดๆๆคือว่าอื้อรอขาย
0: อ๋อ อื้อรอขายโย
1: อย่างเช่นพับมกตะกินข้าวพับมกตะกับอื้อรอขายโยติดกันพับมกรอขายโยไปเพื่อกินข้าวพับมกรอขาย
0: โยอ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
1: ใช่ก็ไปกินข้าวพับมกรอขายโย
0: พับมกรอขายโย
1: ใช่ก็จริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่ว่าคนไทยพูดไปกินข้าว
0: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
1: ใช่ค่ะก็ทำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหม
0: ออ
1: ีซารุมันนาโรคายโ
0: ออีซารุมันนาโรคายโอ
1: ไปโรงเรียนทำไม
0: ไปเรียนหนังสื
1: ออ๋อคงบูฮาโรคายโอ
0: คงบูฮาโรคายโอก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
1: ใช่ครับอือโรคายโอต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไ
0: ร
1: ด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
0: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
1: โอซื้อซาโร่ขายโอซื้อซาดะไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาโร่ขาย
0: โอซื้อซาโร่ขายโยก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบ อือรอขายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
0: และอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
1: สวนสาธารณะคือคงวันค่ะไปสวนสาธารณะคงวันแน่ขายไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนารอขาย
0: ถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
1: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
0: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
1: ชิโรคายโ
0: อชิโรคายโ
1: อโรคายโอกับโรคายโอมีสองแบบนะคะเพ
0: ื
1: ่อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโรคายโอชิดะชิไม่มีตัวสะกดชิโรคายโ
0: อ
1: มันนาดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโรคายโ
0: ออ๋อจะมีโรคายโ
1: อใช่
0: แต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
1: โรคายโ
0: อ
1: พาบลบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกือโรคายโอ
0: ครับถ้าไปโรงหนังแล้วครับยอดนิยมเลย
1: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับ
1: โรงหนังคือว่ายองฮวากวัน
0: ยองฮวากวัน
1: ใช่ค่ะยองฮวากวันไปยองฮวากวันเพื่อดูหนัง
0: ครับ
1: ยองฮวารึโปโรคายโอดูหนังคือว่ายองฮวารึโปตาไปดูหนังยองฮวารึโปโรคายโ
0: อเอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
1: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เชกุลซาโร่ขายอ่ะ
0: เชกุลซาโร่ขายอ่
1: ะใช่ค่ะเชกุลซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเชกุลซาโร่ขาย
0: อ่ะครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูโกอันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโย
0: นี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีแล้วถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이 있어요 네 있어요 아니요 없어요 물이 어디에 있어요 냉장고에 있어요 นี่5ประโยค
0: ประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ물이 있어요หมายความเป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็ 있어요คือว่ามีไหมค่ะแล้ว물이 있어요มีน้ำไหม물이 물คือว่าน้ำ이คือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีกถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคอฟฟี่คอฟฟี่กับกาแฟนะคะ
0: ค
1: อฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคอฟฟี่ค่ะอิสอยใช้ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสอย
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกด
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอีอิสอย
0: ก็จะเป็นแบบครับแล้วถ้าผมจะถามว่า มีรถไหม
1: ชาก็อิสอยรถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับคานะคะชาก็อิสอยก็ตุนมีรถไหมชาก็อิสอยแล้วตุนตอบยังไงคะ
0: ไม่มีรถแล้วกันครับ
1: 없어요 아니요 없어요
0: 아니요없어요
1: ถ้ามีแล้วก็네있어요
0: โอ
1: ้네คือค่ะ네있어요ค่ะมีค่ะ
0: มีค่ะ
1: อ๋ออ아니요없어요ไม่ครับไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันค่ะ네있어요
0: ทวนคำถามให
1: ้ใช่ค่ะ아니요없어요
0: ครับสมมุติถามมีบ้านไหม
1: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกดงั้นติดกับ e ก็มีบ้านไหมจิบ있어요เป็นคำถามตรงสูงๆ집이 있어요แล้วตุนถ้าตุนมีบ้าน네 있어요ถ้าไม่มีบ้าน아니요 없어요
0: ใช่ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
1: ์แล้วทีจันอยากจะถามตุนว่าตุนมีแฟนไหม
0: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
1: ก็ตุนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
0: ก็
1: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม girlfriend คือ여자친구
0: 여자친구
1: ใช่ค่ะ친구ก็เพื่อนแต่ว่า여자ก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิง여자친구
0: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมคร
1: ับ ใช่กับเป็นแฟนค่ะ여자친구친구ไม่มีตัวสะกด여자친구가있어요มีแฟนไหม여자친구가있어요แล้วตุนตอบว่าไม่มี아니요 없어요
0: โอ้ดูเศร้ามากเลย아니요 없어요
1: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
0: มีก็ตอบว่า네 있어요
1: ใช่ค่ะ네 있어요
0: อ้าวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
1: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือนำจ้าแล้วก็เป็นแฟนก็นำจ้าชินกุ
0: นำจ้าชินกุ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นำจ้าชินกุก็อิสอยอ ถ้ามีแล้วเนอิสโซโยถ้าไม่มีอานิโยออฟโซโยที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
0: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
1: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิสโซโยใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
0: ต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
1: ค่ะออดีเออิสโซโยออดีเราเคยเรียนมาออดีคือว่าที่ไหนออดีเออิสโซเอเป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วโอดีเออิสโซโยอยู่ที่ไหนคะ
0: ค
1: แล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
0: เช่ นะะอยู่ที่ตู้เย็น
1: หนิงจังโกตู้เย็นคือว่าหนิงจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนิงจังโกเออิสโ
0: ซโยอ๋ออยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
1: ถ้านักเรียนก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคร
1: ับใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโย
0: แล้วอยู่
1: ใช่ฮักโยเออิสโซโยอยู่ที่โรงเรียนฮักโยเออิสโซโย
0: ฮักโยเออิสโซโย
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
1: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
1: ค่ะโรงพยาบาลคือพยองวันอยู่ที่โรงพยาบาลพยองวันเออิสโซโย
0: พยองวันเออิสโซโย
1: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
0: คาโนวัน
1: คาโนวันอีพยองวันเออิสโซโย
0: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
1: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
0: ซามูชิล
1: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสโซโยเออิสโซโยเป็นสติ๊ก
0: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออิสโซโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
1: แล้วถ้าท้ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
1: ครับมีค่ะที่นี่คือว่าโยกี
0: โยกี
1: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนโอดีเออิสโซโยแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกีเออิสโซโยแล้วก็ไกลไปนิดนึงโคกีเออิสโซโยโคกีคือว่าที่นั่นโคกีเออิสโซโย
0: โคกีเออิสโซโยอันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยแล้วครับ
1: คือว่าโชกีเออิสโซโยโชกี
0: โชกีจะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้นโชกีเออิสโซโย
1: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่าโยกี
0: ครับ
1: แต่ว่าที่นั่นคือโคกีตัวที่นู่นคือว่าโชกิน
0: ี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชีวิตประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.

และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

ันเช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลือนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะโทสต์มันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้นแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี้ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนอมวันนี้อาหารเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับยืนข้างหลังห้างนะครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ่งนะครับตกใจมากมีปลาหลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe? Chinese food, right? What is name?
2: Malatang.
0: Malatang. Okay. Don't do. I will try. Hi. Okay. $5.50.5.5 เหรียญโอ้ในที่สุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจอมตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่า
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชินกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซื้ออร่อยมากเลยอ่ะนี่นะมีข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: โรยเลยครับไม่ใช่คิดตื่นมากแปดนะครับแต่คนที่ชอบแปดนะฮะว่าจะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอขึ้นดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานะครับชื่อว่าคอยคาเฟ่นะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me, can I ask?

0: It is a kuih mas, right? Here in Singapore.
1: Sorry?
0: It is kuih mas. I read newspaper. This is a very famous.
1: Yes. Yeah.
0: Really?
1: Yes. Yeah.
0: You do you like here? Your favorite place, right? Okay. I wait here. Maybe every day like this.
1: Yeah.
0: Long queue. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thai, ไง ก็บอก Thai. คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะครับแต่พ่อไปนึงก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอจ่าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีเครื่องดื่มธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีบาเบิลบาเบิลทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100%ร้อยเปอร์เซ็นต์เขียนว่าคูลชูการ์น้ำตาลเต็มผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะฮะแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานไม่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับคอยกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบกเก็ตนั่นเองค่ะแบกเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
0: ผู้ใหญ่โอ้ยซื้อขนาดนี้

0: และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: ทำไมทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคืนนี้ส้มอู้เร็วมากโอ้เร็วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็มันก็เลยมันบอดแบบน
0: ี้ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบขั้นตอนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
0: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
1: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกดาวออกก็คือหอยดาวคุณดาวครับร้านของคุณดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห่งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดคนชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยกั้งน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้อ๋อที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวก่อนดูก่อนโ
2: อ้
1: งอนคำงอนคำเยอะมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดาเยอะมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆกันนะเข้าไปครับอร่อยไหมครับ
2: ง
1: องคำงองคำงองคำงองคำอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้นะตั้งแต่เที่ยงอ่ะหอยกับขนมปังงองคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
3: นี่มันจริง
1: อายใช่ไหม
3: เขาไม่อาย
1: ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านเล็กๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเลยคนนั่นดีกว่า
0: เราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
1: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ 30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

0: มาแล้วครับที่เห็นนะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดูหอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือป่าปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: いただきます。おろいまーす。あんないり共産党呢วิธีการยิงของนำโดยเฉพาะยิงนะครับเป็นแบบนี้นำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างข้างมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการยิงที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วแล้วก็ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เขาหัวร้อยอยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็ผมกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจหวังวันที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกลมน้องกลม
2: yes.
0: Oh yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังไข่หรอปอกโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล
0: ้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะครับกินWhat is this? Soup? Soup jo?
2: Soup jo?
0: Soup jo? Soup jo? Soup jo? Wow! Wow! Aroy! Ngon nam! Ngon nam! Oh, wait, don't hide, wait, don't mind. Photo na ha. Like this.มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะหนมไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good ซุปเจอครับ
1: ตอ อนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: ไปมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะตัวนี้เลย
3: สวัสดีครับ
0: โอ้ยหมาน่ารักดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับมีน้ำแกงมีชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมะม่วงเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไป excuse me ขอแล้ว
4: ขอไปเอาลูกเจ้าเลย
0: พูดเลยโอเคขอบคุณครับสิ้นเจ้าไม่ใช่สิ้นเจ้ากระเมือกระเมือโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดเนี่ยสุขภาพดีนะกินจริงนะโอ้อร่อยหวานก็หอมอ่ะน้ำพอมาไหมทำให้วางแหละหอมนะครับแต่อันนี้กูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้หาดำเห็นแล้วสามสิบบาท
3: นะครับ
0: คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวียดนาม
5: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราอาเซียนโฟกัสเสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เสนอ ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: ำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

านเช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับนะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลืออันนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะทอสมันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้งแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยฮะแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนอมอันนี้อาขาเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังห้างนะครับของเพื่อนบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีพลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe. Chinese food, right? What is name?
2: 麻辣烫，
0: 麻辣烫，麻辣烫 ，OK。London, I will try. 嗨 ，OK。5.5 เหรียญที่สุดๆระวังนะระวัง sorry ในที่สุดๆได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจองตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่า
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชิมกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมั่งเป็ดนะครับแต่คนที่ชอบเป็ดนะฮะก็จะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอเครื่องดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานะครับชื่อว่าคอยกาแฟนะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ excuse me can I ask this is a

0: แล้วก็มีเครื่องดื่มธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือของต้องกว่าที่สุดบาร์เบอร์ตี
1: บาร์เบอร์บาร์เบอร์ตีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาร์เบอร์ตีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับ
0: โอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาร์เบอร์ตีเจอของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100%100% เขียนว่าคูลซูกาน้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วว่ารอนานไม่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับขออีกกาแฟชื่อว่าบาร์เบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโรมาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะ

0: นะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบกเก็ตนั่นเองค่ะแบกเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
1: ผู้ใหญ่เฮ้ยซื้อขนาดนี
0: ้และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: เราจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคนนี้ส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็เหมือนกันเลยน้ำบอดแบบน
0: ี้ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค่ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบขั้นตอนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
0: และในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
1: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกดาวออกก็คือ

0: หอยดาวคืนดาวครับลานกองคืนดาวเนี่ยเงียบมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห็งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหล่อใช่ไหมหอยหล่อด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหล่อใช่ดองหอยหล่อคนชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยกั้งน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันอ๋อที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวก่อนดูก่อนโอ้นี่งองคำงองคำเยอะมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดาเยอะมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆก่อนนะเข้าไปครับอร่อยไหมครับงองคำงองคำงองคำงองคำอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้น่ะตั้งแต่เที่ยงอ่ะกับขนมปังงงคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
1: นี่มันจริง
0: อายใช่ไหม
1: ก็ไม
0: ่ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเราทำนั่นดีกว่า
2: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มจริงๆค่ะ
0: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ30,000-50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

มาแล้วครับที่เห็นนะครับ1 2 3 4 5 6 7แจกย่านนะฮะลองดูหอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: いただきます。おろいまーん、案内でこの三ケロな味的感じของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับเป็นแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างๆมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วก็ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาหัวร้อยอยู่นะครับแต่จริงจริงใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะแล้วก็ผมกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจวางวันที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดอันนี้แหละเวียดนามซินเจา
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกลมน้องกลมโอ้ yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังไข่ออกโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล
0: ้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะฮะกินWhat is this? Soup? Soup jo?
2: Soup jo?
0: Soup jo? Soup jo? Soup jo? Wow! Wow! How do I? Ngon nam! Ngon nam! Oh, wait, don't hide, wait, don't come on. Photo na, ha? Like this?มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะหน่อไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good ซุปเจอครับ
1: ตอน นี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: โอ้ยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะวันนี้เลย
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ยหมาน่ารักดำมองไม่เห็นดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับกลับเข้าไปครับนี่ครับมีน้ำแกงมีชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมาม่วนเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะครับเข้าไปexcuse me พอแล้ว
3: พอเลย
0: เอาเลยโอเคขอบคุณครับสินเจ้าไม่ใช่สินเจ้าก็เมื่อโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดนี่สุขภาพดีนะกินจริงนะโอ้อร่อยหวานก็หอมอ่ะหนาพอมาไหมทำให้วางเลยหอมนะครับแต่อันนี้กูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้หาดำเห็นแล้วสามสิบบาท
2: นะครับ
0: คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวียดนาม
4: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสเสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกาค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีแต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะทางวิทยุเนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชื่อถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีน่าค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเนาะ
1: รวมถึงการทำงานของ
0: กองด้วย
1: มาประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
0: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่คุย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
0: โ
1: อ้ค่ะ
0: แปลกมากเป็นนานแล้วยังเลย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาคือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซีแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซีแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซีแลนด์ว่าจะขอจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซีแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
0: เอสวาตินีแล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี้นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซีแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the Swazi นะคะ
0: ใช่สวาซีแลนด์เนาะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่า e ตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่า at ในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศ
0: ก็คือ at Swazini
1: ก็เหมือน
0: at Swaziland
1: ใช่ place of the Swazi ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของ
1: ภาษาดั้งเดิมของ Swaziland นะคะ
0: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซีแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก
0: ็ใช่ๆ
1: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้ได้ยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
0: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
0: ต่ว่าฝาก
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการ1คนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะใครก็ไม่รู้
0: ใครเน
1: า
0: ะ
1: คนน
0: ึ
1: งก็คืออาร์มนะคะ
0: พี่อาร์มนี่เอง
1: ศิลปกรค่ะ
0: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่ไปดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
1: ่
0: แล้ว
1: ราชการเล็กน้อย
0: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค
1: ่ะ
0: ไปเข้าร่วมการประชุมคณะงานทำกลุ่มหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละ

0: เตรียมการเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่สุรานที่คาทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
1: คือว่า JWG เนี่ยนะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อการหารือเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านต่างๆ
0: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังกัน
1: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
0: สุดานเป็น
1: ทางฝ่ายสุดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมือง
0: ใช่ใช่ก
1: ็ในฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
0: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
1: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
0: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะ
1: รออาทิตย์หน้าแน่นอนค่ะ
0: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการ
1: พี่ชอน
0: ติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดาในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟกต์ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
1: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดนี่นะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อหนังภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
0: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
1: ์
0: มาก่อนซึ่งเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
1: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
0: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
1: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
0: คะใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
1: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศที่สวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
0: ภู
1: เขาเนินเขาสวยงาม
0: มากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
1: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
0: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กฤตมาเล่าให้ฟังดีกว
1: ่
0: า
1: ภาษาราชการของรวันดานะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะเคยานวันดา
0: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะ
1: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
0: งเศสเป็นภาษาราชการ
1: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยทีเดียวนะคะ
0: น้อย
1: ค่ะ
0: แล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
1: ช
0: ื
1: ่อกรุงคิกาลีนะคะ
0: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อนนะ
1: เล็กน้อย
0: แล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้า
1: ดีกว่าพี่ชอนเขาจะมาเกริ่น
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะในครั้งน
1: ี้รอนะคะค่ะก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกฤตเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทย

0: างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: ครับ
2: คร
1: ับ ก็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กฤตจักริตนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2: ใช่ครับ
1: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็คือประเทศไหนครับกฤต
2: รวันดานั่นเอง
1: รวันดานั่นเองอ
2: าจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
1: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามานะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้กฤตเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
2: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
1: ได้ยินชื่อ
2: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
1: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าโฮเทลรวันดา
2: ครับผม
1: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
2: ใช่ครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
1: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
2: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
1: ครับ
2: ซึ่งดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
1: เนี่ยครับ
2: แล้วก
1: ็
2: ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลกซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
1: จีโนไซด์นั่นเอง
2: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
1: ครับ
2: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
1: ชนเผ่าแรกคือ
2: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
1: เคยได้ยินชื่อ
2: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
1: ทุตซี่
2: ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
1: ครับ
2: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
1: อ๋อชนเผ่าปิกมี
2: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี
2: ่ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมีนี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
2: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบอร์ไทลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์ แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรร
1: ม
2: นะฮะ
1: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
2: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
1: ในภาพความเหมือนก็มีความต่าง
2: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
2: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
1: ครับ
2: ผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
1: ชาวตะวันตก
2: ใช่ครับชาวใช่ครับชาวตะวันตกพวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบเกรทเลคเนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะ
1: ครับ
2: อันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ครับ
2: ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งดิเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
1: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
2: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
1: จนในที่สุด
2: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ขึ้นครับพี่กิต
2: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งๆที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
1: ก็คือเป็นคนรวันด้าเหมือนก
2: ันเป็นคนรวันด้าเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันนะฮะและการดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิ์ที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
1: ่
2: นะฮะ
1: นะครับ
2: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกอนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะฮะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
1: นี่แหละครับคือปัญหา
2: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
1: ่
2: ลุกคือขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากในเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ
1: ครับบางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้านย
2: ูกัน
1: ดาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
2: ับ ใช่ครับผมขนาดที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
2: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF
1: RPF ก็คือกองกำลัง
2: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้าน
2: รัฐชาติรวันดานะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลนะครับก็ถูกจรวดวิสไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
2: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้น

0: ซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาในขณะนี้พี่ชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทูตซี่นะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเป็นในสมัยที่เป็นเจ้าอาณานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวตูซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์100วันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีละแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ย เขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิการีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
0: ์
1: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูซี่เนี่ยปกครองร่วมกัน
0: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
1: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและทูซี
0: ่
1: ในตามสัดส่วนของประชากรที่ว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะแล้วก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
0: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
1: และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่ยังทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563โดยประมาณ2ปีนะครับ
0: ครับผม
1: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับ มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
0: ครั้งใหญ่เลย
1: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานาธิบดีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิการีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิการีเป็นเมืองดิจิตอลค คล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับ
0: ไทยแลนด
1: ์ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยัง
0: กอริลลา
1: หลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
0: ครับผม
1: นะครับ
0: น่าสนใจ
1: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะและเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
0: มาได้ไกล
1: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปีก็ถือว่าสูงไม่แพ้ที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
0: ์เรียกว่า
1: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
0: มาไกลมากครับพี
1: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
0: ครับผม
1: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เคยเดินทางไปประเทศพม่าและไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆคงมีประสบการณ์ที่ทำให้เหนื่อยใจเวลาที่ต้องถามราคาและต่อรองราคาสินค้าเพราะว่าพูดกันคนละภาษาสื่อสารกันยังไงก็ไม่เข้าใจบางทีนะครับต้องใช้เครื่องคิดเลขเป็นตัวกลางในการสื่อสารผิดบ้างพลาดบ้างบางครั้งก็งุนงิดกันไปอาจารย์มิมิเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับวันนี้เลยจะมาสอนเราเรื่องการถามราคาสินค้าและต่อรองราคาเป็นภาษาพม่ากันนะครับนักช้อปทั้งหลายครับตามมาเรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนรู้ถามราคาสินค้ากับต่อรองราคานะคะสิ่งแรกที่เราควรรู้ก็คือลักษณะนามนะคะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ลักษณะนามก่อนนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาเรียนง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะก็เริ่มจาก1ชิ้น1อันถ้าเป็น1ชิ้น the doll ถ้าเป็น1อันก็คือ the คู่ถ้าหาว่าเป็น1ชุดก็คือ the soul นะคะได้ไหมคะถ้าหาว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะคะอย่างเช่นโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะหรือว่าเตียงนะแล้วก็โต๊ะเก็บข้าวอะไรที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้หรือว่าทำด้วยสเตนเลสหรือว่าอะไรก็ตามก็คือลักษณะนามก็คือโล่งค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายแล้วอันไหนที่แบบลักษณะลูกกลมๆนะคะอย่างเช่นแบบอัญมณีนะที่พม่าเนี่ยอัญมณีเยอะก็อัญมณีเพชรนะพลอยมุกที่แบบกลมๆทั้งหลายเนี่ยโล่งหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำว่าโล่งเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างต่อไปเนี่ยเรามาดูเสื้อเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อ1ตัวนะ1ตัวของภาษาพม่าเนี่ยตะเถนะเอ็งจีตะเถนะฮะถ้าหาว่าเป็นผ้าถุงเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ไปซื้อผ้าถุงกันเยอะใช่มั้ยผ้าถุงหรือว่าสลงเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะนามว่าเถนะตะเถเอ็งจีตะเถทำไมตะเถถ้าหาว่าเป็นท่านชุดเนี่ยเมื่อกี้นี่เราพูดว่าอะไรนะทรงใช่ไหมคะก็ท่านชุดท่านเสื้อท่านผ้าถุงเนี่ยเราก็เรียกว่า the ทรงค่ะนะอันไหนที่เป็นชุดเราก็เรียกว่าเป็นทรงนะคะถ้าอย่างงั้นบะหมี่หนึ่งชามบะหมี่แห้งหรือบะหมี่น้ำหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยจะว่ายังไงนะหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยก็คือเราเรียกว่าดับเบิ้ลนะบะหมี่ดับเบิ้ลข้าวสวยดับเบิ้ลนะคะถ้าหาว่าเป็นรถยนต์นะรถยนต์ก็คือ the Z ค่ะนะอย่างเช่นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องบินเรือนะที่แบบเครื่องไหวได้รถยนต์ที่เครื่องไหวได้เราก็เรียกว่า the Z นะคะ the Z นะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราไปไหว้เจดีย์ชวีตกงใช่ไหมคะถ้าอย่างงานเจดีย์ชวีตกงเนี่ยเราเรียกว่าลักษณะนามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูป

ูปนะเจดีย์องค์ต่างๆเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเป็นสูค่ะนะคะสูเจดีย์ชิดะโกตะสูนะพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็คือสูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพระล่ะคะพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นดับบานะคะดับบาหนปานะแม้แต่สามเณรก็ตามนะคะเรียกว่าดับบาสำคัญที่สุดก็คือคนล่ะกี่คนนะคะหนึ่งคนสองคนเนี่ยเราก็เรียกว่าตะเย่าในเย่านะคะเย่าตะเย่าในเย่านะคะพระพุทธรูปก็คือตะสูถ้าเป็นพระสงฆ์บาถ้าเป็นคนก็คือตะเย่านะคะตัวนี้เรารู้ลักษณะนามกันแล้วนะคะก็ต่อไปเนี่ยเรามาใช้ลักษณะนามกับการซื้อสินค้าเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะถ้าเราถามราคาสินค้าของเขาก็คือเราไปถามว่าโอ้เราจะซื้อไม้ตนาคานี้นะคะก็ดาเปเล่าเลยอ้าวเราถามว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลยอ้าวเปเล่าเลยก็คือเท่าไหร่นั่นเองค่ะดาเปเล่าเลยแปลว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลยอ้าวแม่ค้าก็เลยถามเบาตอบว่า300จัดอ้าว300จะนะ300จะตะคู่300หรือว่าตะโด300เขาก็จะพูดอย่างงั้นนะคะตะโด300อ้าว1ชิ้น300นะก็คือชิ้นละ300นั่นเองอ้าวเราก็เลยถามเขาว่าลดหน่อยไหมนะชอบาโอนะลดหน่อยนะชอบาโออ้าวแม่ค้าก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะนะไม่ได้ก็คือไม่ย่าบาบูไม่ย่าบาบูถ้าเราจะเอาเราก็บอกว่าดาตะคุอยู่เมหรือว่าดาตะโตอยู่เมนะก็เราก็เลยให้เงินไปนะให้เงินยื่นให้ไปก็แม่ค้าก็บอกว่าเจซูเบเนาะนะเจซูเบเนาะแปลว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็เราก็บอกว่าย่าบาเดไม่เป็นไรเราก็บอกย่าบาเดไม่เป็นไรนะคุณพม่าบอกว่าย่าบาเดย่าบานี้เราได้เงินบ่อยใช่ไหมคะก็รีเบอันนี้ก็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็ลักษณะนามเราก็จำนิดนึงละกันเนาะ

0: ประเทศพม่าเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่รวบรวมคนหลากหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกันเกือบ70เชื้อชาติมีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นถึง242ภาษาแต่ประชากรมากกว่า 90% รวมใจกันนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รัฐบาลพม่าประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วยชาวพม่านิยมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์และสร้างวัดขนาดใหญ่ๆทั้งประเทศมีวัดทั้งสิ้นกว่า 45,000 วัดชาวพม่าจะเคร่งครัดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวพม่าที่ชอบไปวัดนั่งสมาธิเลื่อมใสเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม
1: รายการวันนี้คงจะถูกใจนักช็อปทั้งหลายกันนะครับเมื่อรายการจบลงแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันให้คล่องนะครับไปพม่าคราวหน้าจะได้ต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้ากันให้ตกใจกันไปเลยนะครับแต่ก็อย่าต่อมากจนเกินไปจนเขาไม่ขายของให้กันแล้วกัน

0: มิงกระบะสวัสดีเป็นภาษาพม่านะครับคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปพม่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ไปกับทัวร์หรือไปกับผู้ชำนาญพื้นที่ก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องเส้นทางแม้จะเปิดแผนที่แล้วก็ตามก็ยังหาทางไปไม่เจอคราวนี้จะทำอย่างไรล่ะครับจะถามคนที่เดินไปเดินมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าให้อาจารย์มิมิมาช่วยสอนเรื่องของการสอบถามเส้นทางกันนะครับอย่ารอช้าครับพบกับอาจารย์มิมิกันเลยดีกว่าครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามารู้จักการสอบถามเส้นทางนะคะก็ก่อนที่เรามารู้จักการที่จะถามเส้นทางเนี่ยเราก็ต้องควรรู้คำศัพท์สำคัญสำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นใกล้ไกลนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะก็โอเคเราเริ่มกันนะคะใกล้แปลว่านี้เดนะใกล้แปลว่านี้เดไกลเวเดนะคะเวเดเลี้ยวซ้ายจะพูดยังไงนะเลี้ยวซ้ายก็คือเบกุยเบกุยอีกคำหนึ่งที่แบบเราพูดได้ก็คือเบชูนะโชหรือว่ากุ้ยนี่ก็คือเลี้ยวนั่นเองนะคะเบกุ้ยหรือว่าเบชูนะคะถ้าหาว่าเลี้ยวขวาเนียกุ้ยเนียกุ้ยเนียชูนะคะเนียชูเนียต้องออกเสียงให้ดีๆนะคะเนียเสียงเนี่ยภาษาไทยไม่มีเลยค่ะนะคะเนี่ยนะภาษาอังกฤษก็คือ ny เนี่ยนั่นเองนะคะเนี่ยกุ้ยเบกุ้ยเราไม่อยากเลี้ยวเราอยากไปตรงๆนะคะจะไปตรงๆก็คือเตะเตะตัวนะเตะเตะตัวเตะเตะตัวก็คือตรงไปอ้าวพอถึงสี่แยกนะคะสี่แยกก็คือเราก็บอกว่าลาลีควาโซลาลีควาโซลาแปลว่าถนนลีควาแปลว่าสี่แยกนะคะโซแปลว่ามาเจอกันสี่ถนนด้านสี่ด้านเนี่ยมาเจอกันที่จุดหนึ่งนะคะก็เราก็เรียกว่าลาลีควาโซนะลาลีควาโซอ้าวสามแยกมีแค่สามถนนมาเจอกันใช่ไหมฮะถนนทั้งสามเส้นมาเจอกันก็คือลาตงควาโซเราจำได้ไหมว่าสี่กับสามนะฮะตงแปลว่าสามก็ลาตงควาโซนะฮะถ้าหาว่าเราไปถึงไฟแดงนะพอถึงไฟแดงไฟแดงเรียกว่าอะไรมีปวยมีปวยนะฮะไฟแดงก็คือมีปวยโอเคเราตอนนี้เรามาดูกันว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เราจะตรงไปหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวาพอถึงไฟแดงเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเราจะพูดยังไงนะคะจากนี้เตะเตะตัวตรงไปหญ้ากุ้ยเลี้ยวขวาถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายมีป้ายยาวหญิงแบกุ้ยได้ไหมคะเตะเตะตัวหญ้ากุ้ยพอถึงไฟแดงมีป้ายยาวหญิงเลี้ยวซ้ายแบกุ้ยนะคะ

0: ถ้าอย่างงั้นท่านผู้ชมก็บอกเส้นทางกับคนขับรถได้แล้วอย่างเช่นแบบเราอยากไปตลาดสก็อตนะฮะเราก็ถามคนแท็กซี่ว่าสก็อตซีตัวเชนเดย์นะฮะอยากไปตลาดสก็อตนะสก็อตซีตัวเชนเดย์นะสก็อตซีก็คือสถานที่ที่เราอยากไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแปลว่าไปเชนแปลว่าอยากไปต้องการไปนะสก็อตซีตัวเชนเดย์เราพูดแค่นี้เลยค่ะนะคะถ้าหาว่าเราอยากไปที่โรงแรมนะเราก็เลยบอกชื่อโรงแรมนะคะตามด้วยโรงแรมอ้าวอย่างเช่นเทรดเดอร์โรงแรมเทรดเดอร์นะคะอยากไปโรงแรมเทรดเดอร์เราก็บอกว่าเทรดเดอร์โฮเทลตัวเชนเดย์เห็นไหมคะตัวเชนเดย์อยู่ด้านหลังสถานที่ที่เราอยากไปก็คือข้างหน้าไว้ข้างหน้าอ้าวตัวนี้พวกเราอยากไปที่ JD Sweetago จะไปยังไงใช่ไหมเราก็บอกคนขับว่า Sweetago พยาตัวเฉียนเดได้ไหมคะ Sweetago พยาตัวเฉียนเดอ้าวตัวนี้เราอยากไปแอร์พอร์ตนะฮะสนามบินลีเซ่ตัวเฉียนเดลีเซ่ตัวเฉียนเดเราอยากไปสนามบินต่อไปก็คือไปดูตัวอย่างนะคะ
1: จะใช่หรอสิสก็อตซีกูเบลูตัวยามะแล
2: สก็อตซีโอเต่เดตัวลันลีกว่าซงยาวหิงเบเบชูเต่เดเซ่ชาวตัวญาเบ่มาชีเด
1: เว่ล่ะหิง
2: တော်တော်ဝေးပါတယ်ဘတ်စကားစီးသွားရင်ပိုကောင်းပါတယ
1: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်ရပါတယ်

0: การศึกษาในพม่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศใช้ระบบการศึกษาเป็นระบบ542คือประถมศึกษา5ปีแยกเป็นอนุบาล1ปีและประถม4ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีและอาชีวศึกษา 1-3 ปีอุดมศึกษา 4-6 ปีการเรียนการสอนของพม่ายังเน้นการท่องจำคือท่องทุกตัวอักษรท่องทั้งหน้าและทั้งเล่มแต่เรียนหนักกว่าเด็กไทยมากและโรงเรียนของพม่าจะเรียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นสำหรับชุดนักเรียนเป็นเสื้อเชื้อสีขาวและสลงสีเขียวอ่อนเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักและแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศตนได้เป็นอย่างดี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการสอบถามเส้นทางกันไปแล้วนะครับคราวหน้าก็คงไม่ต้องพึ่งแผนที่ที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งงงนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปก็ใช้ GPS นำทางน่าจะดีกว่าแต่นะครับผมคิดว่าการที่เราได้พบปะพูดคุยกับผู้คนอื่นๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเขาผ่านจากการพูดคุยนี่แหละนะครับอย่ากลัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เพราะคุณอาจจะได้ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right. All set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมเพื่อยึดครองแหล่งทรัพยากรและกวาดต้อนแรงงานชาวรัสเซียได้ขนานนามทะเลสาบลึกลับในทุ่งน้ำแข็งห่างไกลนี้ว่าดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียที่นี่เป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ในสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งซ่อนตัวอย่างเงียบๆจากโลกภายนอกอยู่นานหลายล้านปีกระทั่งกองทัพของจักรวรรดิรัสเซียได้ญาตรามาผนวกดินแดนทางตะวันตกและไซบีเรียด้วยกันก่อนจะสร้างเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรบนหมอนไม้รถไฟรอบทะเลสาบเหตุนี้ทำให้ความงดงามของดวงตาสีฟ้าได้ปรากฏโฉมสู่สายตาของผู้คนทั่วไปปัจจุบันที่นี่เปรียบดั่งสวรรค์ของนักเดินทางเป็นสถานที่แห่งความงามที่ผืนน้ำทุ่งหญ้าและป่าสนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของเส้นทางที่ชวนให้ออกค้นหาด้วยว่าตามรายทางนั้นทิวทัศน์ความงามได้เปลี่ยนไปตามภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทริปนี้ทีมงานของเราได้รอนแรมอยู่ในทะเลสาบไบคอลเพื่อทำตัวให้กลมกลืนและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนและธรรมชาติก่อนจะขึ้นรถอูอาสพาหนะวินเทจออกตะลุยไปรอบเกาะโอคอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลสาบที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามของธรรมชาติหากแต่ยังคงถูกสงวนให้เป็นที่มั่นสุดท้ายของเหล่าหมอผีในเอเชียเหนือ

ไบคาดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียทะเลสาบไบคาตั้งอยู่บนที่ราบทางทิศใต้ใกล้กับพรมแดนมองโกเลียมีจุดลึกสุด 1,640 เมตรเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการบรรจบของสายน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาต่างๆซึ่งเรียงรายอยู่รอบทิศล้นเข้ามาจนเต็มรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วแม้ขนาดของมันจะดูกระจิดลิดบนแผนที่แต่ที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดมหึมาของผืนน้ำกว่า 31,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ภาพของผิวน้ำกับท้องฟ้าที่เรามองเห็นกลืนกันเหมือนผ้าใบสีครามสวยงามดั่งภาพวาดจนไม่อาจละสายตาได้ทันทีที่รถตู้พาทีมงานผ่านทางหลวงจากตัวเมืองเอียคุสมาส่งยังหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบชื่อเลสเวียนกาจากแผนที่ที่ปักหมุดปลายทางไว้บอกตำแหน่งให้รู้ว่าเรากำลังเดินทางเข้าใกล้ใจกลางทะเลสาบไบคาทุกขณะแม้ว่าจะไม่เห็นทะเลสาบไบคาด้วยสายตาที่ถนัดชัดแต่เราก็พอเห็นความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และวิถีชีวิตรอบทะเลสาบที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอุ้มชูจากสภาพนิเวศโดยรอบของทะเลสาบแห่งนี้เส้นทางที่เข้าถึงทะเลสาบไบคานั้นทำได้หลายทิศทางแต่เส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือเส้นทางที่ต้องผ่านหมู่บ้านลิสเวียนกาแม้จะเป็นแค่ทางผ่านแต่หมู่บ้านเล็กๆอย่างลิสเวียนกาก็กลับละลานตาไปด้วยความหลากหลายของสินค้าและคนต่างถิ่นที่มาจับจ่ายหาของที่ระลึกแปลกๆจากทะเลสาบไบคานหรือเมนูอาหารจากท้องถิ่นที่หากินไม่ได้จากที่ไหน

0: Here you can see Ongons. Those are Buryat amulets. They are depicting different gods. For example, some of them are Burhan. Burhan, that's the god of Baikal Lake. And here you can see very interesting thing. That's the indicator. You put it over the door, and when people are coming, it's turning one side or another one. And by this indicator, you can know whether the person is a good one and brings only the best things to your house, or whether you should be aware.
1: ไม่ไกลจากตลาดมากนักมีบ้านพักครอบครัวออสซิพอปที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าเรโทรพาร์คหญิงสาวที่เราเอ่ยปากทักและต้อนรับเราอย่างอบอุ่นได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของหมู่บ้านที่ถูกเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาน่าเสียดายที่ภาพเก่าๆของคนต่างถิ่นซึ่งตื่นเต้นกับเรื่องเล่าจากผืนน้ำและการค้าชาอันมั่งคั่งได้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันหวนกลับความเจริญของทางรถไฟและถนนที่ตัดเข้ามาได้กลบกลืนภาพชุมชนโบราณแทนที่ด้วยหมู่บ้านที่วางตัวตามแนวของเส้นทางคมนาคมที่เกิดขึ้นทีหลังหน้าบ้านของพวกเขาได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายแต่บางหลังก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางวิถีเรียบง่ายที่ยังคงสัมผัสได้หากคุณมีเวลาพอที่จะเดินซอกแซกลึกเข้าไป
2: Nашему ретропарку творческая мастерская была основана 17 лет назад.
3: Вот сейчас больше туристов приходят или
2: Да, туристов стало больше, потому что за 17 лет о нас много кто узнал. Рекламу мы не делаем, потому что это даже затрудняет сказать бизнесом сложно называть. Здесь что-то вроде выставки. Люди друг другу рассказывают это как рекомендации, и они приходят посмотреть.
3: Сейчас все больше туристов, и они вот.
2: Ну, я бы не сказала, что вот прямо с каждым годом все больше и больше. Несколько лет вот рост количества туристов остановился и на том же уровне держится. Чтобы что-то изменилось последние, ну, года три, я как-то не скажу. Ну, конечно, изменилось. Сейчас очень много построилось новых зданий, и жилых домов, и гостиниц. Да, изменилось. Очень много застроек новых.
1: กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางที่ยาวไกลก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบททดสอบที่ต้องแลกมาด้วยความอดทนรอคอยเข้าสู่เส้นทางที่ธรรมชาติอัศจรรย์สู่เกาะโอคอนหัวใจของทะเลสาบไบคาลณท่าเทียบเรือของหมู่บ้านลิสเวนกาเราเปลี่ยนพาหนะจากทางบกสู่ทางน้ำเหมือนว่ากำลังมุ่งหน้าสู่ใจกลางของดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียการใช้ชีวิตอยู่บนเรือ 2-3 วันอาจทำให้เรารู้จักใบคาลมากกว่าเดิม

0: เทเรซาไบคาวได้ถูกห่มคลุมด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลการชื่นชมธรรมชาติในเวลานี้จึงเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่ผืนน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและทั่วบริเวณนี้ก็จะขาวโพลนดังฤาษีจำศีลสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ตั้งอยู่ริมน้ำก็พาเรากลับสู่โลกความจริงอีกครั้งทางรถไฟและอุโมงค์ลอดริมทะเลสาบได้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1902คือส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายทรานไซบีเรียที่รัฐบาลรัสเซียสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองสำคัญต่างๆทะเลสาบไบคาวเป็นประการธรรมชาติที่เกือบทำให้ความพยายามในการเชื่อมรัสเซียตะวันตกและตะวันออกกลายเป็นแค่ความฝันเพราะต้องทำทางวิ่งรอบทะเลสาบซึ่งเต็มไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยากต่อการตัดทางรถไฟที่ต้องใช้ระยะทางกว่า640กิโลเมตร
1: Without this connection, without the Circumbaikal line, with the Baikal Lake is a huge obstacle. So our Tsar said, it doesn't matter. It's impossible to build here the railroad. It should be built.And in 1902, they started the construction. Of course, at first they surveyed the place, and they started the construction, and they had to build 39 tunnels and 57 bridges. And in all Russia, we had not a single tunnel. But for this very short section of the railroad, only 90 kilometers, we have 39 tunnels. Yeah, so we call this section of the railroad.Golden buckle on the steel belt of Russia because, well, first it connected two sections of the railroad that finished it, yeah. And the second thing, well, why it's golden? It was very expensive. 1 kilometer of Circumbaikal railroad cost the 100 kilometers of common railroad, yeah. And of course, it was called golden because it is so beautiful.You're always near the lake, you're always enjoying this amazing view.
0: ชีวิตบนเรือไม่ได้ลอยลำอ้างว้างอย่างที่คิดบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกิดขึ้นในทุกครั้งที่เราได้มองเห็นวิถีชีวิตริมน้ำที่เคลื่อนไปบางทีความเงียบสงบในบางเวลาก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ทะเลสาบไบคาวให้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกไปตามแสงแห่งวันคืนคนถิ่นนี้คงคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้แต่ก็คงทำใจได้ยากเช่นกันเมื่อรู้ว่าความเจริญจากการท่องเที่ยวและการพัฒนากำลังจะทำให้ที่นี่กลายเป็นถิ่นแสนงามที่อาจถูกทำให้บอบช้ำเข้าสักวันหนึ่ง
2: No, начал я работать по той причине, что у меня отец капитан. Начал работать поваром я примерно лет 5 назад профессионально. Работаю в ресторанах в основном, получается, в летний период, то есть когда открытие навигации, Байкал, у нас лед сходит, начинаю работать на кораблях. Вообще мне эта профессия нравится, я как бы с самого детства начинал готовить, что дома, по гостям ездил и...То есть набирал свой навык в ресторанах непосредственно. Были у меня свои учителя, которые обучали меня всему. Также обучали меня в основном азиатской кухне. Ну и как бы вот получилось. А на корабле я, получаюсь, уже 5 лет. 5 лет как по Байкалу.
0: ที่ปลายทางของเราบนเกาะโอคอนรถตู้อูอาสสัญชาติรัสเซียพาณะสมบุกสมบันได้พาเรามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกลางเกาะที่ชื่อว่าคูเชียซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่ออกไปราว40กิโลเมตรแม้รถอูอาสจะสามารถพาเราบุกตะลุยไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศแต่ทว่าการขับรถบนเกาะโอคอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนขับจะต้องจดจำเส้นทางด้วยประสบการณ์ ที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆชี้นำในขณะที่รถของเราวิ่งไปบนถนนดินอันครุขระซึ่งเป็นทางเส้นเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆบนเกาะที่หมู่บ้านคูเชียซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดบนเกาะโอคอนเราได้พบกับบรรยากาศของการกระชับมิตรด้วยเกมกีฬาทีมหนึ่งเป็นแรงงานจากอุซเบกิสถานและอีกทีมเป็นของเจ้าถิ่นที่ต่างก็มีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตชักนำให้มาอยู่ร่วมกันบนเกาะแห่งนี
3: ้ Hi, so we have guests from Uzbekistan. They work in here, so they like to play football and they always call me to organize some game between our school and with them. So they are very strong side because in Uzbekistan they have very good football. So we play like friendly games.Mm-hmm. Sometimes they win, sometimes we win.
1: So you are a teacher at school?
3: I'm not a teacher. I'm doing like charity foundation. Mm-hmm. So I have a charity foundation for more than 10 years. I organize football and make this development. So I find equipment, all the stuff. Mm-hmm. And we also had a guy from Thailand last year. He's from Chiang Mai. He was staying for a long time here.Mm-hmm. He's an artist, so my friend of mine, and we play football, even on the snow. So for the Thai guy from Chiang Mai, it was a big experience.
0: บนชัยภูมิที่ดีที่สุดบนเกาะโอคอนตรงแหลมเบอร์ฮานมองเห็นทะเลสาบได้กว้างสุดลูกหูลูกตาเสาไม้กว่า10ต้นยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นมานานนับร้อยปีที่นี่เป็นลานพิธีกรรมของชุมชนที่ยังคงความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยเหตุผลทางจิตวิญญาณที่เหล่าชามานหรือหมอผีผู้เชื่อมโยงมนุษย์และวิญญาณในธรรมชาติซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเกาะโอคอนแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ
1: Local people believe that on the top of Shaman Rock there is a spiritual palaceOf the owner of Alhon Island, the mightiest god Hute Babai, and they are not supposed to bother the mightiest god, even when they had to go by the place by horse. They would come down from the horseback and wrap the hooves of the horse with leather, not to disturb the mightiest god.
0: จากแหลมเบอร์ฮานเรายังคงเดินทางอยู่บนเกาะโอคอนบนเส้นทางที่ต้องผ่านทั้งทุ่งหญ้าและป่าสนจุดหมายของเราในวันนี้คืออ่าวทางเหนือของเกาะแต่การเดินทางไปบนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากและห่างไกลเสบียงเดินทางคือปัจจัยที่ต้องเตรียมไว้ระหว่างทางที่ไม่มีอะไรจะให้แวะพักหรือจับจ่ายใช้สอย

0: ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายของเราที่เพลสชานายาจุดหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเกาะโอคอนก็เริ่มเป็นที่คุ้นหูของนักเดินทางเพลสชานายาก็เป็นหนึ่งในจุดแวะพักที่คนมักหวนหาเรื่องราวของโรงงานปลาแห่งค่ายกูลักที่ถูกห้อมล้อมด้วยปราการธรรมชาติอีกชั้นณที่แห่งนี
1: ้ Just before the revolution people wanted to make Hau Nol Horn Island huge natural prison because it was pretty isolated by very cold water of Baikal Lake.But then the revolution started, and all these plans were forgotten for many years. Only in 1930, the prison actually was opened here. But not the proper prison, but just a settlement for the exiled people. And they were living here in a little settlement. They were fishing, and they were either smoking the fishor can in it, or salt in it in big barrels, or they keep it just fresh and were fresh. For freezing, they used Baikal ice because electricity came to Al Horn Island only like 10 years ago. Before that, people in the best case would use only diesel power generators.
0: แม้หมู่บ้านคูเชียจะเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายอย่างร้านค้าและโฮมสเตย์แต่สำหรับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่รอบนอกการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะโอคอนอันห่างไกลล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นชินมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้ามาทีหลังแม้ว่าความทันสมัยจะสร้างความแปลกประหลาดต่อชาวบ้านแต่มันก็คืบคลานมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตราบใดที่วิถีทางทำมาหากินดั้งเดิมยังไม่ถูกทำลายไปมากนักนาตาเลียคนนำทางของเราพาเราเข้าไปในหมู่บ้านคูเชียแนะนำให้เรารู้จักกับคุณสเวตลาน่าชาวบ้านเชื้อสายบูเลียตมองโกเลียที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นานกว่า20ปี
2: Uтром давали и вечерами давали на 2 часа. Утром дадут на 2 часа, если это зимой.
3: Это генераторы, да?
2: Да, от генератора, от дизельного генератора. И давали вечером, ну, тоже где-то на 2-3 часа. Если зимнее время, это могло быть 3, даже иногда 4 часа. А только ограничение было, можно было включать только лампочку и телевизор. За место холодильников использовали подвалы со льдом.Ледниковые подвалы.
1: So instead of refrigerators, they would put some ice in the basement and use it instead of refrigerator.
2: Лед в подвалы завозили в марте или в феврале или в марте, чтобы он там хорошо. Телевизор можно было сказать, что мы в это время телевизор, что потому что даже можно сказать, что по этой причине у меня так сложилось, что многие фильмы я не видела. Стараемся мы использовать стиральные порошки фирмы Amway, потому что это экологически чистые, да, или хозяйственным мылом пользуемся. Мы сами блюдем, так скажем, за экологию, потому что
3: Беспосфатный. Кто? Mm-hmm. Я
2: да,
3: тоже пользуюсь беспосфатным.
2: Кто же, если не я, да, так mm-hmm. Бог еще не есть.
0: บทสนทนาระหว่างกันได้สร้างมิตรไมตรีให้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆสเวตลาน่าชักชวนพวกเราไปที่บ้านของเธอบ้านของสเวตลาน่าอยู่ห่างจากห้องสมุดในคูเชียที่เธอทำงานอยู่ราว15กิโลเมตรสเวตลาน่ามีอาชีพประจำและก็ยังมีฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเดินเลาะเลียมหญ้าอยู่ไม่ไกลจากที่พักขนาดของตัวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรรั้วไม้ที่ถูกล้อมไว้อย่างกว้างๆเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาทำร้ายในเวลากลางคืน และจะมีมุมหนึ่งของบ้านที่ถูกสร้างเป็นมุมสวนครัวเอาไว้ปลูกผักเล็กๆน้อยๆที่สามารถทนกับสภาพอากาศบนเกาะได
2: ้ Зимой стараемся кушать мясо, конечно. Мы буряты любим мясо и больше предпочитаем мучные изделия, нежели овощные. Консервируем, но в небольших количествах. На зиму еще мы готовим варенье обычное из брусники, голубицы, которая выращиваем, растет на альконе.
0: ก่อนที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าและเมฆหมอกจะลอยต่ำมาบดบังภูเขาอีกครั้งค่ำคืนของดินแดนในความฝันไม่ต่างอะไรจากยามตื่นที่ได้เห็นภาพความจริงที่สัมผัสได้จากทะเลสาบไบคานแห่งนี้พรุ่งนี้เช้าเรือข้ามฟากจะพาเรากลับไปยังอีร์คุตสค์เพื่อมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเรื่องราวระหว่างชนเผ่าที่ถูกทะเลสาบไบคานขั้นกลางซึ่งทำให้พวกเขามีวิถีเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเชื่อศรัทธาและความเกี่ยวดองทางชาติพันธุ์กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกว่าติดตามเรื่องราวของชนเผ่าบูเรียตผู้สืบสายเลือดมองโกและกลุ่มความเชื่อเก่าในเมืองใกล้พรมแดนมองโกเลียในเมืองอูลันอูเดในตอนต่อไปครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฮึบโอ้โหนี่ฮะคุณลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมังครับ
0: ลุงสมังนะฮะโอ้โหลุงสมังนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ย
1: ก็
0: มีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอ้นี่เขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นต่อได้โอ
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะถ้าว่าอันที่ลงใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้แ
0: ล้วเดี๋ยวลุงพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปทางนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่สอยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก
0: ็12วาวาหนึ่งนี่เมตรหนึ่ง
1: ไหม2เมตร2เมตร
0: 24โอ้
1: 24
0: 2เมตรเลยเหรอแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ย

0: ปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหนุ่งพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มบอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก็
0: คงทึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหโอ้น้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมเลยครับหวาน
0: โอ้หอม
1: แล้ว
0: หวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วอันนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แก
2: ่แกงมะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับอ๋อเป็นมะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได
2: ้
0: รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลย
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินนะ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: อันนี้เพาะพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อ
1: ไอ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานแล้วมีมะพร้าวใหญ
0: ่แ
1: ล้วมีมะพร้าวเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีอีกเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปเราดูเดี๋ยวเอาม
1: ะพร้าวน้ำหอมด้วยอะไรนี่จะลอยพ้นไป
3: คุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ3มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4มะพร้าวซอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอ3สายครับ5มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูง2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ7มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนิยมมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
0: คุณลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
1: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้น ขึ้นต้นมะพร้าวบานหลังสมัย
3: อายุประมาณเท่าไหร
1: ่17
0: 17 30 40ตัง
1: แล้วก็มาสอย
0: ครับ
1: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
0: ครับ
1: เข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็หันมาเก็บมะพร้าวได้ไป
0: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
1: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
0: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่า
1: ไม่มีครับไม่มีเลยครับต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
0: ก็ค่อยรับจ้างนี้มาเรื่อย
1: ๆครับตายเต้ามาเรื่อย
0: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอังแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
1: ๆ
0: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็ได้เจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ำตัวเนื้อ

0: แล้วก็ไปล้างน้ำ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งโรงงาน
1: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรเลยขับมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
0: แยกกะลา
1: แล้วตัวน้ำล่ะครับ
0: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
1: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: ี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้กับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบปึ๊บโ
2: หเนี่ยค่ะ
0: เรา
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี่ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: อ
0: ันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: เป็นแกงอ๋อแล้วก็แช่ไว้
1: ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทำอาหารก็ใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดนะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ไว้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างคร
0: ับ ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งและทีนี้จะเป็นขนมนะคะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้โหตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้ว
3: เรา
1: ทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะฮะวันนี
3: ้
1: เห็นอาจารย์บอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุกว
1: ันไม่ซ้ำ
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายวัตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: อ๋อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องไปขึ้นศาลก่อน
0: อย่างนี้พาผมไปดูขึ้นศาลก่อนได
1: ้ครับ
0: ทางไหนเอ่ย
1: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะฮะคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเรา อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
2: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาตัดบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
2: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ปาดงวงปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
1: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
2: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำจะแห้ง

0: อนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่

0: อนนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทางต้นเลยครับนุ่ม
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะผลสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างต้มยำไก่แกงเปลือกแกงอะไรแทนหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตแต่มันเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี้
1: กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี้
0: ตัวนี้ฮะตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: เร
1: ีย
0: กว่าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: เอาทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตะโขนขายในแหล่งท่องเที่ยว
0: โอ
1: ้ที่เติมศิลปะลงไปสีสันลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับทำอะไรได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได้เราเป็นไม้ขวาดได
0: ้
1: สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่เหลาแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็เป็นไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่นะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้างอาคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้นิ่ม
0: ไม้นิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายมันจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได
2: ้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเอามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมันจะเห็นทุกบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลนี้
3: ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช้ได้คงไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มที่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได้
3: เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้วขนได้เลย
4: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก็รักษา
0: ฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดช่วยชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้น

ไม่ธรรมดาเลยละครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30 ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20 ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: ย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนั่นเองครับคุณวราพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรในชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมนะครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: แล้วนี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับเป็นอยู่ด้านไหนกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือที
1: ่ยังไม่หมดนะคะ
0: ย
1: ังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือทีแรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภค
0: ครับผม
1: ซับไอศครีม
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโคล
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคลเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือนนะ
1: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศครีมของเรา
0: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึง นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี่แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดได้อย่างเต็มปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขะลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคะมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตฉาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชะวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยดั่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จ

พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจศึกษาธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธการพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมมิใช่ชื่อว่าองคุลีมานแต่ชื่อว่าอหิงสกะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เกิดนั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในเลิกดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชาย

พระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็รอให้เป็นโจรก่อนแล้วถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็กกุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธ์ต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทำตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกะผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสกะมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพยำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอหิงสกกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้1,000คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะบูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกะมานพจะฆ่าคนได้ถึง1,000คนคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกะมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกะมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคนหลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าองคุลีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็จัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว

999คนเหลืออีก1คนเขาเท่านั้นก็จะครบ 1,000 หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออกมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชายเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลีมานนี่ปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลีมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกำหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลีมานเห็นองคุลีมานเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่1,000เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48กิโล48กิโลที่องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำกรรมชั่วเธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลิมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทําบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ก็เรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลิมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลิมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤติตนให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทั้งหลายครูบางคนทำตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คำว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์

แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดี 2. เป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้นี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าต้องไม่แนะนำในทางที่เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนำให้อหิงสกกุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลิมานด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมานได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรนั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปาณาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมากมายเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทําในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจํานวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมอันนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรม
เราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่านั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำค่ะและการประสมอักษรด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคำแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบงมะติบงมะติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบงมะติค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอาการอีกอาการนึงค่ะที่อาจจะเป็นปัญหานะคะถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นก็คงจะเที่ยวไม่สนุกแล้วค่ะคำว่าบอทายบอทายหมายถึงท้องผูกค่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะท้องผูกใช้ว่าบอทายจะได้บอกคุณหมอได้ถูกต้องไงคะไปต่อนะคะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดหมายถึงไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำแปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตนตามตัวห้อนตามตนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาน้ำเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะมีหลากหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังแล้วนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างในการผสมคำค่ะถ้าผสมได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมาผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎ2ข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่1 นะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสระทุกพยางค์ค่ะการใช้รูปสระทุกพยางค์หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางค์คุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสระทั้ง3พยางค์ค่ะคุณผู้ชมกฎง่ายๆเพียง2ข้อนะคะในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยาในที่นี้นะคะ หางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหยาตัวนี้ใช้แทนออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมี4คำค่ะยาอยู่อย่างอยากในภาษาไทยคุณผู้ชมถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหยาตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือยอหยาค่ะออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหู

หัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าพอพูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอพูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พ่อผู้หรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันระหว่างน่อนกกับม่อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอือนะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สระเอือแล้วใช่ไหมคะสระเอือค่ะสระเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยออโอค่ะออโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระเอือค่ะอยู่ด้านบนค่ะสระเอืออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสระเอบวกออโอบวกสระเอือกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคำว่าเมืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนกนะคะหัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงองัวงองัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององัวหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบ่งเราก็จะใช้บอใบไม้และงองูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเราก็จะใช้ไม้กงค่ะคุณผู้ชมคะไม้กงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กงค่ะเวลาจำนะคะไม้กงหัวลงค่ะไม้กงหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม้กงนะคะใช้ในตำแหน่งสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกพยัญชนะต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมคะบอแบ้ค่ะบอแบ้ค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองัวค่ะหางยาวจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะส่วนคำว่ามติมติมี2พยางก็ต้องเขียนรูปสระทั้ง2พยางนะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะติค่ะคุณผู้ชมคะต่อตาค่ะน่ารักนะคะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะต่อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสระอิไม่จรดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบงมตินะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวค่ะสระอมี2รูปนะคะรูปแรกถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้เพียงนะคะอักษรตัวกลมๆค่ะนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะแค่นี้ก็จะเป็นสระอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าบอนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้บอแบ้ค่ะจำได้ไหมคะบอแบ้นะคะสระอค่ะกลมๆม้วนเดียวจบค่ะใส่รูปไม่เอกค่ะคุณผู้ชมคะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชมทายค่ะถอถุงค่ะถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะ

หัวเข้าจากด้านล่างหัวออกจากด้านบนค่ะลากหางลงมาค่ะคุณผู้ชมสระอานะคะม้วนหัวค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียนรู้หยอหยาไปแล้วใช่ไหมคะหยอหยาหางยาวนะคะส่วนย่อยุ่งหางสั้นค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงเนื้อนะคะเป็นภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมบอทายใส่รูปวรรณยุกต์

0: สิ่งที่ต่างกันกับภาษาไทยนะคะสระเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่สระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาม้วนหัวนะคะไม่กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งหัวลงค่ะ3พยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3สระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะเราก็จะได้คำว่าเซาค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอะนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอะค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจ็บค่ะเสียงสั้นใส่ไม่กันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจำจำไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคำว่าเศร้าเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะป๋อป๋าค่ะวอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวอวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะจำได้ไหมคะม้วนหัวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มี2หัวค่ะหัวด้านนอกม้วนขึ้นไปด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สระอีค่ะกินค่ะคุณผู้ชมตางค่ะคุณผู้ชมคําว่าตางสะกดด้วยต่อตาค่ะสระอาม้วนนะคะคุณผู้ชมคะงองั่วหางยาวค่ะหางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน่ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน่ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะน่อนกค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอำเหมือนไทยเลยค่ะนะคะสระอำเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน่ำค่ะนะคะซึ่งหมายถึงน้ำตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่านะคะน้ำเมาน้ำเมานะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน้ำเมาค่ะคำว่าน้ำคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะคำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างน่อนกและหม้อแมวค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะหมุนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอำมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอำรูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องจัดการใช้รอเรือ2ตัวหรือรอหันนะคะเราก็จะกลายเป็นสระอำตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอำค่ะสระอาด้านล่างนะคะมีสระออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจําคํานี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะสระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3นะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะหมอแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งไปด้านหลังค่ะบวกด้วยสระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระอาห้ามขาดหัวค่ะต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระองด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองคืออะไรคะก็คือไม่กุ๋งค่ะจำได้ไหมคะไม่กุ๋งจำยังไงดีคะไม่กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม่กุ๋งหัวลงค่ะคนลาวนะคะมักจะล้อกันเล่นว่าสระองนะคะสระองก็คือไม่กุ๋งหัวลงนี่แหละซึ่งภาษาไทยไม่มีรูปสระโอลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะ
1: ไปใส่มาใส
2: ่หาก็มาแต่ห้องหมอ
1: มีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอ
2: หลานไปยามพ่อเรานอนอยู่ห้องหมอหลายมื้อแล้ว
1: อ้าว ือบ่มีไผบอกเลย

0: น้าก็บ่มีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮู้ข่าวว่าแต่พ่อเพิ่นเป็นแนวใดเด้พ่อเจ้าน่ะ
1: ไข้ขึ้นหลายแดแล้วย้อนว่าท่านหมอเพิ่นให้ยาถือกับพยาธิก่อนนี้ก็ปวดตามอาการอยู่เฮือนบ่ได้มาหาท่านหมอเทื่อ
0: โอ้ยเนาะทุกมื้อนี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาหลายขึ้นเจ้าน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไวๆได้ปะไว้ดลแล้วจะบ่ฮู้อาการ
1: ก่อนสิมานี่แม่เพิ่นก็ต้มยาพื้นเมืองมาให้พ่อกินแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา
0: แล้วท่านหมอบ่งมติว่าเป็นแนวใด
1: ยังบ่แจ้งต้องรอถ้าหมอผู้ชำนาญการมากวดและบ่งมติอีก
0: น่าอยากฮู้ว่าอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอิฐก่อนสิบ่สบาย
1: ทำอิฐก็บ่เป็นอย่างไรได้ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ทายพอฮอดหลายมื้อท้องแล้วก็ปั้นและไข้ขึ้น
0: อันนั้นเป็นอาการทำอิฐของผู้ที่เป็นพยาธิตับเพิ่นมากกินเหล้าแม่นบ่
1: หลานก็บ่ฮู้คักดอกย้อนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใต้บ่ทันได้ขึ้นมาเวียงเทื่อ
0: ซั่นว่าแล้วไผส่งข่าวให้ฮู้ล่ะ
1: น้องสาวของข้อย
0: น้าขอให้พ่อของเจ้าเซาเจ็บเซาป่วยไวๆเด้อไซเจ้าเจอยาต้มที่เจ้าให้น้าต้มกินต่างน้ําได้บ
1: ่มันกระดุนแล้วได้เป็นแนวใดน่ากินแล้วเศร้าเจ็บท้องบ่ล่ะ
0: เศร้าแท้และที่เคยฮ้อนตามตนตามโตก็เศร้าคือกันขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้หน้า
1: แท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีประโยชน์จนฮอดทุกมื้อนี้เนาะ
0: น่าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทื่อพวกเฮาก็ลืมมันไปเลย
1: น้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อมื้อหน้าจึงคอยพบกันใหม่เนาะ
0: เออโชคดีและถามข่าวหาพี่น้องทางใต้น้ําได้เด้อ
1: เจ้าหลานสิบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสิดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกัน
0: แล้วไซก็เบิ่งแยงตัวเองน้ําเด้อน้ําเมาก็หลุดๆลงแน่เด้อ
1: เจ้าขอบใจเด้อน้าน้อย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคำศัพท์หลายคำเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนคำศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จักแล้วก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังทันไหมคะหากอมาแต่ห้องหมอหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหากอหมายถึงเพิ่งจะค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะแต่คำว่าแต่ในที่นี้นะคะคำว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาล นั่นเองค่ะไปต่อนะคะไข้ขึ้นหลายแดแล้วไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อยังชั่วนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคำลงท้ายที่แปลว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคำว่าแดแล้วเป็นแล้วคำเดียวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็น

0: ถามสร้อยอะไรเป็นกิริยาและอะไรเป็นคำถามรวมถึงอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่ากอนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก้อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไม่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรนะคะคำว่าหลายค่ะจำได้ใช่ไหมคะคำว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคำลงท้ายคำนี้ค่ะเดล่าเดล่าหมายถึงหรอกนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะค่ะไปต่อนะคะหลานกะบอฮู้คักดอกหลานกะบอฮู้คักดอกคุณผู้ชมคะคำว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่ารู้ก็คือหูค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและส่วนลงท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าประโยคที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะการออกเสียงภาษาลาวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือค่ะอย่างหลวงพะบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทน์อย่างภาคกลางค่ะหรือจะออกเสียงลาวใต้จำปาสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ
1: หลวงน้ำทาเป็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทลื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทลื้อมีพื้นที่ครอบคลุม2ฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัชฉานประเทศเมียนมากับเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแขงออกเป็น2ส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทยลื้อจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวเมืองสำคัญของแขวงนี้คือเมืองสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมื่อมาถึงเมืองสิงห์เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและมากคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญและเคยตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นทางตอนเหนือของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ว่าเมืองสิงห์จะมีชาวไทยลื้ออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอย่างเดียวแต่นอกเมืองออกไปยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งม้งเย้ามูเซอร์อาคาแวนตันส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิงห์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิงห์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะวัดวาอารามที่

ยังคงกลิ่นอายของไทลื้อหลวงน้ำทาไม่ได้มีเฉพาะเมืองสิงห์เท่านั้นที่เป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแต่หลวงน้ำทายังเป็นทางออกและเป็นประตูเข้าสู่ตอนบนของลาวและด้วยการมีมรดกทางวัฒนธรรมมีชนเผ่าไทลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทาน่าจะเป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทนี้อาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
0: ระแวงกันเอง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
0: ม
1: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดจาเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือ ของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
0: จากภายนอก
1: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
0: ค
1: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
0: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
1: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
0: ์
1: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของ

0: ประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไง นี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิประชาชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็

0: ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับแม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อย
1: เลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ๊ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเน
0: ี่
1: ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีก1เสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่ง

0: นที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
1: UN เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษา เรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
1: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
1: ง่ายดี
0: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกเป็นนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเน
1: ี
0: ่ยเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
1: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
0: คือเรามักจะเทียบบานของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
1: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
0: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
1: ้
0: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ยUN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได้
1: ให้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได้คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบ

0: คอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นบางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: reproduce กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงราย อะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหมฮะ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ัน ลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพ่อปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหา
1: อ
0: ันนะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งพ่อปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่อันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิต

0: คนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้นครับ
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันทนายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจะเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีท่านรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของสารเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือน มาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
0: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
1: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงเพราะงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านทีแล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการฐานเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
0: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้าน
1: แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับ แล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งก็จะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
0: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
1: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
0: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
1: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
0: ค่ะ
1: ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
0: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
1: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังเป็นที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟ้นประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่นหน้าได
0: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
1: อ๋อแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
0: ค่ะ
1: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้และเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
0: ้
1: ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดําเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนําให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
0: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
1: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเริ่มเปิดประเทศ คนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
0: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
1: ครับ
0: คือ ในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นู่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
1: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกทูตเองในต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
0: ก็ต้องไปเองเลยไหมคะเนี่ย
1: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชีฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
0: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
1: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็ใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชีฟมินิสเตอร
0: ์
1: ซึ่งชีฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
0: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปเขารู้สึกยังไงคะ
1: คือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้ง

0: คณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคประชาชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆแล้วจัดการให้หมดเลย
1: แล้วอย่าง
0: น
1: ี้
0: เขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์ Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอย่างนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเนี
1: ่
0: ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลคอลพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จนะ
1: เ
0: พราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: โอ้ที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดอ่ะดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได
1: ้
0: มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
0: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให้ที่ ที่

0: ย่างกุ้งที่เนปิดอร์และที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
1: ่
0: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
1: 3แห่ง
0: 3แห่ง3เมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอร์แล้วก็มันดาเลย์จะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยล่ะ
0: ที่เมืองไทย
1: ข
0: นเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงไอ้การแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทล์ผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีอะไรหลายอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่เ
0: ขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรีนะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อันนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอ กี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
1: ค
0: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการเดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทย อาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมาก อย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะ เขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนัก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
1: ค่ะอ
0: ย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารสนเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
0: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
1: ะ
0: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐคยาร
1: ัฐคยา
0: ที
1: ่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัฐคยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับนึงแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอร์มหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: เนปิดอร์นี่คือเป็น
0: เมืองหลวง
1: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
0: นั่งรถไป5ชั่วโมง
1: ค่ะไปตั้งที่นั่นเราหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายเขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
1: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
0: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
1: ก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตในกรุงย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลานให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: 10+1อาเซียน
1: นุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่ม
2: เอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
3: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอ่ะเนซ่า
2: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
3: ประเทศฟิลิปปินส
2: ์ใช่แล้ว
4: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบๆลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: น่าเบื่อจังเลยปิดโทษทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี้
1: แหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
2: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
3: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะ เอาล่ะเรามาถึงแล้ว
2: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อ่ะเนซ่า
3: ตอนนี้เราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไงล่ะส่วนสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนริซอลถือเป็นสถานที่สำคัญ

0: นายโฮเซ่ริซาววีรบุรุษชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
1: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะครับ
0: ใช่แล้วล่ะและในส่วนเนี้ยนะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้และก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่าพันเกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
1: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
1: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
0: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
1: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
0: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศนึงที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซียเลยสิครับเนซ่า
0: ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกนะถึงฟิลิปปินส์จะมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกทั้งปีแต่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
1: อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: บันทึกข้อมูลอีกอันก็อยู่ที่ส่วนนี้แหละเราไปเดินหากันเถอะ
1: โอเคโอเคนำไปเลยเนซ่า
2: เอาล่ะเรามาลงบนโลกแล้วริกกี้จะเริ่มทำรายงานยังไงอ่ะ
3: โอ้ยน่าเบื่อจังเลยมีวิธีไหนจะทำรายงานได้เสร็จเร็วๆบ้างไหมนะ
2: บิ๊บ
3: โอ้ยทำอะไรอ่ะขอมามันหนวกหูนะ
2: โทษทีช่วงนี้ลำโพงไม่ค่อยดีชอบรวนบ่อยเดี๋ยวนะขอมาตรวจจับสัญญาณบางอย่างได
3: ้ฮะสัญญาณอะไรอ่ะ
2: สัญญาณของบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากดาวของเรา
3: ฮะแสดงว่ามีคนจากดาวของเรามาที่นี่อย่างนั้นเหรอดีเลยขอมาพาฉันไปที่ที่ได้รับสัญญาณด่วนเลย
2: ทำไม
3: เฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกนะรีบไปเถอะ
2: ก็ได้
4: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ริซาวที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาวที่เนซ่าพูดถึงไปไงล่ะ
1: โอ้โฮเซ่ริซาวเขาเป็นใครเหรอครับ
0: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2064เฟอร์ดินานด์ แมกเจลเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งฝ่ายสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแม่เจนเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่ริซาวคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปน โดยเขาเป็นทั้งหมอนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารชีวิตและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
1: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วแต่การตายของโฮเซริซาวนะก็เป็นการปลุกกระแสให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถลุกขึ้นต่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จด้วยล่ะ
1: หูยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
0: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาได้ให้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
1: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
0: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะตะวันลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
1: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
0: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
1: อืม
0: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคเลยครับ
4: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ใช้บันทึกข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
0: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า90%นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินเนอร์ซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
3: อ่าฮะนี่มาเสียงของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยอ่าฮะคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
2: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
3: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้ฮู้อ่าฮะตรงนี้มีอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
5: Kamustaka?
6: Mabuti naman.
5: Mabuti naman.
6: Salamat.
5: Salamat.
6: Maraming salamat.
5: Maraming salamat.
6: Hanggang sa muli.
5: Hanggang sa muli.
6: Mahal kita.
5: Mahal kita.
3: เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเองดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
7: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
3: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
4: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: เนซ่าที่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึง ตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงิน

0: เพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม่ว้าจะลอยไปไหนอ่ะ
1: ฮ
0: ่
1: าฮ่าได้มาอีกอันหนึ่งแล้ว
0: ทริกกี
1: ้ว่าไงเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำไรงานเหนื่อยไหมฮะ
2: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
0: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาคืนมาสิ
1: ไม่ให้ใครเก็บได้ก็เป็นของคนนั้นสิบื้อพอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
0: ฮะนี่ไงอ่ะนั่นรายงานของเนซ่านะ
2: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแย่งไปอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
1: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีเนี่ยง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
2: เฮ้ย
0: เสร็จแล้วเหรอ
3: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
0: โอเคตะวันไปกันเถอะ
2: ครับ
0: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
3: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
2: แต่คอมมี่อ่ะก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
3: พอดีคอมมี่จัดสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
0: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
3: ไม่มีปัญหา
2: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
0: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
3: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
0: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบลาตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเท่าของภูเขาไฟจึงมีประชากรกว่า160ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่ได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่าทริกกี้จะแย่งไปเก็บหมดอ่ะ
3: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันคอมมี่ติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
0: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
2: มีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
0: ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับหน่อยนะ
2: อ๋อครับครับครับ

0: ันเกิดนะตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าก็จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ว้าวเพราะจังเลยครับเนซ่า
1: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
0: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ
3: Hari ini aku pergi ke Filipina.

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take two pieces of bread and butter them on only one side. Next, put two pieces of ham on top of one piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to end your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on, be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเรื่องของภาษาสำคัญที่การฝึกฝนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกเสียงถ้าออกเสียงผิดไปก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการออกเสียงกันค่ะจะยากหรือไม่จะไหวหรือเปล่าไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: กิ๋นจ่าวกุ๋ยวี่บะกักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะฮะตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามในส่วนของวรรณยุกต์โครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์และหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงและฝึกสะกดคำในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการฝึกออกเสียงในภาษาเวียดนามและการสะกดคำเป็นส่วนที่ยากนะฮะแต่หากท่านผู้ชมนะครับขยันอ่านขยันออกเสียงผมเชื่อว่าภาษาเวียดนามของท่านผู้ชมจะง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มฝึกกันกับการออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวกันครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะฮะสระเดียวภาษาเวียดนามมีอะไรบ้างฉะนั้นลองอ่านตามผมดูนะครับครับตารางที่1 นะฮะคือการฝึกออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดี่ยวนะครับคราวนี้เราลองมาอ่านชื่ออักษรกันก่อนนะครับพร้อมกันเบเกเจเซเดเกเฮเคเลเมเนเงเญเฟกวเซเตเทเวคราวนี้เรามาดูสระกันนะครับพร้อมกันอา

อีออโอเออูอือนะครับคราวนี้เราเอาพยัญชนะต้นกับสระมารวมกันนะครับพร้อมกันเลยบาแบเบบีบอโบเบอร์บูบือต่อเลยนะครับเกะกาแกเกกีกอโกเกอกูกือต่อมาเจอจาแจเจจีจอโจเจอจูจือต่อมาตัวนี้เสียงสั่นนะครับพร้อมกันเจอซาแซเซซีซอโซเซซูซือต่อมาตัวดีด็อกตัวนี้ที่มีขีดนะฮะเสียงไม่สั่นนะครับเป็นตัวเดะนะฮะพร้อมกันดาแดเดดีดอโดเดดูดือต่อเลยนะครับตัว G ตัว GH นะฮะเสียงก้องนะครับพร้อมกันกาแกเกกีกอโกเกอกูกือต่อมาเหอะนะฮะฮาแฮเฮฮีฮอโฮเฮฮูฮือเคคาแคเคคีคอโคเคคูคือเลลาแลเลลีลอโลเลลูลือต่อมาเมะนะฮะมาแมเมมีมอโมเมอมูมือต่อมาเนะนาแนเนนีนอโนเนนูนือต่อมา NG และ NGH นะครับออกเสียงเหมือนกันพร้อมกันงาเงเงงีงองูเงองูงือต่อมา NH ตัวนี้ที่คนไทยออกเสียงไม่ได้นะครับออกเสียงเหยะนะฮะพร้อมกันยาแยเยงีงอโยเยอยูยือต่อมาเฟอฟาแฟเฟฟีฟอโฟเฟฟูฟือต่อมาตัวคิวนะฮะกอไก่วอแหวนควบกันกวาแควเกวีเกวต่อมา S กับ X นะฮะออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเสอะเสียงไม่สั่นซาแซเซ

ซอโซเซอร์ซูซือต่อมาเตะตาแต่เตตีต่อโตเตอตูตือต่อมา th ออกเสียงว่าเถอะนะฮะพร้อมกันทาแทเททททโทเธอทูถือและสุดท้ายนะครับตัว v นะฮะตัว v ต้องออกเสียงสั่นนะครับพร้อมกัน v a v a v v v v v v v ต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของการออกเสียงสระเดี่ยวกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรามาดูสระเดี่ยวกันก่อนนะครับพร้อมกันอาอาเอแอเออีออโอเออูอือนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเจเมเนเงเญเปเตอูออีอีนะครับคราวนี้เราเอามารวมกันนะครับพร้อมกันอักอักเอิกแอกออกอกอุกอึกนะฮะต่อมานะครับพยัญชนะท้าย ch นะครับหรือว่าเจอะนะครับพร้อมกันแอกเอกอิกต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเมอะนะครับหรือตัว m นะฮะพร้อมกันอามอัมแอมเอมอีมออมโอมเอิมอูมอืมต่อมาเนะนะฮะพร้อมกันอานอันเอินแอนเอนอีนออนโอนเอินอูนอื่นต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเงะนะฮะพร้อมกันอางอังเอิงแององนะครับสังเกตตัวนี้เสียงนะครับเราจะทำปากกว้างและปิดปากด้วยนะฮะอีกรอบององต่อมาองภาษาเวียดนามมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือองกับองนะฮะตัวนี้คนไทยออกเสียงผิดเยอะนะครับคำว่าองภาษาเวียดนามแปลว่าปู่นะฮะคนไทยชอบออกเสียงว่าององนะฮะจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องออกเสียงว่าองนะครับต้องทำปากก้องนะครับแล้วเวลาพูดเสียงสุดท้ายต้องปิดปากด้วยอีกรอบนะครับององต่อมาอุงอึงต่อมาพยัญชนะท้ายเยอะนะฮะพร้อมกันแองแองนะฮะแองภาษาเวียดนามแปลว่าอะไรแองแปลว่าพี่ชายนะฮะต่อมาเอ็งอิงต่อมาพยัญชนะท้ายนะครับตัวเปะนะฮะพร้อมกันอาบอับเอฟแอฟเอฟอีฟออฟโอฟเอฟอูฟนะฮะต่อมาเตะนะฮะพร้อมกันอาร์ตอัดเอิร์ดแอดเอดอีดออดโอดเอิร์ดอูดอืดนะฮะต่อมามาดูตัวอูนะฮะนะครับพร้อมกันเอาเอวเอวอีวอืวนะฮะทั้งหมดนี้ถ้าจำไม่ได้เราสามารถแยกอ่านได้นะฮะแยกคำก็ได้เช่นอาอูรวมกันเป็นเอานะครับพูดเร็วอาอูเอาเอออูเอวเออูเอวอีอูอีวอืออูอืวนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายนะครับตัวออนะฮะพร้อมกันอาวแอลนะครับคำว่าอาออาวแอแอลอาวกับแอลนะครับเราสามารถแยกกันได้นะครับถ้าเราอยากออกเสียงเราก็เอา2เสียงนี้มารวมกันพร้อมกันอาออาวนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าอาวต่อมาเอออเอลนะครับรวมกันเป็นแอลนะฮะต่อมามาดู2 e สุดท้ายนะครับพร้อมกันอยออยโอยเอยอุยเอยต่อมาตัว e ยาวนะครับหรือว่า e ยาวนะครับเสียงสั้นนะฮะพร้อมกันไอเอย
ส่วนต่อมานะครับคือการฝึกออกเสียงสระผสมกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะครับออกเสียงสระกันก่อนนะครับ e a รวมกันเป็นไร e a เอียนะครับ ü เอเอือและ u o อัวนะครับคราวนี้มาอ่านพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเมเนเงเปเตอูอีนะครับทั้งหมดนี้เราสามารถแยกคำแล้วเอามารวม

นะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เวียดนามเขาจะให้จำแล้วอ่านออกเสียงไปเลยแต่ถ้าจำไม่ได้พวกเราก็สามารถแยกคำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะต่อมามาดูพร้อมกันนะครับผมจะสอนแยกคำก่อนนะฮะพร้อมกันอือเออเกอเอื้อกอือเออเมอเอื่อมอือเออเนอเอื่อมอือเออเงอเอื้องอือเออเปอเอื้อบอือเออเตอเอื้อดอือเอออูเอียวอือเอออีเอื่อยนะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับอัวนะฮะสระอัวพร้อมกันอูโอเกอเอื้อกอูโอเมอเอื่อมอูโอเนอเอื้อนอูโอเงอเอื้องอูโอเตอเอื้อดอูโออีอวยนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับไปฝึกได้นะครับออกเสียงไปเลยว่าอ้วกอ้วมอ้วนอ้วงอ้วดอวยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็แยกคําได้นะครับต่อมานะครับเรามาฝึกออกเสียงเลื่อนกับสระเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาดูทีละตัวนะครับพร้อมกันออาวาออแอแวออเอเวอออีออยนะครับคราวนี้ลองอ่านแบบรวมกันเลยนะครับวาแวเวออยนะครับต่อมานะครับข้างล่างคือตัวอูนะครับลองมาอ่านรวมกันก่อนนะฮะพร้อมกันอูอาอัวอูแอแวอูเอเวอูอีอุยนะฮะคราวนี้รวมกันเลยนะฮะพร้อมกันอัวแวเวอุยส่วนต่อมานะครับคือการออกเสียงเลื่อนและสระผสม3ตัวส่วนนี้ถือว่ายากที่สุดในภาษาเวียดนามนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยอีเออูเอียวอีเออูเอียวนะครับสองอันนี้ออกเสียงเอียวเหมือนกันนะฮะต่อมาออออาอีวายต่อมาอออาอีวายอันนี้เสียงสั้นนะครับผมพูดไปแล้วว่าตัววายหรือว่าตัวอีสายนะครับเวลามารวมเสียงจะสั้นนะฮะต่อมาอออาออวาวต่อมาอแออแววนะครับต่อมาอูโออีอวยต่อมาอูเอออีเวยนะฮะต่อมาอูอีอาเวียนะฮะต่อมาอูอีเอเวียนะฮะต่อมาอูอีอูวิวนะครับออกเสียงอูวิวนั่นเองนะครับแต่มารวมกันนะฮะต่อมาอืเอออีเอื่อยและสุดท้ายนะครับอืเอออูเอียวครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตารางที่5นะครับเป็นการออกเสียงที่ยากที่สุดในภาษาเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมควรจะฝึกบ่อยๆนะครับเพราะคําพวกนี้อาจจะเจอบางครั้งนะฮะฉะนั้นเจอแล้วเราจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนสุดท้ายของวันนี้คือการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาอ่านชื่อวรรณยุกต์พร้อมกันนะฮะพร้อมกันงางซักเหวียนหอยหงะนังนะฮะคราวนี้มาดูทีละตัวนะครับผมจะพาสะกดทีละคำแล้วกันนะฮะพร้อมกันเบอะอาบาต่อมาเบอะอาบาซักบาเบอะอาบาเหวียนบาเบอะอาบาหอยบานะครับสังเกตเสียงจะโค้งแล้วก็ยาวหน่อยนะฮะบานะครับบานะฮะต่อมาเบอะอาบาหงะบานะฮะบะนะฮะสังเกตมี2เสียงในวรรณยุกต์หงะนะฮะต่อมาเบอะอาบาหนังบะสังเกตเสียงสั้นและหนักนะครับต่อมานะครับคำต่อมาพร้อมกันอาอีอายเตอะอายตายต่อมาวรรณยุกต์ซักนะฮะอาอีอายเตอะอายตายซักตายอาอีอายเตอะอายตายเหวียนตายอาอีอายเตอะอายตายหอยตายต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหงะตายนะฮะต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหนังตายนะฮะตายนะฮะต่อมาดูต่อมานะครับพร้อมกันไม่ไม่ซักไหมไม่เหวียนไม่ไม่หอย

0: ไม่หงาไหมไม่หนังไหมนะฮะต่อมาแองเหอแองเหลอแองแรงใส่วรรณยุกต์เลยนะครับแรงซักแหลงแรงหุ่ยแรงแรงห่อยแรงแรงหงาแหลงแรงหนังแหลงนะฮะต่อมาแกงแกงซักแกงแกงเหวียนแกงแกงหอยแกงแกงหงาแกงแกงหนังแกงนะครับต่อมาตัวนี้สะกดยังไงนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับจากหลังไปหน้าพร้อมกันอืเออีเอือยเตอเอือยเตื่อยนะครับออกเสียงว่าเตื่อยนะฮะถ้ามีวรรณยุกต์นะครับต่อมาเตื่อยซักเตื่อยเตื่อยเหวียนเตื่อยเตื่อยหอยเตื่อยเตื่อยหงาเตื่อยเตื่อยหนังเตื่อยนะฮะต่อมานะครับคำนี้สะกดก่อนละกันนะฮะพร้อมกันอูอีเอเนอูเวียนนะครับสังเกตมันคืออูเวียนแล้วมารวมกันนะครับเงอะอูเวียนเงวียนต่อมาเอามานยุกซักมาใส่ด้วยนะครับเงวียนซักเงวียนเงวียนเหวียนเงวียนเงวียนหอยเงวียนเงวียนหงาเงวียนนะครับสังเกตเงวียนก็คือนามสกุลของคนเวียดนามนั่นเองนะฮะต่อมาเงวียนหนังเงวียนนะครับเสียงสั้นเงวียนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าการออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในภาษาเวียดนามนะครับหากออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ได้นะครับย่อมสื่อสารกับคนเวียดนามไม่เข้าใจฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะฮะครั้งหน้าเรามาขึ้นรูปประโยคภาษาเวียดนามกันครับ
1: จีเอ้ยโฮมในเจยแดบกว่าอี
2: เบิ้งเจยแดบเดยจิงี้ล่ะจิแสดีสาวเจยกงเวียนเกินเดย
1: จอแอมดีเหวยอ่ะ
2: เดือกแอมอ่ะจิฝ่ายดีเหลยโดจองแซเจ๊กแ
1: หเบิ้งก่อดีลวนคงอ่ะ
2: เบิ้งดีดี
3: คุณผู้ชมคะเราได้รู้จักกับเรื่องราวของประเทศเวียดนามกันมาบ้างแล้ววันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของเวียดนามนั่นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะคงจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้ผ่านภาวะสงครามมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้และวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามให้เราได้ฟังในวันนี้มาพบกันเลยค่ะกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะวันนี้คงอยากจะรู้เรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนคะ
4: ครับประเทศเวียดนามนะครับปัจจุบันนะฮะปกครองในระบบสังคมนิยมนะฮะ มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับที่มีอำนาจสูงสุดนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะซึ่งในพรรคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะครับหลายหน่วยงานในพรรคนะฮะในพรรคเนี่ยจะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับเรียกว่ากรมการเมืองนะครับหรือโพลิบูโรนะฮ
3: ะ
4: เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคนะครับซึ่งจะมีแค่16คนเท่านั้นนะครับและใน3นะครับ3อันดับแรกของโพลิบูโรเนี่ยจะเป็นจะมีอำนาจในการเป็นตำแหน่งเช่นเป็นนายกเป็นประธานประเทศหรือว่าเป็นเลขาธิการพรรคนะครับ1ใน3เท่านั้นนะฮะซึ่งโพลิโบโรมาจากไหนนะครับกรมการเมืองมาจากไหนก็มาจากคณะกรรมการกลางที่เป็นคนเลือก16คนนี้เข้ามานะครับส่วนคณะกรรมการกลางก็มาจากสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันประชากรเวียดนามเนี่ยมีประมาณ90ล้านคนนะฮะสมาชิกพรรคมีประมาณ3ล้านคนนะครับก็จะเลือกขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าสมาชิกพรรคน้อยนะฮะ3ล้านคน
3: คือทั่วประเทศ
4: เทียบกับทั่วประเทศใช่ครับคราวนี้นะครับเวียดนามก็จะมีโครงสร้างการปกครองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนนิติบัญญัตินะครับในด้านกฎหมายนะก็จะมีก๊วกโฮยหรือว่าสภาแห่งชาติในการดูแลสภาแห่งชาตินะครับมีจำนวนทั้งสิ้น493คนก็คือส.ส.เหมือนบ้านเร
3: าน
4: ะครับมีการเลือกตั้งเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จะทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายนะครับรับรองนายกหรือว่าถอดถอนนายกก็ได้นะครับซึ่งการรับรองนายกแต่งตั้งนายกเนี่ยมาจากประธานประเทศนะครับเวียดนามจะมีระบบอย่างนี้ก็คือประธานประเทศนะครับจะเป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกจะเป็นคนเสนอชื่อครม.ทั้งหมดนะครับจะมีการบริหารแบบนี้นะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะขณะที่ฝ่ายบริหารชัดเจนนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีครม.ในการบริหารประเทศนะครับดังนั้นเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราจะคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะจะมีสามตำแหน่งสำคัญตำแหน่ง

0: คือเลขาธิการพรรคนะครับจะเป็นเลขาธิจะเป็นถือว่าใหญ่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะตำแหน่ง2คือนายกรัฐมนตรีนะครับก็หน้าที่เหมือนบ้านเราก็คือจะไปดำเนินการต่างๆทั่วประเทศเวียดนามนะครับขณะที่ประธานประเทศมีหน้าที่เป็นประมุขประเทศไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: นะครับอีกส่วนหนึ่งคือการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่3นะฮะก็จะแบ่งการปกครองโดยจะมีสภาประชาชนนะครับดูแลนะฮะซึ่งเวียดนามการปกครองส่วนท้องถิ่นเวียดนามจะมี58จังหวัดกับอีก5นคร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 58จังหวัดก็จะบริหารเหมือนบ้านเราเลยคือแต่ละจังหวัดมีผู้ว่
1: าน
0: ะครับส่วน5นครเนี่ยจะขึ้นตรงกับส่วนกลางของรัฐบาลนะครับ5นครนี่จะเป็นเมืองที่ใหญ่ของประเทศเวียดนาม ก็จะประกอบไปด้วยฮานอยนะฮะหายฟองหรือว่าไฮฟองนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ดานังส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นนครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับแล้วก็เมืองเกินเธอนะครับซึ่ง5เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เจริญกว่าจังหวัดอื่นๆของประเทศเวียดนาม
1: คือเมืองดังๆที่เรารู้จัก
0: เมืองที่เรารู้จักจะเป็น5นครซึ่งขึ้นตรงกับส่วนกลางเลยนะครับก็ของเวียดนามจะมีการถ่วงดุลในพรรคกันเองนะครับดังนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือรูปแบบการปกครองของเวียดนามจะมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมี3ส่วนอยู่ข้างล่างก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะทำหน้าที่รูปแบบนี
1: ้ค่ะอย่างนี้อยากรู้นะคะอาจารย์ว่าเขาปกครองแบบนี้มานานหรือยังคะ
0: นานแล้วนะครับการปกครองรูปแบบนี้ถ้าเริ่มนับจริงๆก็ตั้งแต่ปี1975ตั้งแต่รวมประเทศนะครับคือระบบนี้ก็ยึดตามระบบเวียดนามเหนือสมัยก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะรวมประเทศได้เวียดนามเหนือจะมีการปกครองแบบสังคมนิยมขณะที่เวียดนามใต้จะปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังในยุคนั้น
1: อ๋อคือจะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: จะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ขึ้น
0: ใช่แต่พอรวมประเทศกันได้ปุ๊บชัยชนะเป็นของเวียดนามเหนือดังนั้นก็เลยปกครองแบบระบบสังคมนิยม
1: คือรวมประเทศแล้วใช่ไหม
0: ใช่รวมประเทศแล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือโดยปกติระบบสังคมนิยมเนี่ยจะไม่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโลกเสรีนิยมนะฮะแต่เวียดนามก็คือการเมืองจะนิ่งนะครับแต่เรื่องการลงทุนรับต่างชาติมาเต็มที่เลยดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนามนะฮะนักลงทุนต่างชาติจะชอบมาลงทุนที่เวียดนามนะครับเหตุผลหลักก็คือรัฐบาลมีเสถียรภาพเพราะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับทำให้วางแผนระยะยาวลงทุนระยะยาวได้ครับ
1: ค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะได้รู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองในประเทศเวียดนามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะส่วนภาษาเวียดนามที่อาจารย์ได้สอนไปในตอนต้นนะคะฟังดูอาจจะไม่ง่ายแต่หงเชื่อนะคะว่าไม่ยากเกินความสามารถของคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการของเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราช

อุปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆบอกกันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพ

0: สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
1: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างล่ะครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
1: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากกับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหิน

0: หรือชาตกรในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
0: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ึกคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
2: ใน过去当医学技术尚未发达时人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法。

0: 法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่ได้น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的寓意。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承，也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德伦理，并尊重传授技艺的师傅。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:03 น

30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diversely, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Jayapura Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. When forests and rivers create great cultural livelihoods, the West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the Phonelap of Lanna, the lively rhythm of Mo Lam Sang in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tung from the south, as well as beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของมนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคม

0: ก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเมื่อเราเริ่มลงมือการเขียนเรียงความของเราที่เริ่มจากส่วนแรกเลยก็คือส่วนของคำนำใช่ไหมคะซึ่งการเขียนส่วนคำนำก็จะต้องเป็นการเริ่มเรื่องเรียงความที่จะต้องมีความน่าสนใจแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือส่วนเนื้อเรื่องนะคะเราก็จะต้องมีการเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันของแต่ละประเด็นค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของการเขียนเรียงความที่เราไม่ควรมองข้ามเลยก็คือส่วนของสรุปนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ปิดเรื่องราวของเรียงความของเรานะคะก็การเขียนส่วนสรุปที่ดีนะคะก็จะต้องเขียนให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วเกิดความประทับใจแล้วก็สามารถนำเนื้อหาของเรียงความของเราไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนสุดท้ายของเรียงความก็คือส่วนสรุปนั่นเองนะคะเราจะสรุปอย่างไรให้ผู้อ่านประทับใจเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะกับชั่วโมงบทสรุปส่งท้ายหลากหลายรูปแบบค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายหลักการเขียนส่วนสรุปของเรียงความได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนก็จะต้องเขียนส่วนสรุปของเรียงความตามโครงเรื่องที่วางเอาไว้ได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างงานเขียนเรียงความด้วยการใช้ภาษาอย่างถูกต้องค่ะค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ย้อนรอยความรู้สู่ความเข้าใจนะคะก็จะมีคำถามถามนักเรียนถึงเรื่องราวความรู้ของส่วนประกอบต่างๆของการเขียนเรียงความนะคะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยค่ะข้อความที่เป็นการทิ้งท้ายให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจใช้ภาษากระชับให้หน้าอ่านเป็นส่วนใดของเรียงความคะต้นทางปลายทางบอกได้ไหมคะว่าข้อความที่เป็นการทิ้งท้ายให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจนะคะเป็นการเขียนที่กระชับใช้ภาษาหน้าอ่านเป็นส่วนใดของเรียงความเป็นส่วนใดของเรียงความคะส่วนสรุปเสียงดังฟังชัดมากถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะเก่งมากส่วนสุดท้ายของเรียงความก็จะเป็นการทิ้งท้ายให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจนะคะก็จะเรียกว่าส่วนสรุปนั่นเองค่ะคำถามต่อไปค่ะข้อความที่เปิดประเด็นเข้าสู่เรื่องเป็นส่วนที่แสดงประเด็นหลักหรือจุดประสงค์ของเรื่องทำหน้าที่ดึงดูดความสนใจเป็นส่วนใดของเรียงความ

0: ำคะ
1: คำนำ
0: เป็นส่วนคำนำได้ยินเสียงนักเรียนตอบถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะเป็นส่วนคำนำของเรียงความนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเสมือนประตูของเรียงความของเราเราก็จะต้องเปิดเข้าสู่เรื่องให้น่าสนใจนะคะในส่วนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ลงมือเขียนไปแล้วใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะข้อความที่เป็นส่วนสำคัญประกอบด้วยความรู้ความคิดและข้อมูลที่ผู้เขียนค้นคว้าเป็นส่วนใดของเรียงความคะนักเรียนถูกต้องหรือไม่ปลายทางบอกได้ไหมคะว่าเป็นส่วนใดของเรียงความที่เป็นข้อความสำคัญที่ประกอบด้วยความรู้และข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆคือส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปค่ะเราจะมาเรียงใหม่ไปด้วยกันนะคะกิจกรรมนี้คุณครูก็จะมีเรียงความมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียบเรียงโดยที่เรียงความที่คุณครูนำมาให้นั้นคุณครูจะแบ่งเป็นส่วนๆนะคะโดยที่สลับกันนะคะแล้วก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยเรียงความที่คุณครูสลับกันนี้จากความรู้ที่นักเรียนมีว่าส่วนใดเป็นส่วนเริ่มต้นส่วนใดเป็นส่วนเนื้อหาส่วนใดเป็นส่วนสรุปนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมเรียงใหม่ไปด้วยกันนะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเรียบเรียงเรียงความที่คุณครูแจกให้กับนักเรียน1เรื่องที่แยกเป็นส่วนๆโดยสลับกันนะคะข้อความแต่ละส่วนของเรียงความให้เรียงให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอผลการเรียงนั่นเองค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเรียงอุปกรณ์ที่คุณครูให้นักเรียนไว้ได้เลยนะคะก็คือคุณครูจะมีข้อความที่แบ่งสัดส่วนให้โดยที่ไม่ได้เรียงให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียงให้เป็นเรียงความฉบับที่สมบูรณ์นะคะก็จะมีเนื้อเรื่องของเรียงความนะคะโดยเป็นเรียงความที่มีชื่อว่าบันทึกจากใจนั่นเองค่ะก็จะมีกรอบแรกนะคะที่เริ่มด้วยข้อความก้าวแรกที่ดิฉันเข้าไปในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะทำให้ดิฉันได้รับความเพลิดเพลินและความรู้ใหม่ๆอันนี้ก็จะเป็นกรอบต่อไปนะคะวันหนึ่งดิฉันเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดดิฉันเห็นเพื่อนๆก็เรียบเรียงให้ถูกต้องนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียบเรียงได้เลยค่ะสมาชิกกลุ่มใดเรียบเรียงได้เรียบร้อยแล้วเราคิดว่าถูกต้องแล้วให้ยกมือนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมเรียงใหม่ไปด้วยกันที่จะมีข้อความเรียงความให้นักเรียนที่สลับกันแล้วให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเรียงความที่ครูสลับนั้นให้ถูกต้องนะคะกิจกรรมต่อไปเราจะมานำเสนอกันนะคะว่ากิจกรรมเรียงใหม่ไปด้วยกันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียบเรียงได้ถูกต้องหรือไม่นะคะค่ะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ทราบแล้วนะคะว่าเรียงความที่ดีก็จะต้องเริ่มจากส่วนคำนำนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นส่วนสรุปนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมนำเสนอเรียงใหม่ไปด้วยกันนี้จะให้สมาชิกกลุ่มที่1เป็นผู้นำเสนอผลการเรียงใหม่ไปด้วยกันนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะสมาชิกกลุ่มที่1เรียบเรียงได้ว่าอย่างไรเริ่มต้นจากกรอบที่มีข้อความที่เริ่มจากอะไรคะกรอบแรกหนูและเพื่อนๆเรียบเรียงได้หนูเริ่มต้นจาก
1: กรอบแรกนะคะคือเราทุกคนล้วนมีประสบการณ์ชีวิตมาด้วยกันทั้งนั้นทั้งในทางที่ดีและไม่ดีเรามักอยากจะจดจำประสบการณ์ที่ดีเอาไว้และลืมประสบการณ์ที่ไม่ดีไปจากความทรงจำแต่ไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตที่จะสอนให้เราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอาจสอนให้เรารู้จักต่อสู้อุปสรรคสอนให้เราอดทนอดกั้นและเข้มแข็งมากกว่าเดิมรวมทั้งรู้จักการนำประสบการณ์นั้นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในประจำวันค่ะ
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะแล้วก็กรอบต่อไปเรียบเรียงได้ว่าก
1: รอบต่อไปนะคะก้าวแรกที่ดิฉันเข้าในมหาวิทยาลัยรามคำแหงดิฉันไม่รู้จักใครเลยในเทอมแรกที่ดิฉันมาเรียนดิฉันไม่ค่อยได้พูดคุยกับเพื่อนๆคนอื่นเมื่อเรียนเสร็จแล้วดิฉันก็กลับที่พักในบางวิชาก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆบ้างและเริ่มที่จะทักทายกับเพื่อนๆคนอื่นก่อนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดิฉันก็เริ่มมีเพื่อนเพิ่มขึ้นทีละคน2คนแต่เมื่อระยะเวลาผ่านหลังจากที่เรียนจบในกระบวนวิชานั้นๆแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอกับเพื่อนๆอีกค่ะ
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มอ่านในส่วนต่อไปบ้างนะคะส่วนต่อไปคือข้อความที่มีข้อความว่าอย่างไรคะในส่วนต่อไปสิ้นสุดที่เจอกับเพื่อนๆอีกใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนต่อไปคือ
2: วันหนึ่งดิฉันเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดดิฉันเห็นเพื่อนๆแต่ละคนกำลังอ่านหนังสืออย่างขมักเขม้นดิฉันกวาดสายตามองไปรอบๆห้องสมุดก็พบว่าไม่มีที่ว่างให้ดิฉันนั่งอ่านหนังสือและในขณะนั้นเองทำให้ดิฉันรู้ว่าต่อไปนี้เราต้องรู้จักหาความรู้เพิ่มเติมให้มากกว่านี้เราต้องแข่งกับตัวเองให้ได้เสียก่อนที่จะไปแข่งกับคนอื่นดิฉันตัดสินใจเดินออกจากห้องสมุดมานั่งอ่านหนังสือตรงม้านั่งใต้ร่มไม้ในใจ
0: ค่ะ
2: ดิฉันคิดว่าจะทำอย่างไรดีจึงมีโอกาสมาเรียนหนังสือบ่อยๆเพราะดิฉันต้องทำงานไปด้วยเรียนด้วยดิฉันต้องแบ่งเวลาระหว่างเวลางานกับการเรียนให้มีความเหมาะสมกันมากที่สุดดิฉันเหนื่อยที่ต้องทำสองสิ่งในเวลาเดียวกันแต่ดิฉันไม่เคยท้อดิฉันคิดเพียงว่า

0: คนอื่นทำได้เราก็ทำได้เหมือนกัน
1: อ่ะส่วนต่อไปอ่านได้เลยค่ะ
0: ในขณะที่ดิฉันกำลังนั่งคิดอยู่นั่นเองดิฉันก็ได้มีโอกาสเจอเพื่อนคนนั้นอีกครั้งซึ่งเราเคยเจอกันในชั้นเรียนเมื่อเทอมที่ผ่านมาเพื่อนของดิฉันชื่อธนคมดิฉัน

0: ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
1: ค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยค่ะเป็นส่วนสรุปคือกรอบข้อความอ่านได้เลยค่ะ
0: ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ที่นี่ทำให้ดิฉันได้รับการดีๆหลายอย่างที่ไม่อาจจะหามาได้จากตำราเรียนมิตรภาพของดิฉันกับเพื่อนเกิดขึ้นที่นี่ดิฉันมีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนหลายคนหลายอาชีพมีทั้งเพื่อนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับดิฉันและมีทั้งเพื่อนที่อายุมากกว่าดิฉันซึ่งแต่ละคนต่างมีประสบการณ์ดีๆหลายอย่างมาเล่าสู่กันฟังทำให้ดิฉันได้รับความเพลิดเพลินจากความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับอาชีพที่เขาทำอยู่บางเรื่องดิฉันก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของดิฉันได้เป็นอย่างดีที่นี่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสไปยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติที่นี่สอนให้ดิฉันรู้จักแบ่งเวลาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสิ่งสำคัญที่สุดให้ดิฉันมองเห็นอนาคตของตนเองได้เป็นอย่างดีค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเรียงใหม่ไปด้วยกันกลุ่มที่1ด้วยค่ะค่ะก็ถือได้ว่าสมาชิกกลุ่มที่1นะคะร่วมทํากิจกรรมเรียงใหม่ไปด้วยกันที่มีการเรียบเรียงส่วนต่างๆของเรียงความที่คุณครูสลับกันไว้นะคะก็ได้ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมาเรียนรู้นะคะเป็นกิจกรรมเพิ่มพูนเรียงความในส่วนของสรุปนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะศึกษาใบความรู้เรื่องเพิ่มพูนเรียงความส่วนสรุปนะคะให้นักเรียนอ่านใบความรู้นะคะเมื่อนักเรียนอ่านใบความรู้เรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสรุปความรู้นะคะในใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนเรียงความส่วนสรุปนั่นเองค่ะซึ่งในใบกิจกรรมนี้ก็จะให้นักเรียนสรุปในประเด็นการเขียนส่วนสรุปของเรียงความสามารถเขียนด้วยวิธีการใดได้บ้างนะคะก็ประเด็นที่2การเขียนส่วนสรุปของเรียงความที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะจากการที่นักเรียนอ่านใบความรู้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนนำความรู้ที่นักเรียนได้จากใบความรู้ตอบลงไปในใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนเรียงความส่วนสรุปได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการอ่านใบความรู้เพิ่มพูนเรียงความส่วนสรุปนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้นะคะในส่วนของสรุปนะคะให้บันทึกองค์ความรู้ลงไปใน2ประเด็นนะคะก็จะให้นักเรียนกลุ่มที่5นะคะเป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมเพิ่มพูนเรียงความส่วนสรุปนั่นเองค่ะว่าในประเด็นการเขียนส่วนสรุปของเรียงความเนี่ยสามารถเขียนด้วยวิธีการใดได้บ้างนะคะในประเด็นการเขียนส่วนสรุปของเรียงความที่ดีเราควรเขียนสรุปในลักษณะที่เป็นอย่างไรก็จะให้สมาชิกจากกลุ่มที่5นะคะเป็นผู้นำเสนอกิจกรรมนี้ค่ะจากการที่นักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้อ่านใบความรู้แล้วสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะเรามารับชมและรับฟังกลุ่มที่5นำเสนอองค์ความรู้ค่ะ
1: ค่ะกลุ่มที่5นะคะวันนี้จะมานำเสนอการเขียนสรุปความรู้ของเรื่องความค่ะการเขียนสรุปนะคะคือการทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนทั้งหมดค่ะการเขียนสรุปความการเขียนส่วนสรุปของเรียงความนะคะสามารถเขียนได้โดยวิธีการสามารถเขียนเป็นแนวคิดสำคัญหรือฝากข้อคิดการให้คำตอบคำคมสุภาษิตหรือคำขวัญค่ะการเขียนส่วนสรุปของเรียงความนะคะลักษณะที่ดีเนี่ยควรเขียนให้เกิดความรู้สึกประทับใจใช้ภาษาที่สั้นกระชับได้ใจความและต้องสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมอภิปรายความรู้นะคะเดี๋ยวครูจะอภิปรายความรู้เพิ่มเติมในส่วนความรู้ของการเขียนส่วนสรุปของเรียงความนะคะเพิ่มพูนเรียงความส่วนสรุปนะคะค่ะส่วนสรุปของเรียงความก็คือส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการเขียนเรียงความที่มีความสำคัญนะคะของการเขียนเรียงความเป็นส่วนที่จะปิดท้ายนะคะส่วนเรียงความของเรานั่นเองนะคะส่วนสรุปก็คือส่วนทิ้งท้ายของเรียงความเป็นการเขียนปิดเรื่องที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านนะคะโดยผู้เขียนจะเน้นถึงความรู้ความคิดหลักหรือประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องที่เขียนเอาไว้เนี่ยจะเขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ควรจบเรื่องให้ประทับใจโดยใช้ถ้อยคำที่กระชับคมคายนะคะเพื่อให้ผู้อ่านอ่านแล้วประทับใจแล้วก็สามารถนำข้อคิดเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือส่วนสรุปของเรียงความค่ะการเขียนส่วนสรุปของเรียงความเนี่ยมีกลวิธีในการเขียนอย่างไรบ้างที่จะทำให้ผู้อ่านประทับใจเราจะปิดฉากเรียงความของเราอย่างไรให้ผู้อ่านประทับใจนะคะก็สามารถเขียนได้หลากหลายวิธีนะคะค่ะเราอาจจะเขียนด้วยสรุปสาระสำคัญของเรื่องนะคะก็คือเขียนเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของเนื้อหาที่เราได้กล่าวมาแล้วในส่วนคำนำและส่วนเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็มากล่าวใหม่อีกครั้งหนึ่งในส่วนของสรุปนั่นเองนะคะเป็นการปิดท้ายเรียงความของเราที่เป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่องนั่นเองค่ะค่ะเราสามารถเขียนโดยการสรุปนะคะด้วยการฝากคำถามนะคะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ผู้อ่านเนี่ยเก็บไปคิดเก็บไปไตร่ตรองแล้วก็เก็บไปทบทวนเพื่อเป็นการเตือนใจหรือเชิญชวนให้ผู้อ่านอ่านแล้วนำไปปฏิบัติตามแล้วก็ไปหาคำตอบด้วยตนเองนั่นเองค่ะค่ะเราอาจจะใช้กลวิธีโดยการสรุปด้วยคำคมสุภาษิตหรือคำประพันธ์ก็ได้นะคะเพื่อต้องการให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วเกิดความประทับใจนะคะแล้วก็เน้นย้ำสิ่งที่เขียนมาแล้วนะคะอาจเป็นบทร้อยกองที่ผู้เขียนประพันธ์เองหรือคัดลอกมาก็ได้แต่ว่าต้องให้ตรงกับเนื้อหาที่เราตั้งเอาไว้นะคะชื่อเรื่องแล้วก็ประเด็นโครงเรื่องที่เราวางเอาไว้นั่นเองค่ะค่ะหรืออาจจะจบด้วยการอบรมสั่งสอนนะคะก็คือการปิดเรื่องให้เกิดข้อคิดอบรมเตือนใจให้คติธรรมหรือหลักปฏิบัติตนให้แก่ผู้อ่านนั่นเองก็คือให้คำสอนให้กับผู้อ่านนำไปปฏิบัตินำไปใช้นั่นเองค่ะค่ะการเขียนส่วนสรุปของเรียงความที่ดีจะต้องเป็นในอย่างไรนะคะการเขียนส่วนสรุปของเรียงความที่ดีจะต้องสรุปด้วยข้อความที่กระชับ นะคะคมคายจนผู้อ่านอ่านแล้วประทับใจแล้วก็นำประเด็นที่เราเขียนเสนอมาเนี่ยไปไตร่ตรองต่อไปนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้นั่นเองอัตราส่วนการเขียนในส่วนสรุปก็จะมีอัตราส่วนการเขียนเท่าๆกับส่วนแรกเลยก็คือส่วนคำนำนั่นเองนะคะเราจะไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยจะไม่ใช้คำว่อนเว้อนะคะก็จะสรุปอย่างกระชับต้องการสรุปแบบไหนต้องการสรุปให้ผู้อ่านนำข้อคิดไปปรับใช้หรือจะเป็นการฝากคำถามให้ผู้อ่านไปหาคำตอบเองหรืออาจจะสรุปด้วยบทประพันธ์สุภาษิตสำนวนต่างๆก็ได้นั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมจับครู่ให้ตรงใจนะคะก็จะมีข้อความนะคะให้กับนักเรียนข้อความที่ครูนำมาให้นี้นะคะจะเป็นข้อความส่วนสรุปของตัวอย่างเรียงความนะคะที่ครูหยิบยกมาให้แล้วก็จะมีแถบหัวข้อวิธีการเขียนส่วนสรุปของเรียงความให้นักเรียนจับคู่ให้ตรงกันซึ่งแถบข้อความกับหัวข้อนะคะครูจะให้แถบข้อความกลุ่มละ1แถบข้อความนะคะให้นักเรียนพิจารณาว่าแถบข้อความส่วนสรุปที่ครูให้แต่ละกลุ่มนั้นมีวิธีการเขียนส่วนสรุปที่ตรงกับหัวข้อใดนะคะก็จะมีให้เลือกก็คือการเขียนสรุปด้วยการย้ำแนวคิดสำคัญของเรื่องการเขียนบทสรุปด้วยวิธีการฝากข้อคิดและให้ความประทับใจแก่ผู้อ่านหรือจะเป็นการเขียนบทสรุปด้วยการให้คำตอบนะคะแล้วก็จะเป็นการเขียนบทสรุปด้วยการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้อ่านนำไปขบคิดนั่นเองนะคะก็จะมีแถบข้อความให้กับนักเรียนต้นทางนะคะแถบข้อความที่ครูจะให้นะคะก็จะเป็นแถบข้อความสีชมพูของนักเรียนต้นทางนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนเป็นผู้แจกแถบข้อความโดยที่คุณครูจะให้กลุ่มละ1แถบข้อความแถบข้อความนี้จะเป็นแถบข้อความที่เป็นส่วนสรุปของเรียงความที่คุณครูหยิบยกมาให้นักเรียนพิจารณานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็พิจารณานะคะว่าแถบข้อความนี้เขามีการเขียนสรุปด้วยวิธีการใดจากความรู้ที่เราเรียนไปแล้วก็ที่คุณครูสรุปให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนร่วมกันพิจารณานะคะในกลุ่มเริ่มได้เลยค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมจับคู่ให้ตรงใจจับคู่ส่วนสรุปของเรียงความที่คุณครูให้นักเรียนนะคะแล้วก็ให้ดูว่าเรียงความนั้นจบด้วยวิธีการ

0: ขียนสรุปด้วยวิธีการใดของเรียงความนะคะเดี๋ยวกิจกรรมจับคู่ให้ตรงใจนะคะเรามาหาคำตอบพร้อมกันนะคะโดยที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะตอบของตัวเองว่ากลุ่มของตัวเองเนี่ยได้แถบข้อความนะคะส่วนสรุปที่จบด้วยวิธีการใดนะคะเริ่มที่ในชีวิตนี้สิ่งที่ดีใจมากที่สุดก็คือได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อคนนี้ซึ่งพ่อจะดุหรือเข้มงวดกับฉันฉันก็เข้าใจและไม่เคยโกรธพ่อเลยและยังคิดอยู่เสมอว่าฉันโชคดีที่ได้เกิดลูกของพ่อเรียงความฉบับนี้ส่วนสรุปกรอบนี้สมาชิกกลุ่มที่1ได้ใช่ไหมคะนักเรียนจากการที่นักเรียนสรุปช่วยกันพิจารณาคิดว่าเรียงความฉบับนี้จบด้วยการใช้วิธีการ
1: ย้ำแนวคิดสำคัญของเรื่องครับ
0: ย้ำแนวคิดสำคัญของเรื่องแนวคิดสำคัญของเรื่องนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: พ่อครับ
0: เกี่ยวกับพ่อขอบคุณค่ะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะกรอบข้อความกรอบต่อไปนะคะความรักเป็นสิ่งที่ดีสวยงามและทำให้ชีวิตมีความสุขหากเพื่อนๆจะมีความรักในวัยเรียนก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะไปจนถึงท่อนสุดท้ายฉะนั้นเราต้องเรียนรู้และเข้าใจคำว่าความรักนะคะกรอบข้อความนี้สมาชิกกลุ่มที่5ได้รับใช่ไหมคะค่ะนักเรียนพิจารณาแล้วสรุปได้ว่าการเขียนส่วนสรุปของกรอบข้อความนี้จบด้วยวิธีการใดคะ
2: จบด้วยการฝากข้อคิดและให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความคล้อยตามกับผู้เขียนค่ะ
0: ฝากข้อคิดในเรื่องอะไรคะนักเรียน
2: ข้อคิดที่ว่าเราไม่ควรปฏิเสธความรักและความห่วงใยจากพ่อและแม่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็แสดงว่าฝากข้อคิดในเรื่องของความรักนั่นเองถูกต้องนะคะกรอบต่อไปค่ะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาฉันไม่เคยตั้งคำถามนี้ถามตัวเองอีกเลยว่าคนเราเกิดมาทำไมกรอบนี้สมาชิกกลุ่มที่3เป็นผู้ได้รับผิดชอบในการพิจารณานักเรียนพิจารณาแล้วมีการสรุปของเรียงความได้ว่าอย่างไรคะ
3: สรุปได้ว่าคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อทำความดีกับใครหลายๆคนค่ะ
0: ค่ะแล้วจบด้วยวิธีการใดผู้เขียนใช้วิธีการใดในการเขียนสรุปเรื่องนี้คะ
3: จบด้วยวิธีการเขียนบทสรุปด้วยการย้ำแนวคิดสำคัญของเรื่องและการเขียนบทสรุปด้วยการใช้คำตอบค่ะ
0: ด้วยการให้คำตอบกับตัวเองว่าคนเราเนี่ยเกิดมาทำไมเน้นย้ำถึงเรื่องว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนว่าในสังคมปัจจุบันการที่เราจะหาใครสักคนเป็นเพื่อนแท้ได้นั้นเป็นเรื่องยากมากกรอบข้อความนี้สมาชิกกลุ่มที่4เป็นผู้พิจารณาได้ว่ามีการเขียนเรียงความที่เป็นส่วนสรุปด้วยวิธีการใดคะ
4: การเขียนบทสรุปด้วยการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้อ่านนำกลับไปคบคิดครับ
0: ตั้งคำถามให้ผู้อ่านกลับไปคบคิดในเรื่องของการมีใครสักคนที่เป็นเพื่อนแท้ใช่ไหมคะ
4: ค่
0: ะขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะไม่ว่ายามใดศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยล้วนมุ่งอยู่ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมาชิกกลุ่มที่6ได้รับในการพิจารณากรอบข้อความส่วนสรุปนี้นักเรียนพิจารณาได้ว่ามีการเขียนส่วนสรุปเรียงความที่เขียนด้วยวิธีการใดคะกลุ่มที่6
5: การเขียนบทสรุปด้วยการย้ำแนวคิดสำคัญของเรื่องครับ
0: ย้ำแนวคิดสำคัญในเรื่องของอะไรคะความ
5: พอเพียงครับ
0: ความพอเพียงนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะฉันมีวันนี้ได้เพราะฉันได้รับโอกาสจากผู้มีพระคุณที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันญาติอะไรกับฉันแล้วก็จุดจบสุดท้ายจบที่จะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวสมาชิกกลุ่มที่2เป็นผู้ได้รับใช่ไหมคะสมาชิกกลุ่มที่2ได้รับส่วนนี้แล้วพิจารณาได้ว่ามีการจบเรียงความด้วยวิธีการใดคะสมาชิกกลุ่มที่2

0: มีการขอบคุณผู้มีพระคุณครับและจบท้ายด้วยการเขียนสรุปด้วยคำคมครับ
1: คำคมหรือสำนวนที่ว่าอะไรคะ
0: จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
1: ค่ะถูกต้องค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะถือได้ว่ามีการจับคู่ให้ตรงใจที่ถูกต้องนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาปิดท้ายเรียงความของเราด้วยสรุปนั่นเองนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนส่วนสรุปของเรียงความของตัวเองนะคะลงในใบกิจกรรมปิดท้ายเรียงความด้วยสรุปนะคะก็ให้นักเรียนเขียนชื่อเรียงความของนักเรียนที่นักเรียนตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็เขียนส่วนสรุปส่วนสุดท้ายของนักเรียนนะคะตามโครงเรื่องที่นักเรียนวางเอาไว้นะคะให้นักเรียนนะคะต้นทางและนักเรียนปลายทางเขียนส่วนสรุปได้เลยเราจะปิดท้ายอย่างไรให้เรียงความของเราผู้อ่านอ่านแล้วประทับใจเราได้เรียนรู้แล้วว่าสามารถเขียนด้วยวิธีการใดได้บ้างนะคะให้นักเรียนนำความรู้นะคะแล้วก็จากความรู้จากกิจกรรมต่างๆนำมาเขียนได้เลยค่ะในส่วนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มเขียนส่วนสรุปของตัวเองได้เลยนะคะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการเขียนส่วนสรุปของเรียงความของนักเรียนนะคะในประเด็นที่เราได้ตั้งเอาไว้ก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้ำใจพลังของน้ำใจแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นกับโลกออนไลน์ในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวครูก็จะขอตัวแทนจากนักเรียนทั้ง2ประเด็นนี้นะคะสรุปนะคะนำเสนอส่วนสรุปเรียงความของนักเรียนนะคะที่เป็นใบกิจกรรมปิดท้ายเรียงความส่วนสรุปนั่นเองนะคะค่ะก็จะขอตัวแทนจากเรื่องของน้ำใจก่อนนะคะให้นักเรียนนำเสนอว่านักเรียนตั้งชื่อเรียงความไว้ว่าอย่างไรวางโครงเรื่องไว้ว่าอย่างไรในส่วนสรุปแล้วก็หนูเขียนสรุปได้ว่าอย่างไรนำเสนอให้เป็นแนวทางกับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมและรับฟังค่ะเรียงความชื่อเรื่องว่า

0: ชื่อเรื่องว่าน้ำใจเล็กน้อยเปลี่ยนสังคมให้ยิ่งใหญ่ค่ะวางโครงเรื่องไว้ว่าเน้นย้ำถึงพลังของน้ำใจจบด้วยประโยคปลุกพลังเล้าใจค่
1: ะ
0: เขียนได้ว่าโลกใบนี้จะน่าอยู่มากขึ้นเมื่อเราทุกคนมอบน้ำใจให้กันหันมาใส่ใจกันและแบ่งปันน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันแม้เพียงเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ในสายตาผู้รับเสมอน้ำใจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้ด้วยใจขอเพียงทุกคนเริ่มต้นจากตัวเองแบ่งปันน้ำใจในทุกๆวันแล้วโลกใบนี้จะน่าอยู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะพลังของน้ำใจค่ะ
1: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพลังน้ำใจด้วยค่ะถือได้ว่าเป็นการปิดท้ายเรียงความได้น่าประทับใจนะคะว่าเราทุกคนควรเห็นถึงพลังของความสามัคคีนะคะไม่สามารถขอโทษค่ะพลังของน้ำใจไม่สามารถรับรู้เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ใบกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือจากเรื่องวัยรุ่นกับโลกออนไลน์นะคะก็จะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะในประเด็นนี้นำเสนอส่วนสรุปของเรียงความนี้ค่ะตั้งชื่อเรียงความว่า
2: วัยรุ่นกับโลกออนไลน์ครับส่วนสรุปที่ได้วางโครงเรื่องไว้ก็คือย้ำว่าเทคโนโลยีเปรียบเหมือนดาบสองคมที่วัยรุ่นต้องใช้ด้วยสติเทคโนโลยีไม่ใช่ผู้กำหนดชีวิตเราแต่เราเป็นผู้กำหนดว่าจะต้องใช้มันอย่างไรส่วนสรุปที่ได้จัดทำไว้ครับคือเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนดาบสองคมถ้าเราใช้ให้มันถูกวิธีมันก็จะช่วยให้เราให้ชีวิตเราสะดวกและดีขึ้นแต่ถ้าใช้ผิดมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้วัยรุ่นอย่างพวกเราจึงต้องมีสติรู้จักคิดก่อนใช้ไม่ปล่อยให้เทคโนโลยีควบคุมเราเพราะจริงๆแล้วเราต่างหากที่ควรเป็นคนเลือกและกำหนดชีวิตของเราเอง
1: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนเกี่ยวกับวัยรุ่นกับโลกออนไลน์ด้วยค่ะเป็นการเขียนส่วนสรุปที่น่าประทับใจนะคะค่ะจากการเรียบเรียงนะคะส่วนสรุปปิดท้ายด้วยส่วนสรุปของเรียงความของเราเนี่ยคุณครูอยากจะถามนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก่อนจากกันในวันนี้นะคะหากนักเรียนเขียนเรียงความแล้วไม่มีส่วนสรุปเรียงความจะเป็นอย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหาคำตอบได้ไหมคะว่าการเขียนเรียงความนะคะถ้าเราเขียนเรียงความแล้วเรียงความของเราไม่มีส่วนสรุปนักเรียนคิดว่าเรียงความของเราจะเป็นอย่างไรคะขอตัวแทนนักเรียนมีสมาชิกหรือตัวแทนอยากจะให้คำตอบไหมคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่3นั่นเองค่ะค่ะให้คำตอบจากการศึกษาแล้วก็ร่วมกิจกรรมในวันนี้นักเรียนคิดว่าเรียงความของเราถ้าไม่มีส่วนสรุปของเรียงความจะเป็นอย่างไรคะ
2: เรียงความก็จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกไม่อยากอ่านต่อครับและไม่อยากกลับมาอ่านอีกรอบก็เหมือนกับการที่เป็นการส่งแขกครับเหมือนเราไม่ได้ส่งแขกออกจากบ้านครับ
1: เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะถ้าไม่มีส่วนสรุปก็เหมือนกับเรื่องราวในการเรียบเรียงของเรานั้นไม่มีตอนจบให้ผู้อ่านได้รับรู้นั่นเองนะคะก็เหมือนที่เพื่อนเปรียบนะคะเปรียบว่าเหมือนเราไม่ได้ส่งแขกออกจากบ้านเพราะว่าเรียงความของเราก็เหมือนเสมือนบ้านหลังนึงประตูก็เหมือนกับคำนามของเรียงความภายในบ้านก็เหมือนส่วนเนื้อเรื่องส่วนจบก็คือเป็นการส่งแขกว่าแขกจะประทับใจหรือไม่ประทับใจในบ้านของเรานั้นอย่างไรถ้าเราไม่มีก็เหมือนกับเสียมารยาทหรือไม่ก็เหมือนกับการเขียนนั้นไม่สมบูรณ์เรียงความของเราก็จะไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการเขียนเรียงความเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่แสดงความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้เขียนให้ผู้อ่านเข้าใจด้วยสำนวนภาษาที่สละสลวยเรียงความประกอบไปด้วยส่วนคำนามส่วนเนื้อเรื่องและส่วนสรุปนั่นเองค่ะเรียงความที่ดีนะคะควรมีความเป็นเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพค่ะส่วนสรุปนะคะก็คือการทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจสรุปที่ดีต้องกระชับตรงประเด็นนะคะต้องสอดคล้องกับคำนำและเนื้อเรื่องทั้งหมดซึ่งการเขียนเรียงความเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและการคิดวิเคราะห์ของผู้เขียนฉะนั้นการเขียนเรียงความผู้เขียนต้องมีความรู้เรื่องหลักการเขียนเรียงความและมีมารยาทในการเขียนนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะรังสรรค์ความคิดวินิจวรรณคดีนะคะ

0: คะเราจะมาเริ่มที่เรื่องเรียนรู้วิธีการเชื่อมโยงความคิดนั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือ1ใบกิจกรรมเรื่องเรียนรู้แผนผังความคิด2ใบกิจกรรมเรื่องสรุปรูปแบบแผนผังความคิด3ใบกิจกรรมเรื่องผังความคิดเชื่อมโยงความรู้แล้วก็เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับส่วนสุดท้ายของเรียงความของนักเรียนมั้ยคะค่ะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะนำส่วนต่างๆของเรียงความของนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนคำนำส่วนเนื้อเรื่องหรือส่วนสรุปนะคะไปเรียบเรียงให้สมบูรณ์แล้วนำส่งให้กับคุณครูนะคะคุณครูก็จะรอชมว่าบ้านของนักเรียนจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: recently moved into a new apartment close to the SkyTrain. I chose this location because I like to use the SkyTrain to get around, and living close to the SkyTrain is very convenient. The important thing is that the rent is affordable for the size and location. My apartment is a one bedroom. In my apartment is a bedroom, a bathroom with a shower, and a living room. In my bedroom is a small bed, a bookshelf, a study desk, and a chair. There is also a balcony that has a few potted plants and a rack for hanging clothes to dry. In my living room, there is a sofa, coffee table, and a television. There isn't a kitchen, but I have a refrigerator, microwave, and toaster oven. I really like the convenience of my new apartment. There is a supermarket that is 24 hours, right across the street from my apartment building. I can shop there anytime that I need something, such as food items, cleaning products, or over-the-counter medicine. There is also a community mall and cinema in the neighborhood within walking distance. There are a lot of restaurants and cafes, so I never have to worry about going hungry. Another reason that I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that. For example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดย ยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องแรงพยุงกับการจมการลอยของวัตถุครับจุดประสงค์การเรียนรู้คือวันนี้นักเรียนต้องอธิบายแรงพยุงการจมการลอยของวัตถุในของเหลวการสังเกตโดยการสังเกตการจมการลอยของวัตถุในของเหลวความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยนะครับในการทำกิจกรรมสมรรถนะที่ต้องเกิดขึ้นคือวันนี้นักเรียนต้องเกิดการคาดการเกี่ยวกับการจมการลอยของวัตถุโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อสรุปหรือหลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือแบบจำลองเกี่ยวกับแรงพยุงของของเหลวมาสนับสนุนนั่นเองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะสาธิตการชั่งดินน้ำมันในอากาศและก็ชั่งดินน้ำมันในน้ำถ้าหากว่าครูสาธิตให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนหาขนาดของแรงพยุงที่กระทำต่อดินน้ำมันได้ไหม
3: ได
2: ้ได้เอาตัวแทนเชิญครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาชั่งดินน้ำมันในอากาศแล้วก็จะชั่งดินน้ำมันในน้ำนะครับนักเรียนชั่งดินน้ำมันในอากาศเลยได้กี่นิวตันครับ 2. จุดเท่าไหร่ลูก
4: 2.8
2: ครับ 2.8 นะครับต่อไปครับชั่งดินน้ำมันในน้ำเลยครับอ่านค่าเลยครับ
4: ได้ 1.2
2: 1.2 นักเรียนหาแรงพยุงให้ครูด้วยครับเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนเราขึ้นมาเลยสมาชิกกลุ่มอื่นหาแรงพยุงได้ไหมครับ
3: ได้อ้
2: าวได้คือเราทำไปแล้วใช่ไหมดีมากนะครับแรงพยุงหาได้เท่าไหร่นักเรียน
4: 1.6 ค่ะ
2: 1.6 หาได้ยังไงครับแรงพยุงหาจากอะไรลูก
4: เอาน้ำหนักในอากาศไปลบกับน้ำหนักในน้ำค่ะ
2: ก็จะเป็น
4: แรงพยุง
2: ดีมากปรบมือครับ 1.6 นิวตันใช่ไหมนะครับจำได้นะครับหลายๆคนยังจำได้นะโอเคครับเดี๋ยวขอไปต่อเลยครับทีนี้นักเรียนเมื่อกี้เพื่อนบอกครูแล้วนะครับว่าขนาดของแรงพยุงที่กระทำต่อดินน้ำมันเป็นเท่าไหร่นะช่วยบอกครูอีกครั้งหนึ่งนักเรียน 1. จุดหน่วยคือดีมากครับขนาดของแรงพยุงจากการสาธิตเมื่อสักครู่นี้คือ 1.6 นิวตันทีนี้ขอทบทวนเพิ่มเติมนิดหนึ่งนักเรียนแรงพยุงที่กระทำต่อดินน้ำมันเนี่ยหาได้จากผลต่างของน้ำหนักวัตถุที่ชั่งในอากาศและชั่งในของเหลวถูกต้องไหมครับทีนี้ถ้าช่างขวดน้ำพลาสติกที่ใส่น้ำประมาณ1ใน4ในอากาศและช่างขวดน้ำพลาสติกขวดนั้นในน้ำโดยขวดน้ำพลาสติกจะลอยน้ำให้นักเรียนอภิปรายว่าขนาดของแรงพยุงที่กระทำต่อขวดน้ำมีขนาดเท่าไหร่หาได้อย่างไรนะ